0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังจากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศค่ะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะเช้าวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวางกูและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะ
2: ครับผมในช่วงเจาะลึกอาเซียนนะครับเราจะได้คุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพาเราไปดูก้าวแรกอองคลอสไทยกัมพูชานี่เป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับไปทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดดีไหมครับ
1: ได้เลยค่ะพี่ต้นค่ะเชิญพี่ต้นก่อนไหมคะ
2: ทาง Facebook นะครับจะเห็นคุณสุประชัยจันนิดนะครับท่านมาทักเราเป็นคนแรกทุกเช้าเลยแล้วก็คุณนางนะคุณนางนะครับพรทิพย์บอกว่าสวยหล่อย้อนยุคเลยจ้าคือไปดูเอาเรียก
1: ภาพหน้าปกของไลฟ์ Facebook Good Morning ASEAN ค่ะ
2: กับแล้วก็คุณสัชิมานะครับมาอรุณสวัสดิ์เราคุณชยุทธจากสุราษฎร์ธานีวันนี้23องศาคุณยุทธพงศ์จากอำเภอเชียงคำพะเยา24องศาตื่นท้องถิ่นนครศรีธรรมราชปากพนังนครศรีธรรมราชฟ้าครึ้มในวันนี้นะครับคุณสัชิมาบอกว่าสร้างรูปแบบย้อนยุคก็ดูดีนะคะทีมงาน 100.5
1: ค่ะขอบคุณมากนะคะ
2: คุณธนภักดิ
1: ์ค
2: ่
1: ะ
2: ครับคุณธนภักดิ์กันธนภักดิ์ภูเก็ต27องศาครับเชิญพี่เจเจต่อเลยครับ
1: ต่อด้วยคุณประภาพรนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่ส่งข้อความมาทักทายกันนะคะแล้วก็สวัสดีคุณหมูที่รายงานสภาพอากาศจากอุดรธานีมาด้วยนะคะบอกว่าเช้านี้24องศานะขออภัย23องศาเซลเซียสPM 2.5 เป็นสีเหลืองนะคะสว
3: ั
1: สด
3: ี
1: ใช่อากาศดีนะแล้วก็สวัสดีคุณไหคำนะคะคุณชวรีบอกว่าเชียงใหม่วันนี้26องศาเซลเซียสนะคะส่วนคุณอุมาสวัสดีพี่ต้นค่ะจากภูเก็ตอากาศร้อนค่ะนะแล้วก็คุณโรสฮอลิเดย์ค่ะบอกว่าโรบอทจะเก่งจนมนุษย์เราต้องกลัวก็ต่อเมื่อโรบอทสร้างโรบอทได้เองนะคุณสุมิตรสวัสดีค่ะสวัสดีคุณอาพรคุณทูลทองทัพธานีคุณหัวหน้าหล่อน้อยด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีเจ๊แดงจากเชียงรายค่ะบอกว่าฝนหยุดตกแล้วอากาศดีมากว้าวน่าไปเที่ยวนะคะสวัสดีคุณเป้าหมายของชีวิตคุณลอร่าจีนคุณอมรีด้วยค่ะ
2: ครับผมส่วนทางTikTok นะครับทักทายกันนิดหนึ่งจะน้อยใจนะครับ เป็นคุณบิ๊ก1963นะครับมาทักทายเราบอกว่าคลองเตยชุ่มฉ่ำเลย ครับคุณเรนนี่คุณแต๋วแล้วก็คุณยายสาขายไข่ต่อไปจะขายต้นกล้วยมาสวัสดียามเช้าวันพุธค่ะ คุณ นักข่าวชอบบอกว่าอย่างนั้นนะครับ แล้วก็คุณลัตนาคุณจิ๋วเซียนบอกว่าเพิ่งเห็นรูปย้อนยุคนะครับ คุณหวานได้รีโพสต์ให้เรา นะครับคุณฟูดาช่วงนะครับปูต้าแล้วก็ปูอันมาทักเราคุณลอล่าแล้วก็คุณวิโรจน์ชลบุรีทองฟ้าครึ้มครับผมคุณไอออนเกิร์ลบอกสวัสดีจากหาดใหญ่ค่ะพี่เจเจพี่ต้นวันนี้หมอกหนามากหมอกหรือฝุ่นควันจากอินโดนีเซียครับบอกขึ้นหน่อย คุณไอออนเกิร์ลบอกเห็นทรงผมพี่เจเจแล้วอยากเข้าวงการผมสั้นบ้างจัง
1: เข้าแล้วออกไม่ได้นะคะจะบอกให้ก่อนหน้านี้เจไว้ผมยาวถึงเอวนู่นแน่แต่พอตัดตอนแรกก็เริ่มแบบว่าตัดเป็นบ๊อบก่อนจากบ๊อบแล้วก็ตอนนี้แบบว่าแทบจะโกนละมันสบายมากนะพี่ต้น
2: สบายนะครับค่าไม่ค่อยเปลืองแชมพูสระผมด้วย
1: ใช่ใช่ใช่สระแล้วก็แห้งเร็วไม่ต้องทำอะไรมากมายสลัดแห้งแล้ว
2: สวยเลย

0: พากันไปที่นิวยอร์กนะครับโซรัมมัมดานีนายกเทศมนตรีเมืองนิวยอร์กเขากำลังไปศึกษานะครับแล้วก็เปิดเผยข้อมูลในเรื่องของการที่จะจัดการเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนนะครับ Mamdani to unveil street safety plan in move to curb pedestrian death เพราะว่ามีนะครับคือเมืองนิวยอร์กนั้นเป็นเมืองใหญ่การจราจรก็หนาแน่นผู้คนก็เยอะครับทั้งรถทั้งคนเนี่ยคือบนฟุตปาดของเขาเนี่ยนะครับมันจะมีคนเดินอ่ะเมืองเขาไม่เป็นเมืองที่เดินได้ครับพี่เจเจครับคุณผู้ฟังไม่เหมือนกรุงเทพของเราเนี่ยเดินแค่ไกลแค่39ก็เหงื่อตกกีบแล้วนะแต่ว่าที่นู่นเนี่ยแต่ที่นู่นมันแบบมันเดินได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าฟุตปาดของเขาใหญ่แล้วมันไม่ได้มีอะไรมาขวางกั้นนะครับแล้วก็พอเดินไปถึงถนนก็เยอะก็เลยทำให้เกิดอุบัติเหตุเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับในแต่ละปีเนี่ยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเนี่ยเยอะนะครับเขาบอกว่าเฉพาะช่วงครึ่งปีแรกของปี26เนี่ยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุการจราจรเนี่ย99คนเพิ่มขึ้น8รายเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วนะครับแล้วก็เขาบอกสาเหตุหนึ่งที่มีอุบัติเหตุเนี่ยก็คือรถยนต์นะครับกับรถจักรยานเพราะว่าที่นิวยอร์กเนี่ยเขามีนักปั่นจักรยานด้วยคือของบ้านเราเนี่ยคนส่งของอะไรต่างๆเนี่ยจะใช้รถมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมฮ
1: ะ
0: แต่ที่นิวยอร์กใช้จักรยาน
1: โอ้
0: พวกส่งเอกสารอะไรทั้งหลายเนี่ยจักรยานแบบเยอะมากนะครับแล้วก็บอกมีผู้เสียชีวิต13คนนะครับในช่วงครึ่งปีแรกเพิ่มขึ้น7คนเมื่อจากปีที่แล้วและนอกจากนั้นคนที่เดินถนนเองนะครับก็มีเหตุเหมือนกันที่จะถูกรถชนนะครับเขาบอกอุบัติเหตุของเขาเนี่ยเกิดจากจักรยานไฟฟ้า715ครั้งจากสกูตเตอร์ที่ยืนแล้วก็สกูตไปเนี่ย 1,063 ครั้งนะครับในสัปดาห์แรกของเดือนกันยายนนะครับคิดเป็น 25% นะครับของสกูตเตอร์ไอ้จักรยานไฟฟ้านะครับแล้วก็สกูตเตอร์เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 3.2% ตามลำดับก็เลยเป็นตัวเลขที่ทางเมืองของนิวยอร์กเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วว่าจะจัดการยังไงเพราะว่าอุบัติเหตุแต่ละครั้งเนี่ยมันนำมาซึ่งความสูญเสียนะครับโดยเฉพาะยิ่งเวลาจะต้องเสียชีวิตกันเนี่ยผู้คนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยจะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบมากมายนะครับหนึ่งในแผนการที่จะจัดการเรื่องของอุบัติเหตุในนิวยอร์กเนี่ยก็คืออาจจะต้องลดนะครับสปีดลิมิตลงนะครับซึ่งก่อนหน้านี้มันอยู่ที่30ไมล์ต่อชั่วโมงใช่ไหมเขาบอกว่าอาจจะต้องลดลงให้เหลือเพียงแค่15ไมล์ต่อชั่วโมงในเขตพื้นที่ที่แบบใกล้กับโรงเรียนใกล้กับชุมชนนะครับแล้วก็ที่เฉพาะนิวยอร์กอย่างเดียวมีทางแยกมากกว่า 1,000 แห่งเลยทีเดียวนะครับ
1: ค่ะ
0: คือเมืองของเขาเนี่ยทำเป็นตารางเงี้ยเพราะนั้นทางแยกมันเยอะมากนะผู้คนก็เดินแล้วก็ต้องระมัดระวังกันด้วยครับก็กล่าวหวังว่ากรุงเทพเราคงจะพยายามนะครับจัดการในเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยจักรยานยนต์เนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเลยเช้าๆนี่มาเนี่ยจะเห็นว่าไม่ค่อย10คันนะผมจะเห็นประมาณ 4-5 คันที่ไม่มีไฟท้ายครับพี่เจเจ
1: โอ้ยแล้วตอนเช้ามืดเนาะตอนกลางคืนนะลำบากนะสำหรับรถคันที่ตามหลังแล้วพี่ต้นเคยเจอไหมคะประเภทรถเนี่ยเห็นไฟตาเดียวอะแต่พอขับเข้าไปใกล้ๆอ้าวกลายเป็นรถเก๋งอ่ะคือแบบว่าไฟหายไปข้างนึงแล้วคนก็จะคิดแต่ขับรถคันที่ตามหลังมาอาจจะคิดว่าเป็นมอเตอร์ไซค์เพราะว่ามีไฟท้ายข้างเดียวใช่ไหมฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นรถเก๋งค่ะที่ไฟท้ายเสียไปข้างหนึ่งเหลือแค่ดวงเดียวเนี่ยก็เป็นต้นเหตุของอุบัติเหตุได้เช่นกันนะคะเอาละค่ะพี่ต้นขาจากเรื่องนิวยอร์กนะขออนุญาตแวะไปที่นอร์เวย์สักเรื่องนึงแล้วมันก็เกี่ยวพันกันกับประเด็นในประเทศเมียนมาด้วยค่ะมีรายงานนะคะว่าเมื่อวานนี้15กันยายนค่ะตำรวจนอร์เวย์ค่ะไปบุกค้นสำนักงานใหญ่เทเลนอร์นะคะแล้วก็สอบสวนใหญ่เลยทีเดียวค่ะเพราะว่ามีข้อสงสัยค่ะว่าบริษัทเทเลนอร์ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านการโทรคมนาคมของนอร์เวย์เนี่ยจะไปมีส่วนช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนการก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติในประเทศเมียนมาหลังจากที่เกิดการก่อรัฐประหารโดยกองทัพเมื่อปี2564ค่ะคือเราทราบกันนะคะว่าเทเลนอร์เนี่ยเป็นบริษัทผู้ให้บริการโทรคมนาคมนะสัญญาณอินเทอร์เน็ตต่างๆนะคะในประเทศเมียนมาเป็นเจ้าใหญ่เลยทีเดียวค่ะซึ่งล่าสุดก็มีรายงานนะคะว่าหน่วยบริการสืบสวนอาชญากรรมแห่งชาตินอร์เวย์เนี่ยได้ร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงนำกำลังเข้าไปตรวจค้นเป้าหมายในสำนักงานใหญ่เทเลนอร์

0: ในกรุงออสโลเมืองหลวงของนอร์เวย์ค่ะซึ่งการสอบสวนครั้งนี้นะคะก็จะครอบคลุมข้อหาอาชญากรรมต่อมนุษยชาติแล้วก็ยังรวมไปถึงการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรระหว่างประเทศด้วยแถลงการของระบบของตำรวจนะคะบอกชัดเจนเลยว่าเทรนอร์เมียนมาเนี่ยได้ให้ข้อมูลประวัติการรับส่งข้อมูลนะคะหรือที่เรียกกันว่า traffic data ของลูกค้าค่ะให้กับระบอบทหารในเมียนมาเนี่ยหลายต่อหลายครั้งในช่วงเวลาเดียวกันกับที่ระบอบทหารเนี่ยมีความรับผิดชอบแล้วก็ถูกกล่าวหาว่าก่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนกับพลเรือนในเมียนมาซึ่งเมื่อมีการส่งมอบข้อมูลการโทรเข้าโทรออกการส่งข้อความหากันของพลเรือนในเมียนมาให้กับรัฐบาลทหารในยุคนั้นหรือว่ากองทัพในยุคนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะพี่ต้นคะมันก็นำไปสู่การปราบปรามนะกลุ่มที่มีความเห็นต่อต้านหรือว่าไม่ได้อยู่ฝ่ายเดียวกันกับรัฐบาลนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวพันระหว่างนอร์เวย์กับเมียนมาค่ะพี่ต้นคะช่วงนี้อาจารย์ปิติรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามมารออยู่ในสายแล้วค่ะพี่ต้นค่ะเดี๋ยวเราไปฟังอาจารย์กันเลยดีไหมคะ
1: ครับไปฟังเลยครับ
0: งั้นเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะพักกันก่อนสักครู่นึงแล้วก็ไปพบกับอาจารย์กันค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
0: 7:12 ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่พลาดไม่ได้จริงๆค่ะเพราะว่ารองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะท่านจะมาพูดในประเด็น9แรกอันคลอสไทยกัมพูชามันเป็นยังไงและไทยเราเนี่ยจะไล่กัมพูชาจนได้หรือไม่นะคะมาติดตามจากอาจารย์กันค่ะ
5: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ค่ะ
1: อรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
6: สวัสดีทั้งสองท่านครับทำไมใบปาดหน้าผมไม่เป็น 1980 ครับของทุกท่านบ้าง
0: โปรดิวเซอร์คะได้ยินแล้วนะคะครั้งต่อไป
6: ผมรู้แต่ว่า1983เนี่ยผมฟังอยู่เพลงเดียวเลยครับชื่อเพลงใจรักครับ
0: โอ้ยเป็นแฟนกันมาตั้งแต่นู่นเลยนะคะ
6: นะตั้งแต่นู่น1983อ่ะ
0: หรือว่าคุณแม่ร้องให้ฟังค่ะ
6: ฟังแล้วแบบขนลุกมากตั้งแต่เด็กๆจนถึงตอนนี้ก็ยังแบบเพราะมาก
1: กราบขอบคุณมากครับอาจารย
6: ์
1: คร
6: ับ ครับเมื่อดวงใจมีรักเนี่ยครับดังเจ้านกโควิดเนี่ยครับครับสุดยอดมากครับครับครับ
0: วันหลังต้องเชิญมาKTV ด้วยกันนะคะคาราโอเกะ
6: ครับได้เลยครับ
0: ค่ะ
6: ครับ
0: อาจารย์ขาเมื่อพูดถึงประเด็นไทยกัมพูชาค่ะคือตอนที่เรายกเลิก MOU 44ไปเนี่ยก็เนื่องจากว่ากัมพูชาเนี่ยไม่เคยปฏิบัติหรือว่าไม่เคยดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้ทำกับไทยไว้ร่วมกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฉบับ44หรือ43นะคะแล้วเมื่อกัมพูชาเนี่ยได้มาเป็นภาคีของอันคลอสแล้วไทยเราจึงหันไปใช้ตัวบทกฎหมายหรือว่าข้อระเบียบบังคับในอนุสัญญาฉบับเดียวกันด้วยหวังว่าเราจะสามารถ จับเขาเนี่ยมาพูดคุยมาเจรจาหารือกันได้แต่จนแล้วจนรอดเราก็ยังไล่เขาไม่จบ

0: หรือเปล่าคะอาจารย์คะ
1: โอ้ผมคิดว่าเมื่อวานนี้คำแถลงเปิดนะครับของกระบวนการประนอมภาคบังคับโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณศรีหศักดิ์เนี่ยน่าจะเป็นการเปิดที่ทำให้เราได้เห็นภาพนะครับว่าหลายๆเรื่องที่มันเป็นเรื่องค้างคาใจของคนไทยเนี่ยท่านศรีหศักดิ์ได้คล้ายๆเอาเข็มมาเฉียป่งให้หนามที่ยอกจิตใจของคนไทยออกไปเยอะมากนะครับโดยเฉพาะวักทองที่ผมคิดว่ามันทำให้คนไทยทุกคนเราเนี่ยรู้สึกเชื่อมั่นในกระบวนการมากยิ่งขึ้นก็คือคำที่ท่านศรีหศักดิ์พูดว่า Cambodia's always claim that it respects international laws and portrays Thailand as flaunting it but its claim are self-serving and contain elements of hypocrisyWe should recall the event that precipitated the conflicts. When Cambodia leaked a private telephone conversations between our leaders, when Cambodia rockets hit and killed innocent Thai civilians, when our soldiers lost their legs to landmines planted by Cambodia, where was respect for international laws? ถ้าแปลเป็นไทยก็คงจะแปลได้ว่ากัมพูชากล่าวอ้างอยู่เสมอว่าเคารพกฎหมายระหว่างประเทศและพยายามสร้างภาพว่าประเทศไทยเป็นฝ่ายละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศแต่ข้อกล่าวอ้างของกัมพูชานั้นเป็นข้อกล่าวอ้างเพื่อประโยชน์ของตนเองแล้วก็มีลักษณะที่เราเรียกว่ามันหน้าไหว้หลังหลอกนะครับนั่นก็คือถ้าเราย้อนเหตุการณ์กลับไปที่เป็นชนวนของความขัดแย้งเนี่ยเมื่อกัมพูชานำบทสนทนาส่วนตัวระหว่างผู้นำออกมาเปิดเผยต่อสาธารณะนะครับเมื่อจรวดของกัมพูชายิงเข้ามาทำให้พลเรือนไทยเสียชีวิตเมื่อทหารไทยของเราสูญเสียขาจากทุ่นระเบิดที่กัมพูชาวางไว้เนี่ยเวลาเหล่านั้นความเคารพกฎหมายของกัมพูชาอยู่ที่ไหนผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นถ้อยแถลงซึ่งแสดงให้เห็นชัดเจนนะว่าของเราเองเนี่ยพร้อมนะครับที่จะเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายในขณะเดียวกันเพื่อที่จะเรียกร้องสิ่งที่เราเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายเนี่ยเราเห็นชัดเจนนะครับว่าถ้อยแถลงของกัมพูชากับถ้อยแถลงของประเทศไทยเมื่อวานนี้วันที่15เนี่ยมันมีจุดยืนมันมียุทธศาสตร์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับผมคิดว่าถ้าดูจากถ้อยแถลงของคุณปรักสุคนนะครับรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาเนี่ยเป้าหมายสูงสุดของกัมพูชาเมื่อวานนี้ก็คือเขาไปเน้นเรื่องของการแบ่งปันผลประโยชน์พลังงานนะครับ Joint Development Zone ก่อนเรื่องเขตแดนเขาบอกเลยว่าถึงแม้ว่าจะไม่สามารถตัดสินเรื่องเขตแดนได้แต่ว่าขอให้สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์พื้นที่พลังงานตรงนี้ได้นะครับในขณะที่ของเราเนี่ยเราเคารพกฎหมายเพราะนั้นเราบอกเลยว่าจุดสูงสุดหรือว่าจุดยืนของประเทศไทยก็คือมุ่งเน้นการปักปันเขตแดนแล้วก็กำหนดเส้นเขตแดนนะครับ delimitation first นะครับโดยสิ่งที่กัมพูชาใช้นะครับเป็น เรื่องอ้างอิงของเขาเนี่ยเขาเน้นในเรื่องของการใช้เส้นที่เขาลากในปี1972ซึ่งแน่นอนมันลากผ่ากอบกูดนะครับแล้วก็ถ้าย้อนกลับไปดูสนธิสัญญาของสยามฝรั่งเศส 1907-1910 เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยมันละเมิดสิ่งที่ตกลงกันไว้ตั้งแต่ต้นนะครับเพราะนั้นของประเทศไทยเราอ่ะยึดมั่นในกฎหมายระหว่างประเทศแตกต่างจากสิ่งที่กัมพูชาพูดแล้วย้อนแย้งในตัวเองถูกต้องไหมครับเพราะว่าของประเทศไทยเนี่ยเราใช้หลักการที่เรียกว่า equidistant line นะครับหรือว่าใช้เส้นที่มันเป็นเส้นตรงกลางแล้วก็ยึดมั่นในกฎหมายของกฎหมายทะเลนะครับ UNCLOS ปี1982นะครับกัมพูชานะครับอ้างว่าประเทศไทยเนี่ยยกเลิกแต่เพียงฝ่ายเดียวแล้วก็ตนเองเป็นผู้ถูกกระทำในกรณีของ MOU 2544แต่ท่านศรีหศักดิ์เองก็ได้ชี้แจงในถ้อยแถลงเป็นชัดเจนแล้วว่า MOU 2544ในทางปฏิบัติเนี่ยมันล้มเหลวเพราะว่าตลอดเวลา20ปีเนี่ยพูดคุยกันแค่2ครั้งแล้วทุกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยกัมพูชาก็เตะถ่วงแล้วก็ไม่ยอมพูดคุยเรื่องเขตแดนทั้งที่ใน MOU 2544เนี่ยมันเขียนชัดเจนนะครับว่าเรื่องของการใช้พลังงานแบ่งปันผลประโยชน์และเรื่องของเขตแดนมัน indivisible package ก็คือมันเป็นเรื่องที่ต้องเจรจาไปพร้อมกันครับเพราะนั้นในการใช้กลไกสากลเนี่ย เราเห็นเลยว่าสิ่งที่กัมพูชาต้องการแล้วก็ยื่นเรื่องขึ้นมาในกระบวนการประนอมภาคบังคับนี่ก็คือยื่นเรื่องเพื่อบีบบังคับให้เกิดการแบ่งปันพลังงานร่วมกันในขณะที่ฝ่ายไทยเนี่ยขอให้กรรมาธิการทั้ง5ท่านนะครับพิสูจน์ความถูกต้องเรื่องภูมิศาสตร์แล้วก็กฎหมายทะเลรวมถึงสงวนสิทธิ์ในเรื่องของเกาะกูดนะครับเพราะนั่นคิดว่าถ้อยแถลงของฝ่ายไทยเมื่อวานนี้เนี่ยมันครบถ้วนในตัวของมันเองนะครับแล้วเราก็ต้องทำความเข้าใจด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้มันเป็นการนับหนึ่งของกระบวนการนะครับ

0: เรานับหนึ่งของกระบวนการเนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนว่ากระบวนการที่เราเรียกว่าเป็นภาคผนวก5นะครับ Annex 5ของกฎหมายทะเลระหว่างประเทศหรือว่า UNCLS นะครับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลปี1982เนี่ยนะครับมันมีกระบวนการที่เรียกว่าการประนอมภาคบังคับหรือว่า compulsory conciliation ซึ่งอย่างแรกที่คนไทยต้องรู้กันก็คือกลไกการประนอมภาคบังคับเนี่ยมันไม่ใช่การพิจารณาตัดสินของศาลนะครับมันเป็น conciliation มันไม่ใช่ adjudication นะครับเพราะนั้นคณะกรรมการประนอมภาคบังคับทั้ง5ท่านเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นคนกลางนะครับแล้วสิ่งที่จะออกมาซึ่งหลังจากนี้ก็จะมีกระบวนการต่อนะครับสิ่งที่คนกลางหรือตัวกลางทางการทูตและกฎหมายจะทำให้เกิดขึ้นก็คือข้อเสนอแนะแล้วในกฎของอันคอสเนี่ยบอกเลยว่าต้องเป็นข้อเสนอแนะที่ยุติธรรมสมเหตุสมผลนะครับแล้วทั้งคู่ต้องมีลักษณะเป็นยังไงต่อไอ้ข้อเสนอแนะอันเนี้ยไอ้ตัว report and recommendations เนี่ยมัน non legal binding นะครับมันไม่ได้มีผลผูกพันทางกฎหมายเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเขาบอกมาเป็นข้อเสนอแนะมาแล้วทั้งสองฝ่ายจะต้องทำตามสิ่งที่เขาเสนอแนะมาเพราะอันเนี้ยเราก็ต้องไปดูต่อนะครับว่าเดือนกันยายนปีหน้าปี2027เมื่อมีข้อเสนอน้อมมาเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบแหละคู่กรณีของเราบางทีก็ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับ เพราะฉะนั้นใน UNCLOS เองเขาก็เขียนสิ่งที่เรียกว่า Good Faith Obligations นะครับ Good Faith Obligations ก็คือถึงแม้มันจะไม่ได้เป็นข้อบังคับที่ต้องทำตามกฎหมายแต่สิ่งที่เป็นข้อเสนอนะเนี่ยมันจะเป็นฐานมันจะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการเจรจาระดับทวิภาคีต่อด้วยความสุจริตไอ้คำนี้เป็นคำสำคัญนะครับ good faith negotiations เพราะนั้นถ้าเราเห็นตั้งแต่การแถลงเปิดแล้วว่ามันมีการบิดเบือนในถ้อยคำบิดเบือนในความจริงตั้งแต่ต้นเนี่ยก็ต้องไปดูต่อนะครับว่ากระบวนการที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้อีก12เดือนนะครับพอข้อเสนอแนะออกมาเนี่ยการเจรจาต่อจากนี้มันจะเป็นด้วยความสุจริตหรือว่าmood set negotiation จริงหรือเปล่านะครับหลังจากการแถลงเปิดซึ่งแน่นอนถ่ายทอดสดทั่วโลกนะครับผ่านระบบเว็บแคมเว็บแคสเนี่ยต่อกระบวนการต่อจากนี้มันจะไม่ได้อยู่ที่สิงคโปร์หรืออยู่ที่ไหนละกระบวนการต่อจากนี้จะไปเกิดขึ้นที่กรุงเทพนะครับทั้ง5ท่านนะครับ2ท่านจากฝ่ายไทย2ท่านจากฝ่ายกัมพูชานะครับบวกกับคุณคาทรีนาคูเปอร์ที่เป็นประธานเนี่ยเขาจะไปทำงานวิเคราะห์เรื่องพวกนี้กันศึกษาเรื่องพวกนี้กันอยู่ที่เอกนะครับที่เนเธอร์แลนด์นะครับระหว่างนี้ประเทศไทยก็มีภาระที่จะต้องส่งข้อมูลนะครับทางเอกสารทางกฎหมายแล้วก็ข้อมูลทางเทคนิคนะครับการประชุมต่อจากนี้อีก1ปีเนี่ยมันจะเป็น close consultation and informal meeting นะครับมันจะเป็นการประชุมหารือแบบปิดสำหรับกรรมาธิการทั้ง5แล้วก็กับแต่ละประเทศเนี่ยมันจะเป็นการประชุมเป็นฝ่ายจะไม่ได้มาเผชิญหน้ากันแบบในกรณีของสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับ
1: yeah.
0: แล้วก็คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากันยายนปี2027เราจะได้ข้อเสนอแนะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเจรจาต่อจากข้อเสนอแนะเนี่ยทั้งสองฝ่ายจะเจรจาต่อบนพื้นฐานของความสุจริตครับ
1: ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะอาจารย์คะแล้วอย่างนี้แล้วเนี่ยอาจารย์ถ้าว่าเรามองข้ามช็อตไปเนี่ยค่ะเมื่อเจอท่านรองนายกรัฐมนตรีเรากล่าวไปแบบนี้แล้วกัมพูชาเขาจะไปหาหนทางอะไรเพื่อที่จะตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จต่อประชาคมโลกอีกหรือไม่คะ
0: สิ่งที่กัมพูชาใช้เป็นยุทธวิธีเนี่ยผมคิดว่าเมื่อวานนี้สื่อกัมพูชาก็ทำแบบเดียวกันหมดนะครับคือรู้เลยว่ามาจากจุดเดียวกันเพราะว่าทุกสื่อของกัมพูชานำเสนอไปในทิศทางเดียวกันก็คือบอกว่าคำแถลงของประเทศไทยเนี่ยมันมีความย้อนแย้งเพราะว่าถ้าประเทศไทยต้องการที่จะแสวงหาทางออกจริงเนี่ยทำไมประเทศไทยจะต้องยกเลิก MOU 2544
1: เน
0: ี่
1: ยก็เล่น
0: เขาจะนำเสนอไปก็จะเสนอไปแบบนี้ซึ่งก็แน่นอนเหมือนกับที่คุณเจเจพูดไปในประเด็นแรกก่อนตอนเปิดเลยครับว่าในความเป็นจริงเรารู้แหละว่าถ้าคุณมองแบบสัจจนิยมอะมองแบบเรียลลิซึมว่าแหมกระบวนการนึงซึ่งข้อมูลประกอบการกระบวนการนั้นก็มีข้อผิดพลาดอยู
1: ่
0: แล้วตลอดเวลา20ปีที่ผ่านมาของการเจรจาเนี่ยมันแทบจะไม่มีการเจรจาเกิดขึ้นเลยเพราะฝ่ายกัมพูชาเองนั่นแหละที่พยายามที่จะแยกเรื่องซึ่งในข้อกฎหมายในข้อใน MOU เขียนไว้ว่ามันเป็นเรื่องที่แบ่งแยกไม่ได้ออกจากกันเนี่ย แล้วในขณะเดียวกันเวลาคุยกันในอันคลอสนะครับการประนอมภาพบังคับก็ยังคงใช้วิธีเดิม

0: คือต้องการที่จะแยกเรื่องระหว่างการแบ่งปันผลประโยชน์ในเรื่องของเศรษฐกิจก็คือน้ำมันดิบแล้วก็ก๊าซธรรมชาติกับกรณีของพื้นที่ตัวของ delimitation หรือว่าการอ้างสิทธิ์อำนาจอธิปไตยนะครับคือต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าสิ่งที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยมันเป็นพื้นที่ไหลทวีปมันเป็นพื้นที่ที่อยู่ใต้ดินที่อยู่ใต้ทะเลอีกทีนึงนะครับมันไม่ได้เป็นพื้นที่ที่จะกลายเป็นอำนาจอธิปไตยโดยสมบูรณ์มันเป็นพูดถึงเรื่องของการใช้สิทธิอธิปไตยในการที่จะลงไปเอาผลประโยชน์นั้นขึ้นมานะครับเพราะนั้นถ้าจะเอาผลประโยชน์ขึ้นมาได้แน่นอนคุณก็ต้องรู้ก่อนว่าใครมีสิทธิ์อยู่แค่ไหนถูกต้องไหมครับ
1: yeah.
0: ดังนั้นประเทศไทยถึงบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณจะทำเรื่องนี้ใน MOU 2544คุณ indivisible package คุณไม่สามารถแยกได้นะระหว่างการบอกก่อนว่าสิทธิ์มันอยู่ตรงไหนพื้นที่ตรงไหนเป็นของใครใช้สิทธิ์ได้ยังไงบ้างแล้วหลังจากนั้นนะถึงมาคุยกันเรื่องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเที่ยวนี้พออยู่ใน UNCLOSประเทศไทยเราเองก็ยืนยันจุดยืนเดิมที่เรายืนยันมาตลอดนะครับก็คือ maritime delimitation first เราจะต้องทำในเรื่องของเขตแดนในเรื่องของอำนาจในเรื่องของสิทธิอธิปไตยให้มันชัดเจนก่อนเพราะนั้นจริงๆแล้วประเทศไทยเราก็มีจุดยืนโดยตรงมาโดยตลอดนะครับเพียงแต่ว่าอย่างที่เราเห็นน่ะส่วนใหญ่ก็คือเรื่องที่เราคุยกันน่ะเราก็จะพูดกันเราก็จะโพสต์กันเราก็จะสื่อสารกับทั่วโลกโดยใช้ภาษาไทยกับคนไทยแต่ในขณะที่กัมพูชาเนี่ยเขาทำออกมาเป็นคลิปภาษาอังกฤษเขาทำเป็นอินโฟกราฟิกภาษาอังกฤษนะครับของไทยเนี่ยเท่าที่เราเห็นเราเห็นกรมประชาสัมพันธ์ทำสื่อออกมาเป็นภาษาอังกฤษเราเห็นกองทัพทำสื่อมาเป็นภาษาอังกฤษเราเห็นกระทรวงการต่างประเทศนะครับแถลงออกมาแล้วก็ทำสื่อมาเป็นภาษาอังกฤษ
1: อสมทก็ทำค่ะอาจารย์ค่ะของ
0: ใช่ใช่เพียงแต่ว่าเราจะเห็นว่าสื่อทั้งหมดของเราเนี่ยมันไม่ได้ถูกคุมได
1: ้
0: เหมือนในกรณีกัมพูชาที่ในที่สุดเนี่ยทุกสื่อมันต้องอยู่ใต้บายอนทีวีเพราะนั้นบายอนทีวีก็เป็นของแน่นอนเครือข่ายของตระกูลผู้นำนะครับที่มีความช่อฉนเพราะฉะนั้นเขาเองก็ควบคุมทุกสื่อได้หมดดังนั้นการสื่อสารของเขาเนี่ยมันจะทรงพลังแล้วก็มีโมเมนตัมมากกว่าพวกเราเองเนี่ยจะทำยังไงในการที่จะมียุทธศาสตร์ในการที่จะเป็นการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ได้ดีกว่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ใช่แค่เฉพาะสื่อสารกับคนไทยแต่เราต้องการสื่อสารกับประชาคมนานาชาติให้เขารู้ว่าความจริงที่มันถูกบิดเบือนเนี่ยมันเป็นยังไงครับ
2: แล้วทำไมเราถึงไม่สื่อสารนะครับอาจารย์มันมีอะไรที่ไปง้างไปคัดหรือว่าปิดบังไม่ให้รัฐบาลของเราทำในเรื่องนี้ทั้งที
0: ่แบบผมคิดว่าฝ่ายรัฐได้ทำแต่ว่าในกรณีของช่องทีวีต่างๆถูกต้องไหมครับหรือว่าสื่อออนไลน์ต่างๆเนี่ยทาร์เก็ตกลุ่มของเขากลุ่มเป้าหมายของเขาคือกลุ่มผู้บริโภคชาวไทยเพราะฉะนั้นเมื่อทาร์เก็ตกลุ่มของเขาผู้บริโภคชาวไทยเขาก็ทำสื่อทำทุกอย่างมาเป็นภาษาไทยในขณะที่ของกัมพูชาเนี่ยในเมื่อมันเป็นการรวมศูนย์การสื่อสารแล้วก็กำหนดทิศทางการสื่อสารจากที่เดียวแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเขาต้องการที่จะสื่อสารให้ประชาคมโลกรู้ในสิ่งที่เขาบิดเบือนแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเขาเองก็ใช้สื่อเป็นภาษาอังกฤษใช้สื่อเป็นสื่อนานาชาติซะเยอะของเราเองเนี่ย อาจจะยังไม่ได้ไปจนถึงพูดถึงเรื่องของการขอความร่วมมือจากสื่อทุกสื่อนะครับทั้งสื่อใหม่ทั้งสื่อคลาสสิกนะครับผมไม่อยากเรียกสื่อเก่าเรียกสื่อคลาสสิกละกันนะครับว่าจะทำยังไงให้วิธีการสื่อสารเนี่ยมันออกไปในทิศทางที่ไม่ใช่แค่เฉพาะสื่อสารกับคนไทยเท่านั้นแต่สื่อสารกับประชาคมโลกด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่เราเองคงจะต้องทำความเข้าใจให้ตรงกันนะครับว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมที่อย่างน้อยที่สุดคุณทำอินโฟกราฟิกภาษาอังกฤษที่เป็นของคุณเองได้ไหมซึ่งแน่นอนมันทรงพลังมากกว่านะครับเพราะว่าถ้าต่างคนต่างทำแล้วชุดข้อมูลเนี่ยออกมาจากไม่ใช่ที่เดียวเนี่ยมันทำให้รู้ว่าทุกฝ่ายรวมมือร่วมใจกันในการที่จะสื่อสารมันจะแตกต่างจากโอ้เห็นไหมล่ะของฝ่ายไทยก็มีแต่เฉพาะภาครัฐนำเสนอเท่านั้นเองภาคเอกชนไทยยังไม่นำเสนอกับประชาคมโลกเลย
1: ครับค่ะเป็นการฉายภาพที่เห็นชัดเจนแล้วก็เป็นกำลังใจนะคะให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีและก็คนไทยนะคะ
0: ทีมงานด้วยครับจริงจริงจริงทีมไทยแลนด์ที่ทำเนี่ยไม่ได้มีแต่เฉพาะทีมของกระทรวงการต่างประเทศนะครับมีทีมของกลาโหมนะครับมีทีมของสื่อสารมวลชนครับมีทีมของนักวิชาการจำนวนมาก
1: ต้องขอขอบคุณค่ะทุกท่านนะคะ
0: เป็นกำลังใจให้
1: ค่ะวันนี้เราลาไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning

นี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี Mcot News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงเช้าวันนี้ตรงกับวันพุธที่16กันยายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสัสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศุนีพร้อมกับข่าวหน้า1จากหน้า1หลายๆฉบับเช้านี้ครับ
0: ค่ะขอไปเริ่มกันที่ข่าวนี้กันเลยนะคะนายสิทธิโชคอินทรวิเศษกกต.1ใน2เสียงข้างน้อยได้ออกมาแถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการลงมติคดีทุจริตการเลือกสว.ว่าที่ประชุมกกต.มีมติไม่เป็นเอกฉันท์โดยตนเองและนายชายนครชัยเป็น2เสียงข้างน้อยที่เห็นควรให้สั่งฟ้องมติในส่วนคนสำคัญมีทั้ง5-2และ6-1ส่วนมติที่เป็นเอกฉันท์นั้นมีเฉพาะกลุ่มที่ไม่เกี่ยวข้องหรือกลุ่มโหวตเตอร์ที่มีหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์เส้นทางการเงินและมัดแน่นด้วยข้อมูลทางโทรศัพท์เท่านั้นพยานหลักฐานที่ทำให้กกต.เสียงข้างน้อยเชื่อว่ามีการกระทำผิดจริงเกิดจากการร้อยเรียงพฤติการกระจายทั่วประเทศอาทินครศรีธรรมราชภูเก็ตหนองบัวลำพูอุทัยธานีนครสวรรค์และสุโขทัยซึ่งมีการจัดทำโพยหัว12โพยและผู้ที่ได้รับเลือกอันดับ 1-7 ล้วนมีรายชื่อตรงกับในโพยทั้งหมดนอกจากนี้ยังมีหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดในวันเลือกสว.ระดับประเทศก็คือวันที่26มิถุนายน2567ที่บันทึกภาพผู้สมัครดึงโพยออกมาลอกรวมถึงภาพถ่ายโพยในโทรศัพท์ที่ระบุวันเวลาชัดเจนเป็นการยืนยันว่าโพยดังกล่าวมีอยู่จริงตั้งแต่ต้นไม่ใช่การจัดทำขึ้นภายหลังเพื่อกลั่นแกล้งกันนอกจากนี้ยืนยันว่าพยานปากสำคัญที่เคยเป็นหน้าห้องรัฐมนตรีและเลขาส.ส.ให้การสอดคล้องกับอดีตผู้สมัครสว.ว่ามีการนัดประชุมสว.ใหม่เมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2567ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในกทม.เพื่อล็อกตัวประธานและรองประธานสว.โดยมีการยึดโทรศัพท์ มือถือและมีคนประดับแกนนำพรรคปรากฏตัวในสถานที่ดังกล่าวส่วนประเด็นที่พยานบางปากกลับคำให้การในภายหลังนั้นมองว่ามีข้อพิรุธเนื่องจากพยานเหล่านั้นเป็นถึงส.ส.และผู้มีบารมีจึงไม่อยู่ในฐานะที่จะถูกข่มขู่ได้ง่ายนอกจากนี้แม้จะพบการโอนเงินจำนวนหลักแสนบาทไปยังสว.ตัวจริงบางรายและทีมงานในพื้นที่ภาคใต้แต่การสอบสวนกลับต้องหยุดลงเนื่องจากมติกกต.เสียงข้างมาก4-3ก่อนหน้านี้ไม่รับรองเส้นทางการเงินดังกล่าวสอบสวนในระดับอำเภอช่วงแรกถูกตัดตอนด้วยคำให้การชุดเดียวกันของผู้สมัครกกต.จึงต้องตั้งคณะที่26ดึง DSI ปปง.และตำรวจสืบสวนเข้าร่วมแม้กระบวนการจะล่าช้าไปบ้างจากปัจจัยทางการเมืองขณะนี้สำนวนของกกต.ถือว่าเสร็จสิ้นแล้วและเตรียมส่งไปยังศาลฎีกาซึ่งไม่สามารถแก้ไขมติได้อีกเว้นแต่ศาลฎีกาจะใช้ดุลพินิจไต่สวนเพิ่มเติมตามหลักความเป็นธรรมทั้งนี้หากภาคประชาชนหรือฝ่ายค้านจะยื่นฟ้องกกต.ตามมาตรา157ตนเองก็มีหลักฐานและเหตุผลที่บันทึกไว้อย่างชัดเจนที่พร้อมจะชี้แจงค่ะพาดหัวใหญ่ไทยโพสต์ตัดตอนช้างตัวจริงสิทธิโชติแฉหลักฐานหัวชัดมัดพักเดียวกกต.เปิดมติ5-2กกต.เปิดมติคดีหัวสว.

0: ข้อกล่าวหา 1-2 ยกคำร้องแกนนำภูมิใจไทย21รายไม่ส่งคำร้องศาลฎีกาไม่ดำเนินคดีอาญาอนุทินเนวินชัยชนกรอดยกแผงสิทธิโชคแจงยิบความเห็นกกต.เสียงข้างน้อยยันหลักฐานเชื่อมโยงนักการเมืองพรรคการเมืองชัดแต่ถูกตีตกบางกรณีถูกตัดตอนลั่นต้องจับช้างทั้งตัวไม่ใช่แค่งาสว.ดาน่าปัดหัวขอทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายอภิสิทธิ์จี้เปิดคำวินิจฉัยรายบุคคลนายกส่งทนายฟ้องไอลอว์หมิ่นหาอีหาว่าเอี่ยวหัวส่วนข่าวสดนะคะก็เป็นพาดหัวใหญ่เช่นกันค่ะกกต.ข้างน้อยแถลงสวนกลับปมไม่ฟ้องบิ๊กภูมิใจไทยสิทธิโชคชายเห็นค้านย้ำชัดมติไม่เอกฉันท์หนูส่งทนายฟ้องเป๋าน้ำเงินโล่งรอดคดีหัว26สว.พร้อมสู้ชั้นศาลค่ะ
1: ครับในขณะที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมนะครับก็ยืนยันว่าพรรคภูมิใจไทยไม่เกี่ยวข้องกับคดีหัวสว.หลังกกต.มีมติส่งผู้ถูกกล่าวหา77คนดำเนินคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งในจำนวนนี้เป็นสว.ที่ดำรงตำแหน่งอยู่26คนขณะที่กรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยไม่ได้ถูกสั่งฟ้องในคดีดังกล่าวนายพิพัฒน์ก็บอกว่าต้องแยกเรื่องของพรรคภูมิใจไทยออกจากเรื่องสว.อย่างชัดเจนเนื่องจากสว.ไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองส่วนการมีการเชื่อมโยงบุคคลต่างๆว่าเป็นเครือข่ายของพรรคยอมรับว่าในฐานะเป็นคนการเมืองย่อมมีเพื่อนฝูงที่รู้จักกันแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเข้าไปสนับสนุนหรือช่วยเหลือกันในการได้มาซึ่งสว.ส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมนำเรื่องคดีหัวสว.ไปอภิปรายไม่ไว้วางใจนายพิพัฒน์บอกว่าไม่กังวลหากฝ่ายค้านอภิปรายรัฐบาลก็ตอบคำถามตามข้อเท็จจริงทางด้านของนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิเสธข้อกล่าวหาจากข้อมูลของไอลอว์นะครับที่ระบุว่าตนเองเป็นผู้ริเริ่มหรือค้นกระบวนการหัวสว.โดยบอกว่าคงไม่ฉลาดพอที่จะไปคิดระบบเพื่อให้ได้มาซึ่งสว.ทั้งหมดในลักษณะดังกล่าวพร้อมกับยืนยันว่าตนเองและกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสว.นายพระดอนยังกล่าวถึงพยานรหัส 16/26 ซึ่งก็คือนายเอกราชช่างเหลาว่ากกต.ระบุว่าพยานมีการให้ข้อมูลจริงแต่เมื่อเปรียบเทียบกับพยานแวดล้อมและหลักฐานอื่นรวมถึงการกลับคำให้การของพยานทำให้กกต.เห็นว่าคำให้การนั้นไม่มีน้ำหนักเพียงพอในการดำเนินคดีกับกลุ่มนักการเมืองพรรคภูมิใจไทยนายพระดอนยังตั้งข้อสังเกตด้วยนะครับว่ากระบวนการตรวจสอบคดีดังกล่าวมีการพาดพิงบุคคลระดับหัวหน้าพรรครองหัวหน้าพรรคกรรมการบริหารพรรคและเลขาธิการพรรคพร้อมกับระบุว่าหากกรรมการบริหารพรรคคนใดถูกดำเนินคดีก็อาจจะมีผลต่อสถานะของพรรคแต่ว่าเรื่องดังกล่าวนั้นเป็นข้อสังเกตของนายพระดอนนะครับทางด้านของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็พูดว่ามติของกกต.ทำให้การขับเคลื่อนงานของรัฐบาลมีความชัดเจนขึ้นระดับหนึ่งแต่ยังคงต้องรอการอ่านคำวินิจฉัยเพิ่มเติมเพื่อดูเหตุผลและหลักฐานในแต่ละประเด็นพร้อมกับระบุว่าถ้าหากฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญและรัฐบาลพร้อมจะชี้แจงขณะที่บรรยากาศการประชุมวุฒิสภาสว.ที่ถูกกกต.สั่งฟ้องทั้ง26คนก็ยังคงเข้าร่วมประชุมและทำหน้าที่ตามปกติซึ่งบางรายก็ยืนยันว่าไม่กังวลนะครับและพร้อมเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายขณะที่นายอลงกตวรกีสว.1ใน26คนก็ระบุว่ายอมรับมติกกต.และพร้อมปฏิบัติตามกระบวนการของศาลครับหน้า1ของหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับก็พาดหัวไว้ฝ่ายค้านหึ่มขู่ฟ้อง157เช็คบินกกต.มติ5-2ปล่อยผีสหัวสว.เปิดเบื้องหลังภูมิใจไทยรอดรัฐบาลด่าหน้าชม7เสือเพื่อไทยชี้ผลบวกเศรษฐกิจเปิดเบื้องหลังมติกกต.หัวสว.เผยมติ5-2เสียงปล่อยผี21นักการเมืองขณะที่4-3เสียงส่งฟ้อง26วุฒิสภาชุดปัจจุบันด้านภูมิใจไทยโล่งอกหลังหลุดบ่วงพระดอนอ้างไม่ฉลาดพอที่จะคิดระบบออกมาได้ขนาดนั้นขณะที่นายกเอาคืนส่งทนายฟ้องยิ่งชีพหมิ่นประมาทด้านจุลพันธ์มองเป็นผลบวกต่อเศรษฐกิจหลังคนในรัฐบาลรอดส่วนไอติมซัดยับมติตัดตอนทั้งที่หลักฐานเชื่อมโยงชัดเจนอภิสิทธิ์ประกาศนำทีมกฎหมายฟ้องเอาผิดมาตรา157ครับ
0: ขณะที่เดลินิวนะคะก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่เช่นกันค่ะกกต.เสียงข้างน้อยโผล่โต้หัวสว.ทำผิดจริงลุ้นศาลฎีกาสั่งสอบเพิ่ม DSI กล้ากวาดยกขบวนการเชือดดาบสองอีกอ้างยี่ฟอกเงินเปิด

0: มติกกต5ต่อ2ไม่ฟ้องนักการเมืองกกตสิทธิโชติเผยเสียงข้างน้อยเชื่อหลักฐานโพยหัวและคำให้การจากอดีตหน้าห้องรัฐมนตรี 7:40 นาทีขอพักกันก่อนนะคะช่วงหน้ามีความคืบหน้าของนอมินีกว่าหมื่นรายเลยทีเดียวที่หุบที่ดินคนไทยและรวมไปถึงเรื่องของสุสานยิวค่ะ
1: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนาน
3: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจอจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบาง
2: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อนะคะเมื่อวานนี้มีการประชุมบูรณาการข้อมูลในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดของคนต่างด้าวอาชญากรรมข้ามชาติสแกมเมอร์และนอมินีที่มีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมค่ะซึ่งทางพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ออกมาเปิดเผยภายหลังการประชุมนะคะว่าเป็นการหารือเรื่องอัปเดตข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อขัดข้องการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานโดยเฉพาะระหว่างตำรวจและกรมที่ดินเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาและปรับปรุงการประสานข้อมูลระหว่างกันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งที่ประชุมได้เน้นย้ำนโยบายให้ทุกฝ่ายประสานการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดจากเดิมที่ต่างฝ่ายต่างดำเนินการอยู่แล้วให้เปลี่ยนเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารกันมากขึ้นเพื่อตัดช่องโหว่การทำงานโดยคาดว่าจะมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยเดือนละ1ครั้งส่วนทางนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ตั้งช่องทางประสานงานด่วนระดับผู้บริหารเพื่อความรวดเร็วในการดำเนินคดีขณะนี้ธุรกิจนอมินีเริ่มมีการโอนหนีโอนย้ายแล้วและจากการตรวจสอบพบบริษัทต่างชาติถือหุ้นเกินเกณฑ์ 2,200 บริษัทและมีบริษัทน่าสงสัยเปลี่ยนตัวผู้ถือหุ้นอีกกว่า 1,100 แห่งรวมมูลค่าที่ดินพุ่งสูงถึง 85,000 ล้านบาทซึ่งเตรียมรายงานนายกรัฐมนตรีพร้อมสั่งการให้กรมที่ดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปูพรมตรวจสอบบริษัทที่เข้าข่ายนอมินีรวมกว่า

0: 11,000 แห่งให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้หากพบความผิดจะดำเนินการเพิกถอนสิทธิ์ที่ดินทันทีส่วนโทษของชาวต่างชาติก็จะเน้นการถอนวีซ่าและผลักดันออกนอกประเทศตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะประเด็นนี้นะคะพาดหัวอยู่ในหนังสือพิมพ์เดลีนิวค่ะไล่เช็คบิน 1.1 หมื่นนอมินีฮุบที่ดินคนไทยย้าย4ร่างไปชลบุรีปิดฉากสุสานยิวสุภจีรุทธพลนั่งหัวโต๊ะถก4หน่วยงานปราบนอมินีสแกมเมอร์ประสานข้อมูลเชิงลึกทำงานเป็นระบบปิดตำนานสุสานยิวย้าย4ร่างไปฝังต่อที่สุสานเอกชนบ้านบึงจังหวัดชลบุรีพลพีงัดฉะเชิงเซาโมเดลสแกนสุสานทั่วประเทศตีกรอบ3วันส่งสัญญาณไล่เช็คบิน 1.1 หมื่นบริษัทนอมินีฮุบที่ดินไทย 85,000 ล้านสั่งกรมที่ดินเพิกถอนสิทธิ์ลุยถอนวีซ่าส่งกลับประเทศจบสิ้นเดือนกันยายนนี้ค่ะ
1: ครับทางด้านของนายพลพีสุวรรณชวีครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการเพิกถอนสุสานยิวในจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับโดยบอกว่าบริษัทชาบัตได้นำทีมเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตทั้ง4รายนะครับไปยังสุสานในจังหวัดชลบุรีแล้วซึ่งได้มีการแจ้งทั้งจังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรีได้รับทราบและมีการกำชับกรมการปกครองส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปสังเกตการเพื่อตรวจสอบว่าการเคลื่อนย้ายร่างดำเนินการจริงหรือไม่ขณะที่ก่อนหน้านี้ก็มีกรณีภรรยาของผู้เสียชีวิตต้องการนำร่างไปประกอบพิธีจึงมอบหมายให้ฝ่ายปกครองในพื้นที่ทั้ง2จังหวัดติดตามดูแลส่วนการตรวจสอบสุสานทั่วประเทศนะครับนายพลพีระบุว่าวันที่14กันยายนที่ผ่านมาได้มีการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจของกระทรวงมหาดไทยด้านการจัดการระเบียบสังคมและมอบหมายกรมการปกครองจัดทำข้อมูลสุสานและสถานที่ประกอบชาปนกิจทั่วประเทศภายใน3วันก่อนจะมีการตรวจสอบใบอนุญาตว่าดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่หากพบว่ามีการดำเนินการไม่ถูกต้องจะพิจารณาใช้แนวทางที่เรียกว่าฉะเชิงเทราโมเดลทั้งการเพิกถอนดำเนินคดีตามกฎหมายโดยกรณีสุสานในจังหวัดฉะเชิงเทรามีข้อสงสัยเกี่ยวกับเอกสารมาตั้งแต่ปี2564และอยู่ระหว่างการตรวจสอบของคณะกรรมการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดตั้งขึ้นมากำหนดกรอบเวลาสืบสวน15วันหากพบเจ้าหน้าที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวข้องจะดำเนินการตามกฎหมายนายพลพียังเปิดเผยถึงการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานนะครับว่าทั้งกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพาณิชย์กระทรวงยุติธรรมสำนักงานตำรวจแห่งชาติปปช.ปปง.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการหารือเรื่องมติเรื่องของนอมินีสัญชาติวีซ่าและเครือข่ายบริษัทต่างชาติรวมถึงบริษัทอิสราเอลที่พบว่ามีเครือข่ายหลาย10บริษัทซึ่งต้องการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้รวดเร็วยิ่งขึ้นครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับปิดสุสานยิวสั่งขุด4ศพ8ริ้วย้ายไปไว้ที่บ้านบึงลุยขุด4ศพปิดตำนานสุสานยิว8ริ้วไปบ้านบึงทำพิธีตามหลักประเพณีด้านพลพีสั่งกรมการปกครองส่งคนเฝ้าการเคลื่อนย้ายศพวันสับเปลี่ยนศพลุยรีเซ็ตใบอนุญาตสุสานทั่วประเทศพร้อมหารือสุภจีล้างบางนอมินีต่างชาติต้องสงสัยหลายหมื่นแห่งเผยมีกว่าหมื่นบริษัทต้องสงสัยถือครองที่ดินมูลค่ากว่า 80,000 ล้านเตรียมชงนายกจัดการครับ
0: ส่วนเรื่องของไทยพลัสนะคะเมื่อวานนี้ทางนางสุภจีสุธรรมพันธ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็กล่าวว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาความเป็นไปได้ในการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ออกไปอีกระยะโดยเบื้องต้นมีระยะเวลา2เดือนส่วนวงเงินและรายละเอียดนั้นต้องให้นายเอกนิติเป็นผู้ให้ข้อมูลทั้งนี้การต่อเวลาไทยช่วยไทยพลัสเนื่องจากนายกรัฐมนตรีเห็นว่าในช่วงนี้เศรษฐกิจไทยยังมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ตะวันออกกลางโดยเฉพาะกรณีที่มีการปิดช่องแคบเพิ่มขึ้นขณะที่ราคาน้ำมันเริ่มทยอยปรับตัวสูงขึ้นซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจและประชาชนจึงต้องการให้มีการพิจารณามาตรการเพื่อช่วยประคองสถานการณ์ค่ะหนังสือพิมพ์เดลีนิวพาดหัวประเด็นนี้นะคะหนูทุบกระปุกลุยไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ยืดเวลาไป2เดือนอุ้มปากท้องลดค่าครองชีพคนไทยเตรียมเฮรัฐไฟ

0: เดี๋ยวต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสเฟส2จ่อชงครม.ขยายเวลา2เดือนสุภาจีส่งสัญญาณนายกหนูสั่งแคะกระปุกอุ้มค่าครองชีพประชาชนชี้เศรษฐกิจไทยยังไม่ฟื้นภัยสงครามและน้ำมันพุ่งภาราดอนเปิดช่องใช้เงินกู้ได้ชี้กฎหมายไม่ได้เขียนห้ามหากจำเป็นต้องโยกมาใช้ค่ะ
1: ครับช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามีประเด็นเรื่องของปัญหาปลาหมอคางดำให้ติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทค
3: เตร
2: ีย
3: มตัวกราบเลย
4: โอเค
3: โอ้ยเ
4: รียกชิมจังทั้งไก่ทอดกุ้งปลาหมึกหมูอัดผักมีประโยชน
5: ์กรอบอร่อย
6: แน่นอนจ้าเพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
4: ไหนบอกอมเพีย
7: ใช้ตราฉลากทองไง
4: เหม
6: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราก
1: ลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของก้าวทันข่าวนะครับนายศิรศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับในฐานะหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยกล่าวเปิดการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมาธิการประนอมภาคบังคับกรณีไทยและกัมพูชาตามอนุสัญญาอันคลอสปี1982ที่ประเทศสิงคโปร์โดยนายศิรศักดิ์บอกนะครับว่าไทยเข้าร่วมกระบวนการด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนคือการแสวงหาทางออกเรื่องการกำหนดเขตทางทะเลเพื่อปกป้องสิทธิของไทยและให้สองประเทศสามารถเดินหน้าต่อไปในฐานะประเทศเพื่อนบ้านพร้อมกับย้ำนะครับว่าไทยยึดมั่นกฎหมายระหว่างประเทศและเห็นว่ามีความขัดแย้งระหว่างประเทศเพื่อนบ้านก็ควรแก้ไขด้วยการพูดคุยและเจรจาแต่ในมุมมองของไทยสิ่งที่กัมพูชาดำเนินการหลายครั้งไม่สอดคล้องกับสิ่งที่กล่าวอ้างเรื่องของการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศและการสร้างความไว้วางใจนายศิรศักดิ์ยังกล่าวถึงเหตุการณ์ที่ไทยนำมาเสนอต่อคณะกรรมการโดยไล่เลียงตั้งแต่การปล่อยคลิปเสียงสนทนาโทรศัพท์ระหว่างผู้นำของสองประเทศการยิงจรวดเข้าใส่พื้นที่พลเรือนซึ่งฝ่ายไทยระบุว่ามีพลเรือนเสียชีวิตและทรัพย์สินได้รับความเสียหายรวมถึงกรณีทหารเหยียบกับระเบิดได้รับบาดเจ็บพร้อมกับตั้งคำถามว่าเหตุการณ์เหล่านี้สอดคล้องกับการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศหรือไม่นอกจากนี้นายศิรศักดิ์ยังพูดถึงกรณีที่กัมพูชากล่าวหาไทยในเวทีระหว่างประเทศหลายครั้งนะครับรวมถึงเวทีคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติและการประชุมทบทวนอนุสัญญาว่าด้วยระเบิดพวงที่ประเทศลาวระหว่างวันที่13-18กันยายนโดยระบุว่าการกล่าวหาไทยอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดคำถามว่าจะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่าง2ประเทศได้อย่างไรนายเสียศักดิ์ก็ยังย้ำถึงกรณี MOU 44ก็ระบุนะครับว่าตลอด25ปีที่ผ่านมามีการประชุมอย่างเป็นทางการเพียงแค่2ครั้งและไม่ได้เกิดความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมไทยจึงต้องยึดหลัก MOU และเสนอให้มีการเริ่มเจรจากันใหม่โดยเฉพาะหลังจากที่กัมพูชาเข้าเป็นภาคีอันคอสฝ่ายไทยบอกว่าเคยเสนอให้ไทยและกัมพูชาเจรจากันเป็นเวลา6เดือนหากไม่สามารถหาข้อยุติได้จึงเข้าสู่กระบวนการประนอมดังนั้นไทยจึงไม่เห็นด้วยกับการกล่าวอ้างว่ากัมพูชาไม่มีทางเลือกอื่นหลังจากการยกเลิก MOU ปี2544ครับสำหรับการประนอมครั้งนี้นายศิรศักดิ์ก็ยืนยันนะครับว่าขอบเขตที่ไทยต้องการพิจารณาคือการกำหนดเขตทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชาในอ่าวไทยไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องอธิปไตยเหนือดินแดนทางบกรวมถึงเกาะกูดและไทยยืนยันสิทธิทางทะเลตามกฎหมายระหว่างประเทศครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนึ่งของแนวหน้าครับสถานเวทีอันคอสลากไส้เขมรศิรศักดิ์แฉยับท่าแท้ศิรศักดิ์จัดหนักเขมรบนเวทีประชุมนัดแรกคณะกรรมการประนอมระหว่างประเทศไทยกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคอสที่สิงคโปร์แฉทำทุกอย่างตรงข้ามกับที่พูดพร้อมร่ายยาวชนวนสงครามเริ่มจากปล่อยคลิปเสียงยิงจรวดใส่พลเรือนกล่าวร้ายครั้งแล้วครั้งเล่าตีปี๊บบทเหยื่อ ไม่จริงใจฝืนสัมพันธ์ย้ำจุดยืนไทยปกป้องอธิปไตยสิทธิทางทะเลยึดกฎหมายระหว่างประเทศเปิดกว้างเจรจายังไม่บอกยังบอกไม่ได้สำเร็จหรือไม่รอหารืออีกรอบตุลาคมนี้ที่กรุงเฮกครับ

0: พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้พูดถึงความคืบหน้าการตรวจสอบและดำเนินคดีวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภายหลังตำรวจจับกุมสมีโชตและสิกาเอว่าเจ้าหน้าที่ได้ยึดอายัดเงินสดของสมีโชตและสิกาเอไว้แล้วส่วนเงินในบัญชีธนาคารของสมีโชตเบื้องต้นพบมีประมาณ300ล้านบาทขณะนี้ได้ส่งข้อมูลให้ปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อเตรียมดำเนินคดีในเฟส2และเฟส3ต่อไปค่ะประเด็นนี้นะคะอยู่มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยข่าวสดค่ะคุยอีก300ล้านเงินสมีโชตและเอขยายผลเฟส2พบเบาะแสอื้อค่ะ
1: ต่อกันที่ป้าหมอคางดำนะครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการจัดตั้งศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการระบาดของปลาหมอคางดำโดยมีนายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรเป็นผู้อำนวยการศูนย์ก็บอกว่าปัญหาปลาหมอคางดำถือเป็นเรื่องสำคัญระดับชาติเนื่องจากหากปล่อยให้มีการแพร่ระบาดต่อเนื่องอาจจะกระทบต่อสัตว์น้ำชนิดอื่นระบบนิเวศและการประกอบอาชีพของเกษตรกรแนวทางสำคัญคือการจำกัดพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดไม่ให้ขยายไปยังพื้นที่ใหม่ส่วนพื้นที่ที่พบการระบาดแล้วจะต้องระดมกำลังเข้าไปกำจัดปลาหมอคางดำควบคู่กับการฟื้นฟูสัตว์น้ำท้องถิ่นโดยจะบูรณาการกับหลายหน่วยงานทั้งกระทรวงมหาดไทยพาณิชย์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนายวัชรพลนะครับก็เปิดเผยว่าวันที่16กันยายนนี้จะมีการประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง29หน่วยงานเพื่อกำหนดแนวทางและแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาให้เป็นรูปธรรมโดยตั้งกรอบ180วันให้มาตรการต่างๆเห็นความคืบหน้าและตั้งเป้าภายใน1ปีแก้ปัญหานี้ให้จบครับก็มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนึ่งของแนวหน้าเช่นเดียวกันนะครับนัดถกแก้หมอคางดำขีดเส้นต้องจบใน1ปีสุริยะมองปัญหาปลาหมอคางดำเป็นเรื่องสำคัญระดับชาติระดมสรรพกำลังลุยแก้ทั้งระบบคาดใช้เวลา3เดือนเห็นผลด้านวัชรพลผอ.ศูนย์ติดตามสถานการณ์และแก้ปัญหานัดถก29หน่วยงานสรุปแผนแก้ทั้งระบบตั้งเป้า1ปีต้องจบขณะที่เขื่อนลำปาวกาฬสินธุ์พบเพิ่มอีก3รวมแล้ว16ตัวเดินหน้ามาตรการเจอแจ้งจับจบตัดวงจรปลาหมอคางดำครับ
0: หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44ค่ะร่วมพิธีเปิดโครงการเมาลิดสัมพันธ์ประจำปี2569เสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมเข้มแข็งอำเภอทุ่งยางแดงที่มัสยิดนูรูนอิสฮานบูเกะตังคออำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44โดยกองร้อยทหารพรานที่4402พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการการข่าวและมวลชนร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นผู้นำศาสนาและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเมาลิดสัมพันธ์ประจำปี2569โดยเน้นกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนอาทิการอัญเชิญมหาคัมภีร์อัลกุรอานการอ่านคำสดุดีการให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติและเกียรติคุณของศาสดานบีมูฮัมหมัดรวมถึงการแสดงความสามารถของเยาวชนในพื้นที่และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้พูดคุยสร้างความสามัคคีและส่งเสริมความเข้าใจภายใต้หลักคำสอนทางศาสนาอิสลามนำไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุขนอกจากนี้หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44ได้มอบของรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนงานฮูกุมปากัดธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีแบบบูรณาการและสะท้อนถึงความร่วมมืออันแน่นแฟ้นระหว่างภาครัฐผู้นำชุมชนและประชาชนในการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและยั่งยืนข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ะ
1: ทั้งหมดคือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือคืนนี้ทีมไทยแลนด์นัดคุยสรุปสุดท้ายก่อนอนุทินโทรหาทรัมป์17-18กันยายนนี้เจรจาภาษีสหรัฐความคืบหน้าเจรจาภาษีสหรัฐคืนนี้ทีมไทยแลนด์นัดคุยผู้แทนการค้าสรุปรายละเอียดสุดท้ายก่อนนายกอนุทินต่อสายคุยกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์17-18กันยายนนี้จากนั้นผู้นำพบปะกันในสัปดาห์หน้าโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าในส่วนของตัวเลขและอัตราภาษีตอนนี้ยังรอลุ้นว่าจะมีข่าวดีแต่ก็ยังไม่มีการเปิดเผยโดยกระทรวงพาณิชย์ทำหน้าที่เจรจาในส่วนเนื้อหาที่ให้มีความสมบูรณ์ซึ่งจะผลักดันประเด็นการค้าไปจนถึงระดับผู้นำสองประเทศซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยการสนับสนุนการส่งออกไทยไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาโดยเป็นตลาดส่งออกหลักที่มีมูลค่าสูงสำหรับหลักการสำคัญในการเจรจาภาษีสหรัฐมองว่าเป็นการรักษาเงื่อนไขและต้องการให้ตราภาษีของไทยอยู่ในระนาบเดียวกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเชื่อว่าสหรัฐน่าจะมีมุมมองต่อประเทศไทยที่เป็นบวกมากขึ้นหลังจากที่เคยตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับประเด็นการส่งผ่านสินค้าซึ่งไทยได้เสนอข้อมูลเชิงลึกและหลักฐานชัดเจนนอกจากนี้รองนายกยังกล่าวถึงการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทยสหภาพยุโรปว่ารัฐบาลตั้งใจที่จะสรุปผลเจรจาเป็นเจรจารอบที่10ซึ่งกำหนดจัดขึ้นปลายเดือนกันยายนถึงต้นเดือนตุลาคมนี้ที่จังหวัดภูเก็ตโดยเป็นการเจรจาต่อเนื่องจากเจรจารอบที่9ที่กรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมในการเจรจารอบนี้เชื่อว่าจะสามารถสรุปข้อตกลงในเชิงหลักการทั้งหมดก่อนที่จะได้ข้อสรุปและประกาศผลได้ภายในปี2569นี้ตำรวจสอบสวนกลางจับรถตู้ขนไอซ์464กิโลกรัมกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางร่วมกันกับหลายฝ่ายจับกุมนายมินทาดาอายุ23ปีแจ้งข้อกล่าวหาตามหมายจับกระทำความผิดฐานร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเมทแอมเฟตามีนหรือไอซ์โดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนและเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐโดยสามารถจับกุมได้พร้อมของกลางยาไอซ์464ถุงบรรจุในถุงกระสอบ25กระสอบน้ำหนักรวมประมาณ464กิโลกรัมจับกุมได้ที่บริเวณสี่แยกไฟแดงดอนทรายถนนสุขจิตตำบลเกาะหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพได้รับค่าจ้างขนยาเสพติดครั้งนี้ 500,000 บาทรับไอซ์มาจากแม่สายจะไปส่งภาคใต้แต่มาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมได้ก่อน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
2: ไม่จริง
1: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
2: ไม่จริง
1: แล้วอะไรจริงอ่ะ
3: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
1: เส้นละ 1,990 บาท
3: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30 กันยายนนี
1: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ BQuick

0: จากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: มงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายตามหมายศาลอาญากรุงเทพใต้ในข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นและพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรหน้าสน.ปทุมวันแขวงวังใหม่เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครหลังเกิดเหตุนักศึกษาที่ก่อเหตุทำร้ายร่างกายกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายทั้งนี้ให้นำตัวส่งพนักงานสอบสวนสน.ปทุมวันเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายภายใน8วันทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
3: ทุกคนการหาช่างสร้างบ้านเนี่ยมันลุ้นยิ่งกว่าตรวจหัวอีกนะเจอช่างดีก็รอดไปเจอช่างเทงานที่ไร้น้ำตาเช็ดหัวเข่า SWT เรามีทีมสถาปนิกออกแบบมีวิศวกรดูแลประจำไซต์มีทีมสินเชื่อดูแลเรื่องการกู้ไม่ต้องใช้เงินถุงเงินถังเองคุมงานโดยทีมช่างมืออาชีพบริหารงานโดยช่างโต้งดร.สุภสินวัตรพรมคนใต้จริงใจไม่ทิ้งงานบ้านสวยแข็งแรงอยู่กี่ปีก็ไม่สุดให้ SWT รับเหมาก่อสร้างดูแลโทรเลย0652545935หรือเพจรับสร้างบ้าน SWT คิดจะสร้างบ้านเลือกบริษัทที่เข้าใจคุณ
4: จังหวัดนครศรีธรรมราชยกทัพสินค้าโอท็อปทั้งอ่าวไทยไม่เลือกช็อปในงานมหกรรมโอท็อปอ่าวไทยใจกลางเมืองนครหน้าสนามหน้าเมืองนครระหว่างวันที่15-24 กันยายน 2569เลือกซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการลิ้มรสสุดยอดผลิตภัณฑ์โอท็อปชมคอนเสิร์ต

0: ครศรีธรรมราช
1: มลพิษทางอากาศสิ่งอันตรายที่ควรป้องกันใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่อยู่กลางแจ้งเลี่ยงการออกนอกอาคารถ้าไม่จำเป็นหยุดทำกิจกรรมกลางแจ้งถ้าจำเป็นควรลดเวลาให้สั้นที่สุดป้องกันโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจเฝ้าระวังสุขภาพหากมีอาการผิดปกติหายใจลำบากแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์ทันที
2: ช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวปัจจุบันนี้ต้นไม้ถูกตัดถอนไปเป็นจำนวนมากทำให้ปริมาณพื้นที่สีเขียวบนโลกลดน้อยลงการปลูกต้นไม้จึงช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มปริมาณออก

0: ซิเจนให้มีใช้กันอย่างเพียงพอกับทุกชีวิตเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
1: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
2: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
1: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
3: Mcot Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
4: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
3: Mcot Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฉนิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

สุขกายบายใจอสมทพัทลุงนะคะชั่วโมงเช้าเช่นเคยค่ะอยู่ด้วยกันในช่วงนี้ประมาณ1ชั่วโมงนะคะแล้วก็เรื่อยไปจนถึงบ่าย3นะคะผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 โหลด MCOT Connect นะคะติดตามเราได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะอยู่ดูแลคุณผู้ฟัง

ช่วงนี้เราอยู่ด้วยกันกับมุ้งครอบกันยุงหน้าร้อนแบบนี้มีแมลงต่างๆมากมายนะคะหน้าฝนก็มียุงมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันเบื้องต้นนะคะเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีนะคะไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกนะคะโปรโมชั่นพิเศษค่ะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทนะคะสนใจสั่งซื้อโทรเลย02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: สิบสัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้าย
1: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช้อป

0: ที่ช็อปมาเนีย
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: สิบสัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
3: ประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้แล้ว

ืดมองไม่เห็นเสียงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุนะคะบางจุดก็อยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะคะด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED ค่ะเป็นแบบประหยัดพลังงานให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุ 50,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะคะการชาร์จ1ครั้งใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรนะคะพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมกันน้ำระดับ IP67 นะคะไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายนะคะสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้รับเลยเมกะสปอตไลท์1ยังไม่พอเราแถมฟรีอีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดคราฟแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทนะคะโทรเลย02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือผู้ว่าราชการจังหวัดน่านสั่งระดมกำลังอพยพประชาชนพื้นที่เสี่ยงหลังฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อคืนรรินทร์ธรเพชรเจริญรายงานค่ะ
1: ที่จังหวัดน่านเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาได้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอบ่อเกลืออำเภอปัวอำเภอท่าวังผาและพื้นที่ใกล้เคียงมีฝนสะสมหลายจุดเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก

โดยเฉพาะกลางดึกที่ระดับน้ำอาจเพิ่มสูงขึ้นนายชนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมสั่งการด่วนไปยังนายอำเภอปัวให้เร่งประเมินระดับน้ำและสถานการณ์ฝนพร้อมอพยพ

0: พร้อมรับสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงรลินทร์เพชรเจริญสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดน่านค่ะ
1: ตำรวจปทุมควบคุมตัวผู้ต้องหาบุกเดี่ยวจี้ร้านทองบางกอกโก3โคกกวาดไป52บาทพบของกลางยังอยู่ครบพิมพ์รภัทรเทียนรุ่งเรืองรายงานค่ะ
2: จากกรณีเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาตำรวจสภ3โคกได้รับแจ้งมีเหตุคนร้ายควงปืนบุกเดี่ยวจี้ร้านทองกวาดทองรูปพรรณจำนวน52บาทมูลค่ากว่า 3.5 ล้านบาทโดยใช้เวลาเพียง2นาทีเหตุเกิดภายในร้านบางกอกโก้ทองเยาวราชถนนปทุมธานี3โคกกล้องวงจรปิดบันทึกภาพคนร้ายหลังก่อเหตุหลบหนีไปได้ตามที่มีการเสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดเมื่อช่วงค่ำวันที่15กันยายนที่ผ่านมาพลตำรวจตรีพีระพลโชติกาเสถียรผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยกำลังชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีและชุดสืบสวนภาคหนึ่งได้ทำการจับกุมนายมลือพันจันทร์อายุ56ปีชาวตำบลบางพูนอำเภอเมืองตามหมายจับศาลจังหวัดปทุมธานีได้ที่บริเวณใกล้วัดเปรมประชากรจึงได้นำตัวไปค้นภายในบ้านพักพบของกลางสร้อยคอทองคำยังอยู่ครบทั้งหมดน้ำหนักรวม52บาทพร้อมชุดที่สวมใส่วันก่อเหตุอาวุธปืนปลอมรวมทั้งรถจักรยานยนต์ที่คนร้ายขับออกจากบ้านแล้วนำมาจอดทิ้งไว้บริเวณถนนเรียบคลองเปรมประชากรจึงควบคุมตัวและนำของกลางทั้งหมดมาสอบสวนขยายผลที่สภ. 3โคกและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปพิมพ์ประภัทรเทียนลุ่งเรืองสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดปทุมธานีค่ะ
1: รัฐบาลเผยเดือนหน้าสร้างทางด่วนภูเก็ตเฟส1กระทุ่มป่าตองช่วยลดเวลาเดินทางเหลือ5นาทีเตรียมเสนอครม.พิจารณาปลายปีนี้นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการพัฒนาโครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ตโดยปัจจุบันสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้เสนอโครงการไปยังกระทรวงคมนาคมแล้วโดยมีการปรับแบบโครงการโดยเฉพาะการปรับลดขนาดอุโมงค์จาก17เมตรเหลือ14เมตรซึ่งอยู่ระหว่างการสอบถามความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคาดว่าจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโครงการประมาณเดือนธันวาคม2569หากครม.มีมติเห็นชอบอาจเข้าสู่ขั้นตอนการประกวดราคาและคาดว่าจะได้ผู้รับจ้างประมาณเดือนเมษายนปี2570ส่วนการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินตั้งเป้าหมายให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม2570ซึ่งจะเริ่มก่อสร้างในเดือนตุลาคม2570ใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมด4ปีโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2574และตั้งเป้าเปิดให้บริการได้ในเดือนตุลาคมปี2574สำหรับการก่อสร้างโครงการดังกล่าวจะช่วยทำให้การเดินทางระหว่างกระทู้กับป่าตองสามารถหลีกเลี่ยงข้อจำกัดของเส้นทางเดิมช่วยเพิ่มทางเลือกในการเดินทางลดการพึ่งพาถนนเดิมที่มีข้อจำกัดด้านกายภาพและปริมาณจราจรเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่เศรษฐกิจตลอดจนยกระดับความปลอดภัยและประสิทธิภาพของระบบคมนาคมของจังหวัดภูเก็ต
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอนี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแดดอีก

0: 290บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ผมจะปลูกฝังให้ลูกๆช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสผู้ที่กำลังเดือดร้อนด้วยการสมัครเป็นจิตอาสาผมคิดว่าสิ่งนี้จะช่วยบ่มเพาะความเสียสละไม่เห็นแก่ตัวเข้าใจและเห็นใจผู้อื่นส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนผมว่าการสร้างรากฐานแห่งจิตสำนึกที่ดีจะช่วยสร้างสังคมที่ดีได้ครับ
7: MCOT Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
8: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้ในยามที่เกิดความขัดแย้ง
10: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้มีความคิดเห็นที่ต่างกัน
9: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้ชาติผ่านพ้นทุกวิกฤต
10: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้สังคมไทยของเราอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
9: MCOT Radio Network ร่วมสร้างชาติไทยให้เข้มแข็งด้วยหัวใจรักชาติของคนไทย

M-Cord Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฉนิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

เข้าสู่ชั่วโมงที่2กันนะคะสุขกายบายใจอสมทพัทลุงกับจ้าจ๋ากฎชนิพานิลเขตนะคะดูแลคุณผู้ฟังกันต่อเนื่องนะคะจากช่วงที่แล้วกับอากาศในช่วงเช้านะคะช่วงนี้ดูแลสุขภาพนะคะเด็กเล็กก็จะป่วยบ่อยนิดนึงนะคะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะ

จังหวัดพัทลุงนะคะในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานะคะก็จะคึกคักรวมไปถึงที่พักนะคะก็จะเต็มในหลายๆจุดเลยทีเดียวแล้วก็ช่วงนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ด้วยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะเวลา 11:30 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณประจำปี2568ณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงนะคะในการนี้ทรงพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน5รายพระราชทานเกียรติบัตรแก่บุคคลตัวอย่างจำนวน5รายและพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณนะคะในระดับและสาขาวิชาต่างๆรวม12คณะและวิทยาลัยรวมทั้งสิ้น 3,292 รายนะคะในโอกาสนี้นะคะนายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนำหัวหน้าส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จพร้อมร่วมปฏิบัติภารกิจในการถวายการรับเสด็จด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้การเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้นะคะนับเป็นสิริมงคลและความปลับปลื้มปิติอย่างหาที่สุดไม่ได้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาคณาจารย์บุคลากรนักศึกษาตลอดจนประสบนิกรในพื้นที่จังหวัดพัทลุงนะคะ

0: 10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้าย
1: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
0: 10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
3: ประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้แล้ว

มมจ.สมท.ค่ะหนึ่งในบริษัทสื่อสารมวลชนชั้นนำนะคะที่มีช่องทางการสื่อสารครบทุกแพลตฟอร์มโดยเฉพาะสื่อวิทยุ MCOT Radio Network นะคะที่มีเครือข่ายวิทยุครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุนะคะโดยผู้เช่าสามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศเพื่อตรงตามกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในพื้นที่เฉพาะสามารถเลือกพื้นที่ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสการสื่อสารให้กับธุรกิจของคุณโดยสื่อวิทยุของบมจ.สมท.นะคะมีจุดแข็งคือมีสถานีครอบคลุมทั่วประเทศสามารถสื่อสารได้ทุกกลุ่มเป้าหมายสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจการเช่าเวลานะคะ02-201-6512และ0894990909ค่ะ

0: สร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: ขณะนี้เวลา10 นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒน

ครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือกรมการศาสนาเตรียมส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์เสนอครูบาศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลกต่อยูเนสโกนางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเสนอวาระครบรอบ150ปีชาติการครูบาศรีวิชัยเพื่อให้องค์การยูเนสโกรับรองและจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครั้งที่1ทับ2569ณศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรมและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าการเสนอวาระครบรอบ150ปีชาติการครูบาศรีวิชัยต่อองค์การยูเนสโกพร้อมพิจารณาเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมจัดส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ต่อคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติภายในเดือนตุลาคมนี้ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนวาระเสนอต่อองค์การยูเนสโกต่อไปโดยการเสนอวาระครั้งนี้มุ่งเผยแพร่คุณูปการของครูบาศรีวิชัยหรือพระนักบุญแห่งล้านนาให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติโดยเฉพาะบทบาทด้านการเผยแผ่หลักธรรมพระพุทธศาสนาการสร้างเครือข่ายทางศีลธรรมและจริยธรรมการพัฒนาชุมชนและหลักศาสนสถาน

0: รวดเร็วผ่านนโยบายเชิงรุกที่เปลี่ยนการเรียนรู้การสร้างอาชีพจริงโดยกระทรวงแรงงานผนึกกำลัง3สมาคมใหญ่ในอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ได้แก่สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศสมาคมผู้ประกอบธุรกิจวัตถุอันตรายและสมาคมตัวแทนการออกของรับอนุญาตไทยการจัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกยกระดับทักษะฝีมือแรงงานยุคใหม่โครงการดังกล่าวจัดฝึกอบรมระดับฝีมือแรงงานในระยะเวลา 120-240 ชั่วโมงและหลักสูตรสำคัญเฉพาะทางเช่นการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศการจัดการสินค้าอันตรายข้ามแดนในเขตภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและการเป็นตัวแทนการออกของนำเข้าส่งออกซึ่งที่ผ่านมาปี2569มีผู้ผ่านการอบรมแล้วรวมกว่า355คนผู้ผ่านการฝึกอบรมทักษะจากโครงการนี้สามารถทำงานได้ทันทีเมื่อเรียนจบโดยบริษัทเอกชนที่เป็นสมาชิกของสมาคมโลจิสติกส์กว่า147แห่งได้รับผู้ผ่านการอบรมทำงานคิดเป็นรายได้รวมของแรงงานกลุ่มนี้สูงถึง 3,900,000 ต่อเดือนหรือกว่า47ล้านบาทต่อปีถือเป็นการเปลี่ยนแปลงงบประมาณพัฒนาฝีมือแรงงานให้กลายเป็นรายได้จริงสำหรับแรงงานน้องเนเน่ถึงอเมริกาแล้วเตรียมลุยเวที AGT รอบไฟนอลเทรดร้านเด็ดอเมริกาโพสต์ภาพบรรยายการต้อนรับเนเน่รอยัลหรือน้องแพรวรัติการอำลอยนักร้องสาววัย16ปีจากภูเก็ตพร้อมครอบครัวซึ่งเดินทางถึงสหรัฐอเมริกาบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักมีแฟนคลับทั้งชาวไทยและต่างชาติมารอต้อนรับจำนวนมากโดยเนเน่และครอบครัวออกเดินทางจากจังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาและแวะเปลี่ยนบนเครื่องที่ฮ่องกงก่อนเดินทางต่อไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อเตรียมตัวขึ้นเวทีอเมริกา Got Talent 2026รอบไฟนอลซึ่งมีกำหนดการแข่งขันวันที่22ถึง23กันยายน2569ตามเวลาสหรัฐด้าน AGT ได้ส่งรถมารับน้องเนเน่ถึงสนามบิน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17869A
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
3: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
4: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออน

0: ดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
1: ู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลด

0: ลงได้จริง
1: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
0: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
1: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ทำลายเส้นประสาททำลายตับทำลายกล้ามเนื้อและเซลล์หัวใจก่อให้เกิดโรคเรื้อรังอีกมากมายเลิกดื่มเหล้าและแอลกอฮอล์ที่เป็นตัวบ่อนทำลายตับแค่คุณเลิกดื่มช่วยให้ตับไม่ต้องทำงานหนักและฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงได้อย่างรวดเร็วลดละเลิกสร้างสุขให้สังคมตนเองและครอบครัว

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากชนิพานิลเขตสุขกายบายใจ

เข้าสู่ชั่วโมงที่3กันนะคะสุขกายบายใจอสมทพัทลุงค่ะยังคงดูแลกันนะคะในช่วงนี้ไปจนถึง12นาฬิกานะคะสำหรับในภาคเช้ากับจ้าจ๋ากฎชนิพานิลเขตค่ะ

เจอปัญหาเหล่านี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสียงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุนะคะบางจุดก็อยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะคะด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED ค่ะเป็นแบบประหยัดพลังงานให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะคะการชาร์จ1ครั้งใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรนะคะพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมกันน้ำระดับ IP67 นะคะไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวัดเครื่องใช้งานง่ายนะคะสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้รับเลยเมกะสปอตไลท์1ยังไม่พอเราแถมฟรีอีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดคราบแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทนะคะโทรเลย02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: สิบสัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้าย
1: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
0: สิบสัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
3: ประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้แล้ว

ช่วงนี้เราอยู่ด้วยกันกับมุ้งครอบกันยุงหน้าร้อนแบบนี้มีแมลงต่างๆมากมายนะคะหน้าฝนก็มียุงมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันเบื้องต้นนะคะเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีนะคะไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกนะคะโปรโมชั่นพิเศษค่ะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทนะคะสนใจสั่งซื้อโทรเลย02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: โดยสภาพอากาศในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในอำเภอหาดใหญ่
0: ภูเก็ตตรวจชาบัดเฮาส์ป่าตองลุยเช็คที่ดินอาคารกิจกรรมย้ำต้องถูกกฎหมายและเหมาะสมกับพื้นที่นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตำบลป่าตองอำเภอกระทู้เพื่อตรวจสอบการใช้ประโยชน์สถานที่ลักษณะการดำเนินกิจกรรมและประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยการลงพื้นที่เป็นการดำเนินการตามข้อสั่งการของจังหวัดหลังมีการขอให้ตรวจสอบข้อมูลชาบัดเฮาส์ป่าตองอย่างรอบด้านโดยครอบคลุมตั้งแต่เรื่องที่ดินการได้มาและการใช้ประโยชน์ที่ดินการขออนุญาตก่อสร้างอาคารการประกอบกิจการหรือกิจกรรมภายในสถานที่รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องและนิติบุคคลการตรวจสอบครั้งนี้ต้องเห็นข้อเท็จจริงจากพื้นที่ทั้งรูปแบบการใช้สถานที่และกิจกรรมที่ดำเนินการว่าเป็นไปตามการอนุญาตและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่รวมถึงต้องพิจารณาความเหมาะสมของกิจกรรมกับบริบทของพื้นที่ป่าตองและจังหวัดภูเก็ตจังหวัดต้องดูให้ครบทุกมิติไม่ใช่เฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งทั้งเรื่องการใช้ที่ดินการก่อสร้างการประกอบกิจกรรมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับพื้นที่โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายและมีความเหมาะสมกับพื้นที่หลายอำเภอของจังหวัดสงขลาถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันที่คาดว่าเป็นหมอกควันข้ามแดนจากไฟป่าในประเทศอินโดนีเซียธิดารัตน์ชิดวงรายงานค่ะ
1: สภาพอากาศในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งมีสภาพเป็นแอ่งกระทะมีกลุ่มควันจางๆปกคลุมพื้นที่ทำให้ทัศนวิสัยการมองเห็นลดลงเทือกเขาถูกปกคลุมด้วยม่านหมอกทำให้มีการประเมินว่าเป็นผลกระทบจากไฟไหม้ป่าในประเทศอินโดนีเซีย

เซียที่ถูกลมพัดหอบเข้ามาปกคลุมในพื้นที่ที่บริเวณยอดเขาคอของอำเภอหาดใหญ่ซึ่งเป็นจุดที่ผู้คนมักจะมาออกกำลังกายและชมทิวทัศน์เมืองวันนี้เมืองหาดใหญ่มองจากยอดเขาคอหงพบว่ามีม่านหมอกปกคลุมหนาตามากกว่าปกติผู้คนมาออกกำลังกายเดินเล่นลดน้อยลงไปเนื่องจากทราบว่ามีฝุ่นควัน PM 2.5 จากอินโดนีเซียเข้ามาปกคลุมพื้นที่จึงลดการทำกิจกรรม

0: ครินทร์รวมถึงสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่16เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดที่ดาราชิดวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
1: ฝนตกหนักเมื่อคืนกทม.เร่งระบายน้ำแห้งครบทุกจุดเช้านี้ถนนหลักพร้อมเดินทางกรุงเทพมหานครแจ้งว่าจากสถานการณ์เมื่อคืนที่ผ่านมาหลายพื้นที่มีฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมขังบนถนนสายหลัก32จุดเจ้าหน้าที่กทม.ลงพื้นที่ทันทีเร่งระบายน้ำเปิดทางและเก็บขยะที่กีดขวางทางระบายน้ำพร้อมดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนตลอดช่วงที่มีฝนตกและน้ำท่วมผิวจราจรโดยเจ้าหน้าที่ทำงานต่อเนื่องจนสถานการณ์คลี่คลายน้ำแห้งครบทุกจุดภายในเวลา23นาฬิกาถนนสายหลักกลับมาใช้งานตามปกติสำหรับจุดที่มีน้ำท่วมขังและกทม.เร่งระบายน้ำจนแห้งอาทิถนนโชคชัย4น้ำแห้งในเวลา21นาฬิกา40นาทีถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญน้ำแห้งเวลา21นาฬิกา50นาทีถนนศรีอยุธยาเวลา22นาฬิกาถนนประชาอุทิศเวลา22นาฬิกา15นาทีถนนสุขสวัสดิ์เวลา23นาฬิกาโดยเมื่อคืนที่ผ่านมาปริมาณฝนสะสม6ชั่วโมงสูงสุดเขตบางรัก72มิลลิเมตรรองลงมาคือธนบุรี 71.5 มิลลิเมตรและพญาไท 68.5 มิลลิเมตรเช้านี้ถนนสายหลักพร้อมสำหรับการเดินทางกทม.ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ดูแลตามจุดสำคัญและเข้าช่วยเหลือทันทีหากมีฝนตกหรือน้ำท่วมเกิดขึ้นโดยพยากรณ์อากาศวันนี้กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร0746113999และ0639165392
8: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
9: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
8: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจากเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
10: M-Con Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
12: บุหรี่ไฟฟ้าทำลายสุขภาพอย่าหลงเชื่อหรือตกเป็นเหยื่อโฆษณาที่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ไม่อันตรายต่อสุขภาพหรือเป็นสินค้าทางเลือกในการช่วยเลิกสูบบุหรี่ลดละเลิกเพื่อสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงของตัวท่านเองและคนรอบข้าง
13: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดส

0: ยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ M-COT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
1: โซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกซ์ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

ต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงของสุขกายบายใจอสมทพัทลุงค่ะยังคงดูแลกันนะคะในช่วงนี้พร้อมด้วยทีพีคอนกรีตสื่อโฆษณาทางอสมทพัทลุง

พื้นที่จังหวัดพัทลุงนะคะในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานะคะก็จะคึกคักรวมไปถึงที่พักนะคะก็จะเต็มในหลายๆจุดเลยทีเดียวแล้วก็ช่วงนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ด้วยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะเวลา 11:30 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณประจำปี2568ณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงนะคะในการนี้ทรงพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน5รายพระราชทานเกียรติบัตรแก่บุคคลตัวอย่างจำนวน5รายและพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณนะคะในระดับและสาขาวิชาต่างๆรวม12คณะและวิทยาลัยรวมทั้งสิ้น 3,292 รายนะคะในโอกาสนี้นะคะนายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนำหัวหน้าส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จพร้อมร่วมปฏิบัติภารกิจในการถวายการรับเสด็จด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้การเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้นะคะนับเป็นสิริมงคลและความปลับปลื้มปิติอย่างหาที่สุดไม่ได้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาคณาจารย์บุคลากรนักศึกษาตลอดจนประสงค์นิกรในพื้นที่จังหวัดพัทลุง

0: 10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้าย
1: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
0: 10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
3: ประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้แล้ว

มมจ.สมท.ค่ะหนึ่งในบริษัทสื่อสารมวลชนชั้นนำนะคะที่มีช่องทางการสื่อสารครบทุกแพลตฟอร์มโดยเฉพาะสื่อวิทยุ MCOT Radio Network นะคะที่มีเครือข่ายวิทยุครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุนะคะโดยผู้เช่าสามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศเพื่อตรงตามกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในพื้นที่เฉพาะสามารถเลือกพื้นที่ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายตอ

รับทุกความต้องการสร้างโอกาสการสื่อสารให้กับธุรกิจของคุณโดยสื่อวิทยุของบมจ.สมท.นะคะมีจุดแข็งคือมีสถานีครอบคลุมทั่วประเทศสามารถสื่อสารได้ทุกกลุ่มเป้าหมายสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจการเช่าเวลานะคะ02 201 6512และ 089 499 0909

ส่งท้ายกันแล้วนะคะในชั่วโมงของสุขกายบายใจอสมทพัทลุงกับจ้าจ๋าดูแลคุณผู้ฟังกันนะคะสำหรับในภาคเช้านะคะแล้วก็ส่งท้ายกันในช่วงนี้กับเรื่องราวดีๆนะคะของพื้นที่จังหวัดพัทลุงนะคะซึ่งจังหวัดพัทลุงนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับผลงานบุพภาราชินีพันปีหลวงนะคะโดยนายมนัสสุวรรณถาวรกลุ่มลานใบเมืองลุงอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงนะคะที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศระดับประเทศในการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายของสมเด็จเจ้าฟ้าและผ้าลายบุพภาบรมราชินีนาถและงานหัตถกรรมประจำปี2569นะคะผลงานอันงดงามที่ถ่ายทอดด้วยภูมิปัญญาความประณีตและความตั้งใจสะท้อนคุณค่าของงานหัตถศิลป์และอัตลักษณ์ท้องถิ่นพัทลุงได้อย่างสง่างามนะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะร่วมส่งแรงใจให้ผลงานบุพภาราชินีพันปีหลวงคว้ารางวัลในระดับประเทศต่อไปนะคะ

0: รถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
3: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้ในยามที่เกิดความขัดแย้ง
4: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้มีความคิดเห็นที่ต่างกัน
3: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้ชาติผ่านพ้นทุกวิกฤต
4: หัวใจรักชาติ
5: เพราะโลกเปรียบเสมือนบ้านของมนุษย์ทุกคนแต่ทุกวันนี้บ้านที่เราอยู่กำลังเต็มไปด้วยขยะที่มากมายมหาศาล
6: ทั่วโลกใช้ถุงพลาสติกเฉลี่ยทุก1นาที1ล้านใบประเทศไทยเฉลี่ย1คนทำให้เกิดขยะ 1.14 กิโลกรัมต่อวันขยะมากขึ้นปัญหาการกำจัดก็เพิ่มขึ้นครับ
5: ขยะคิดก่อนใช้ใส่ใจก่อนทิ้งด้วยนะคะ
7: MCOT Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
8: ผมจะปลูกฝังให้ลูกๆช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสผู้ที่กำลังเดือดร้อนด้วยการสมัครเป็นจิตอาสาผมคิดว่าสิ่งนี้จะช่วยบ่มเพาะความเสียสละไม่เห็นแก่ตัวเข้าใจและเห็นใจผู้อื่นส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนผมว่าการสร้างรากฐานแห่งจิตสำนึกที่ดีจะช่วยสร้างสังคมที่ดีได้ครับ
7: MCOT
9: ขณะนี้เวลา 12:00 น.คุณกำลังฟังอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น

0: องศาลฎีกาปมคำวินิจฉัยกกต.ไม่รอบด้านยืนยันใช้สิทธิ์ในกรอบเวลา3วันเสียศักดิ์ย้ำขั้นตอนอันคลอสเดินหน้าจัดทำรายละเอียดทางเทคนิคเผยกัมพูชาตอบรับไปต่อเวทีกรุงเฮกเดือนหน้ากบง.ดึงเงินโรงกลั่นอุดหนุนดีเซลเพิ่มเป็น4บาทต่อลิตรมีผลวันนี้ถึง31ตุลาคม69แวดวง AI เรียงแถวหนุนปิดสวิตช์ AI หลังเถียงกันหนักประเด็นความเสี่ยงที่ AI จะทำให้มนุษย์สูญพันธุ์ทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้พุธที่16กันยายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับกลุ่มสวสำรองเดินทางไปยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาคัดค้านคำวินิจฉัยและมติของกกต.กรณียกคำร้อง3ข้อกล่าวหาคดีหัวสว.โดยให้เหตุผลพยานหลักฐานไม่เพียงพอยืนยันใช้สิทธิ์ในกรอบเวลาหวังศาลให้ความเป็นธรรมครับกลุ่มสวสำรองเดินทางไปยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาสนามหลวงเพื่อคัดค้านคำวินิจฉัยและมติของกกต.กรณียกคำร้อง3ข้อกล่าวหาคดีหัวสว.โดยให้เหตุผลว่าพยานหลักฐานไม่เพียงพอโดยพลตำรวจโทคำรบปัญญาแก้วกล่าวว่าทั้ง3ข้อกล่าวหาที่ยกคำร้องโดยเฉพาะข้อกล่าวหาที่3ซึ่งกกต.ชี้แจงว่าโพยไม่ผิดนั้นยืนยันได้ว่ามีกระบวนการจะทำขึ้นเพื่ การทุจริตนะครับแล้วก็โพยฉบับแรกที่ตนไปพบถือเป็นโพยฉบับแรกที่ไม่มีการต่อเติมเสริมแต่งขึ้นมาจึงถือว่าข้อที่จริงน่าเชื่อถือว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นจริงแต่เมื่อกกต.พยายามวินิจฉัยเป็นความผิดส่วนบุคคลจึงมองว่ากกต.ไม่วินิจฉัยตามพยานหลักฐานสรุปแล้วทั้ง77รายกกต.วินิจฉัยในลักษณะของคดีอาญาเป็นหลักแต่ยังมีความผิดตามมาตรา62ของพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาที่ระบุเมื่อมีหลักฐาน

0: วันนี้จึงขอใช้สิทธิ์ยื่นฟ้องต่อศาลฎีกาภายใน3วันตามมาตรา44โดยขอให้ศาลฎีกาเพิกถอนคำวินิจฉัยที่กกต.วินิจฉัยผู้เกี่ยวข้องที่ถูกกล่าวหาในข้อกล่าวหาที่1ถึง3ที่บอกว่าไม่ผิดขอให้เพิกถอนคำสั่งนี้ขอให้ไต่สวนวินิจฉัยใหม่และขอให้ไต่สวนว่าเมื่อมีการทุจริตเป็นรูปแบบหรือว่าขบวนการที่ทำให้การเลือกสว.ไม่สุจริตเที่ยงธรรมต้องให้กกต.ดำเนินการพิจารณาสว138คนและส่งมาให้ศาลฎีกาใหม่โดยสรุปคือขอให้ศาลไต่สวนหากไม่ถูกต้องขอให้ศาลสั่งให้กกต.ทบทวนใหม่หวังว่าศาลให้ความเมตตาพิจารณารับคำร้องวันนี้และก็เปิดองค์คณะไต่สวนเพื่อพิสูจน์ความจริงครับ
1: ค่ะด้านนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านให้สัมภาษณ์กรณีนายสิทธิโชติอินทรวิเศษกกต.เสียงข้างน้อยออกมาแสดงความเห็นไม่เห็นด้วยต่อการแถลงข่าวของประธานกกต.นะคะบอกว่าตอนนี้สิ่งที่ต้องการก็คือการทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาขององค์กรอิสระการที่มีกกต.เสียงข้างน้อยออกมาแสดงความเห็นตนเองชื่นชมในแง่ของการแสดงจุดยืนของตนเองตามที่ได้มีการแถลงไปก่อนหน้านี้พรรคประชาชนเตรียมคำร้องยื่นต่อกกต.ที่ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแต่เนื่องจากมีข้อเท็จจริงเกิดขึ้นมาใหม่อย่างการให้ความเห็นกกต.เสียงข้างน้อยก็พร้อมนำคำข้อเท็จจริงนะคะที่เกิดขึ้นมาหลอมรวมเข้าไปในคำร้องที่จะเรียกร้องต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะดำเนินการโดยเร็วที่สุดส่วนความเห็นกกต.เสียงข้างน้อยมีข้อน่าสนใจตรงไหนบ้างนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีตรงนี้นายณัฐพงษ์บอกว่าสิ่งสำคัญก็คือกกต.แต่ละคนอาจจะมีวิจารณญาณของตัวเองแต่ข้อคิดของกกต.เสียงข้างน้อยที่ออกมาเชื่อว่าสอดคล้องกับในสายตาวินยูชนทั่วไปกระบวนการโกงเรื่องสว.เป็นสิ่งที่ทำเป็นกระบวนการขนาดใหญ่มีออร์แกไนเซอร์คนจัดแจงคนจัดตั้งอยู่เบื้องหลังแน่นอนสิ่งที่สงสัยจากนั้นก็คือพยานวัตถุนะคะพยานอื่นไม่ใช่แค่การให้ปากคำของบุคคลสามารถโยงใยไปถึงกรรมการบริหารพรรคผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่เกี่ยวข้องในพรรคภูมิใจไทยดังนั้นสาระสำคัญการแสดงความเห็นก็คือหากกกต.ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาไม่ใช่เป็นศาลแค่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าเรื่องนี้ทำเป็นขบวนการแน่นอนและเกี่ยวข้องกับนักการเมืองแน่นอนก็ควรจะต้องส่งฟ้องไปยังศาลทั้งหมดค่ะ
0: เรื่องของการประชุมอันครอสนะครับนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วเผยขั้นตอนจากนี้ไทยจะเดินหน้าจะทำรายละเอียดทางเทคนิคเผยกับกัมพูชาตอบรับไปต่อเวทีกรุงเฮกเดือนหน้าครับไม่สรุปฐานกัมพูชาขุดคูเล็ตเนิน450ป่วนประชุมหรือไม่นายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนไทยในกระบวนการประนอมภาคบังคับให้สัมภาษณ์ระหว่างการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาที่สิงคโปร์ครับว่าไทยได้ใช้ความพยายามหารือทวิภาคีในการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกระบวนการนี้จะเดินหน้าต้องตั้งใจในความมุ่งมั่นที่จะหารือกันจุดยืนของไทยคือการปักปันเขตแดนทางทะเลต่อไปจะเป็นการลงรายละเอียดทางเทคนิคโดยเฉพาะลายเส้นต่างๆการอ้างสิทธิ์ใช้หลักอะไรอยู่ตรงไหนอย่างไรอะไรบ้างนายเสียศักดิ์ปั้นใจในประเด็นต่างๆที่คณะกรรมการประนอมถามไทยมีคำตอบที่ชัดเจนบนพื้นฐานหลักกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งไทยมีความพร้อมทั้งในส่วนทีมงานของกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันนี้เริ่มคุยกันแล้วว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงการประชุมนัดหน้าจะต้องเตรียมการทำงานอย่างไรทางนี้ครับในการประชุมครั้งหน้ากัมพูชาก็ตอบตกลงที่จะเข้าร่วมประชุมที่กรุงเฮกเนเธอร์แลนด์ด้วยแต่คณะกรรมการประนอมยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการขณะเดียวกันในช่วงที่มีการประชุมอันครอสระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนที่สิงคโปร์ทหารกัมพูชามีการขุดคูเล็ตที่เนิน450ใกล้ช่องกระโดและก็ช่องสังงามในอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษจะเป็นปัญหาอุปสรรคของการพูดคุยกรอบอันครอสหรือไม่เพราะชาวบ้านชายแดนก็กังวลว่าจะมีการปะทะรอบใหม่นายเสียศักดิ์บอกว่าถ้าพูดว่าเกี่ยวข้องโดยตรงคงไม่แต่มันคือเรื่องของบรรยากาศมันไม่ควรที่จะเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันไม่เข้าใจกันเรื่องนี้คงต้องคุยกันในระดับพื้นที่เรามีกลไกคณะกรรมการชายแดนระดับภูมิภาคต้องมีการพิสูจน์เหมือนกันว่าเหตุการณ์อย่างนี้เราจะร่วมมือกันอย่างไรเราจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันจะว่าไปกระทบอันครอสโดยตรงหรือไม่ก็ไม่เพราะเป็นเรื่องทางบกแต่ว่าบรรยากาศความสัมพันธ์มันกระทบความไว้เนื้อเชื่อใจครับส่วนมองว่ากัมพูชาต้องการป่วนหรือไม่เพราะมาขุดคูเล็ตในช่วงที่มีการประชุมอันครอสนายเสียศักดิ์บอกว่าไม่อยากสรุปอะไรแบบนั้นให้ในพื้นที่ตรวจสอบข้อได้จริงน่าจะคุยกันได้จบครับเดี๋ยวพักครู่นึงนะครับ12นาฬิกา8นาทีแล้วครับช่วงหน้ามีเรื่องของกบง.ครับดึงเงินลงกลั่นอุดหนุนดีเซลเพิ่มเป็น4บาท

ที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจอจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วม

0: ั่วไทย
1: มาดูเรื่องการดึงเงินโรงกลั่นมาอุดหนุนดีเซลนะคะล่าสุดที่ราคาน้ำมันโลกพุ่งแรงแต่ว่าราคาหน้าปั๊มไทยนั้นยังไม่เปลี่ยนแปลงในวันนี้เนื่องจากว่าทางคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือเรียกสั้นๆว่ากบง.ประกาศดึงเงินจากโรงกลั่นมาอุดหนุนนั่นเองค่ะกบง.ได้ประกาศเรื่องของการดึงเงินโรงกลั่นมาอุดหนุนดีเซลเพิ่มขึ้นนะคะจากเดิม2.40 บาทมาเป็น4 บาทต่อลิตรมีผลนะคะ16 กันยายนคือวันนี้ไปจนถึง31 ตุลาคม 2569นี้ก็คิดเป็นเงินอีกกว่า 4,000 ล้านบาทรวมๆแล้วเงินจากโรงกลั่นที่นำมาอุดหนุนดีเซลนะคะตอนนี้ 27,810 ล้านบาทเมื่อรวมกับเงินกองทุนน้ำมันไทยที่ติดลบแล้ว 87,000 ล้านบาทก็ทำให้ประเทศไทยอุดหนุนราคาพลังงานรวมๆนะคะ 1.14 แสนล้านบาทกองทุนน้ำมันตอนนี้กู้มาแล้ว 20,000 ล้านที่เหลือก็รอกู้จากรัฐบาลในส่วน 200,000 ล้านบาทมาอุดหนุนหากดูราคาที่แท้จริงราคาดีเซลของไทยจะต้องสูงถึง53บาทต่อลิตรแต่ว่าขายหน้าปั๊มอยู่ที่40บาทเงินอุดหนุนราว12บาท43สตางค์ต่อลิตรสำนักข่าวไทยก็เลยอยากจะเชิญชวนนะคะทุกคนมาร่วมกันประหยัดพลังงานกันอย่างต่อเนื่องก็เพื่อเป็นการลดภาระค่าครองชีพแล้วก็ลดภาระการนำเข้าของประเทศด้วยสำหรับราคาน้ำมันนั้นขึ้นแล้วก็ฉุดไม่อยู่เนื่องจากการขนถ่ายน้ำมันดิบที่ท่าเรือยันบูศูนย์กลางการส่งออกน้ำมันริมฝั่งทะเลแดงของซาอุดิอาระเบียถูกระงับและซาอุประกาศยกเลิกการส่งมอบน้ำมันบางเที่ยวเรือให้กับลูกค้าในยุโรปตลาดก็เลยมีความกังวลภาวะชะงักงานของเส้นทางส่งออกน้ำมันที่สำคัญอาจจะยืดเยื้อนานหลายสัปดาห์กาตาร์พูดถึงการปิดกั้นเส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศที่จะต้องไม่กลายเป็นสิ่งปกติใหม่และวิกฤตนี้นะคะจะเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่คณะผู้แทนของกาตาร์จะหยิบยกขึ้นมาหารือในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่กำลังจะมีขึ้นที่สหรัฐและล่าสุดเมื่อคืนค่ะราคาก็ปิดที่มาดูราคานะสัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบตุลาคมเพิ่มขึ้น 4.4 ดอลลาร์ไปปิดที่ 105.83 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนน้ำมันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนพฤศจิกายนเพิ่มขึ้น 3.07 ดอลลาร์ปิดที่ 108.75 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะ
2: ทนายอนันชัยพร้อมด้วยมหาหมีและก็ทีมมูลนิธิทนายกองทัพธรรมพาพระครูอดุลสารนิเทศออกจากวัดป่าดุลยารามครับไปสำนักงานที่ดินขอนแก่นเปลี่ยนชื่อโฉนดเป็นของวัดอย่างเป็นทางการท่ามกลางเสียงสาธุดังทั่วห้องประชุมครับความคืบหน้ากรณีข้อพิพาทที่ดินวัดป่าดุลยารามที่อยู่ในความสนใจของประชาชนมาอย่างต่อเนื่องวันนี้ครับนายอนันชัยชัยเดชประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมพร้อมด้วยทีมงานเข้าพบพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าดุลยารามแจ้งขั้นตอนการดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทหลังจากก่อนหน้านี้นายอนันชัยโพสต์ผ่านเพจมูลนิธิทนายกองทัพธรรมว่าวันนี้จะมีหมัดน็อกนะครับจากนั้นคณะขึ้นรถ2แถวของวัดเดินทางไปยังสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นเข้าหารือกับเจ้าหน้าที่ที่ดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรานสุประธานคณะกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติหลังการ

0: ารือกับคณะนะครับได้ไปยังห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นเพื่อดำเนินขั้นตอนสำคัญเกี่ยวกับโฉนดเลขที่61945ซึ่งเดิมปรากฏชื่อนายเฮียงพิมพ์ศรีอดีตผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์จากนั้นเจ้าพนักงานที่ดินแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการทางทะเบียนเปลี่ยนชื่อในโฉนดให้เป็นวัดป่าดุลยารามพร้อมลงนามแล้วก็ประทับตราของสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นทำให้ชื่อในโฉนดดังกล่าวปรากฏเป็นชื่อวัดป่าดุลยารามอย่างถูกต้องตามกฎหมายก่อนส่งมอบโฉนดฉบับจริงให้พระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าดุลยารามต่อหน้าสื่อมวลชนลูกศิษย์คณะกรรมการวัดและประชาชนที่เดินทางมาร่วมเป็นสักขีพยานท่ามกลางเสียงสาธุดังสนั่นไปทั่วบริเวณครับทางนี้โฉนดฉบับจริงให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นเป็นผู้เก็บรักษาไว้ส่วนสำเนาโฉนดสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นได้จัดทำถวายให้วัดป่าอดุลยารามนำกลับไปเก็บรักษาไว้ที่วัดเพื่อใช้เป็นหลักฐานแม้ขั้นตอนเกี่ยวกับชื่อในโฉนดจะมีความคืบหน้าในวันนี้แต่ในส่วนของคดีอาญาที่เกี่ยวเนื่องกับข้อพิพาทยังอยู่ระหว่างการดำเนินการของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบครับโดยในวันที่18กันยายนมีการนัดหมายในส่วนของคดีเกี่ยวกับการแจ้งต่อเจ้าพนักงานเพื่อขอออกใบแทนโฉนดโดยประเด็นการสอบสวนเกี่ยวข้องกับการแจ้งว่าโฉนดสูญหายทั้งที่ต่อมาปรากฏว่าโฉนดฉบับจริงยังอยู่แล้วก็ถูกมาแสดงต่อสำนักงานที่ดินขณะที่คดีและข้อกล่าวหาส่วนอื่นยังคงดำเนินไปตามกระบวนการของกฎหมายต่อไปครับ
1: รัฐบาลเผยเดินหน้าสร้างทางด่วนภูเก็ตเฟส1กระทู้ป่าตองค่ะและเส้นทางนี้จะช่วยลดเวลาการเดินทางเหลือแค่5นาทีเท่านั้นเองนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการพัฒนาโครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาจราจรเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางและรองรับการขยายตัวของจังหวัดภูเก็ตปัจจุบันสำนักงานการบินพลเรือนนะคะได้เสนอโครงการไปยังกระทรวงคมนาคมในการปรับโครงการโครงสร้างโดยเฉพาะการปรับลดขนาดอุโมงค์จาก17เมตรเหลือ14เมตรก็อยู่ระหว่างสอบถามความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยคาดว่าจะเสนอให้ที่ประชุมครม.พิจารณาอนุมัติโครงการประมาณเดือนธันวาคม69นี้นะคะก็คือปลายปีนี้หากครม.มีมติเห็นชอบเข้าสู่ขั้นตอนการประกวดราคาประมูลก็คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างนะคะประมาณเดือนเมษายนปี70ส่วนการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินตั้งเป้าหมายได้แล้วเสร็จเดือนมกราคมปี70และจะเริ่มก่อสร้างเดือนตุลาคมปี70ใช้เวลาก่อสร้าง4ปีค่ะคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนปี74ตั้งเป้าเปิดให้บริการเดือนตุลาคมปี74ต่อไปค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: กลับมาติดตามข่าวกันต่อครับตำรวจเปิดปฏิบัติการนอมินีทุนเทาโรงงานยาง600ล้านพบคนจีนใช้คนไทยถือหุ้น 100% ใน3บริษัทและยังหนีหมายจับมาจากจีนด้วยครับคดีทำร้ายคนจีนในไทยแล้วก็สวมสูติบัตรคนตายให้กับลูกชายวัย19ปีโดยพลตำรวจเอกสำรัญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมการปกครองปปง.และผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนำกำลังเข้าตรวจค้นและก็แถลงข่าวเปิดปฏิบัติการนอมินีทุนเทาเข้าจับกลุ่มผู้ต้องหารายสำคัญที่ทางการจีนต้องการตัวหลบหนีคดีคอร์รัปชันนำเงินทุนมาฟอกขาวในไทยนานกว่า10ปีโดยเปิดโรงงานผลิตยางรถแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาครใช้นอมินีคนไทยในการถือครองมูลค่ากว่า600ล้านครับจับกลุ่มผู้ต้องหาที่4คนก็คือในเมียวอายุ37ปีหรือว่าในลีสัญชาติจีนซึ่งเป็นบุคคลเดียวกันกับนายธนดลลูกชายชาวจีนที่สวมใบสูติบัตรเป็นคนไทยอายุ19ปีและนางสาวนาฝาจชีแม่ทิพย์ของนายธนดลลูกจ้างของบริษัทในเมียวซึ่งเป็นคนขับรถและก็เป็นนอมินีให้กับบริษัทครับโดยระหว่างตรวจค้นพลตำรวจเอกสำราญที่สอบปากคำผู้ต้องหาชาวจีนก็รับสารภาพทั้งหมดให้การว่าใช้ลูกจ้างคนไทยมาเป็นนอมินีถือหุ้นบริษัท3บริษัทถือ 100% เลยครับเพื่อหลบเลี่ยงกฎหมายของไทยผู้ต้องหาคนนี้ยังก่อเหตุทำร้ายร่างกายหญิง

าวจีนแล้วก็ชิงทรัพย์เมื่อปี67ซึ่งคดีดังกล่าวอยู่ในชั้นศาลฎีกาโดยศาลชั้นต้นแล้วก็ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษาลงโทษจำคุก2ปี10เดือนส่วนที่นำสูติบัตรของลูกผู้ต้องหาอีกคนมาให้ลูกชายสวมสิทธิ์เพื่อเตรียมโอนย้ายทรัพย์สินทั้งหมดให้กับลูกชายและผู้ต้องหายังมีหมายจับของประเทศจีนในคดีทุจริตช่อกงข้ามชาติที่ประเทศจีนในเมียวมีพาสปอร์ตทั้งของจีนและก็ของเมียนมาและก็พบเอกสารสำคัญหลายรายการรวมทั้งโฉนดที่ดินมูลค่า9ล้านบาทครับนอกจากนี้พลตำรวจสำราญได้สอบปากคำลูกชายอายุ19ปีก็เปิดใจกับสื่อพร้อมน้ำตาคลอและก็ยกมือไหว้ว่าตัวเองไม่ได้คิดว่าตนผิดเพราะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรแต่ถ้าผิดก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยและก็บอกอีกนะครับว่าตอนแรกตนเองไม่ได้อยากอยู่ประเทศไทยแต่ถูกบังคับมาโดยมีลูกน้องของพ่อเป็นคนดำเนินการซึ่งตอนนั้นอยู่ชั้นป.6ทำให้ตนเองต้องจำใจอยู่ไทยมา5ปีตอนนี้อยากกลับบ้านที่จีนเพราะแม่และย่าอยู่ที่ประเทศจีนแต่ตนไม่สามารถกลับไปได้แล้วเรื่องการใช้สูติบัตรคนตายทำบัตรประชาชนแล้วก็ใช้สิทธิประโยชน์ในการเป็นคนไทยลูกชายบอกว่าส่วนตัวไม่รู้ขณะเดียวกันพลตำรวจสำราญถามกลับทันทีว่าอ้างไม่รู้ได้ยังไงในเมื่อมีหลักฐานเป็นบัตรประชาชน2คนส่วนผู้ต้องหาหญิงชาวเชียงดาวซึ่งเป็นคนนำชื่อลูกชายอายุ5ขวบที่เสียชีวิตแต่ไม่ได้แจ้งตายแต่กลับมีเจ้าหน้าที่ของอำเภอเชียงดาวประสานมาว่าขอใช้ชื่อลูกชายให้กับเด็กชาวจีนโดยได้รับเงินค่าเดินทาง500บาทเบื้องต้นก็สารภาพครับว่าไม่รู้ว่าการกระทำดังกล่าวนั้นเป็นความผิดเพราะตนเองไม่รู้หนังสือจากการเข้าตรวจสอบภายในโรงงานครับพบหัวหน้าคนงานหรือว่าพนักงานเนี่ยพาไปดูสินค้าก็คือยางรถยนต์ภายในโรงงานซึ่งมีทั้งส่งออกแล้วก็จำหน่ายในประเทศและก็อ้างว่าไม่รู้ไม่เห็นกับการกระทำของบริษัทซึ่งเป็นนอมินีขณะที่ที่ปรึกษาด้านกฎหมายนายพีรทนวิมลโลหกการซึ่งเป็นรองโฆษกประจำสำนักงานปปง.ถึงแม้ตัวผู้ต้องหาคดีนี้มีหมายจับเรื่องของการทุจริตจากประเทศจีนแต่ว่าความผิดทุจริตก็เป็นหนึ่งในความผิดมูลฐานของกฎหมายฟอกเงินด้วยเช่นกันครับเพราะฉะนั้นก็สามารถดำเนินการเกี่ยวกับการอายัดทรัพย์สินได้ครับช่วงนี้ขอพักสั้นๆครู่นึงครับ

0: มาดูสกัดยาไอซ์แบบระทึกเลยนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ค่ะก็ได้รับการประสานจากตำรวจปราบปรามยาเสพติดให้ช่วยสกัดรถตู้สีเทาต้องสงสัยลำเลียงยาเสพติดลงพื้นที่ภาคใต้ก็เลยกระจายกำลังตรวจสอบติดตามตามเส้นทางจนกระทั่งไปพบรถตู้ตามเส้นทางที่รับแจ้งบริเวณ4แยกอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์เลยเข้าสกัดนะคะแต่คนขับรถเร่งเครื่องหลบหนีไปตามถนนในตัวเมืองจนกระทั่งรถไปเสียหลักพุ่งชนรั้วบ้านของประชาชนก่อนควบคุมตัวชายวัย23ปีที่บริเวณ4แยกไฟแดงดอนทรายอำเภอเมืองประจวบนะคะตรวจค้นภายในรถพบไอซ์บรรจุในกระสอบ25กระสอบรวม464ถุงน้ำหนัก464กิโลกรัมผู้ต้องหารับสารภาพได้ค่าจ้าง 500,000 รับยาไอซ์มาจากอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายไปส่งสงขลาแล้วก็เมื่อคืนไปพักที่รีสอร์ทในจังหวัดราชบุรีตั้งใจจะพักต่อที่ชุมพรแต่มาถูกจับกุมก่อนเจ้าหน้าที่นำยาเสพติดของกลางรถยนต์ที่ใช้ก่อเหตุส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
1: ชาวบ้านผวาคันดินเจ้าพระยาป่าโมกสุดลึกกว่า5เมตรครับยาวร่วม100เมตรหลังฝนตกต่อเนื่องวันบ้านพังลงน้ำวอนเจ้าหน้าที่เร่งแก้ไขโดยเกิดเหตุนะครับบริเวณชุมชนย่อยที่1เทศบาลตำบลป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองครับคันดินริมแม่น้ำเจ้าพระยาสุดตัวต่อเนื่องโดยดินริมตะลิ่งได้สไลด์ตัวพังทลายลงไปในแม่น้ำเป็นระยะทางยาวกว่า100เมตรลึกกว่า5เมตรสาเหตุเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากฝนที่ตกหนักติดต่อกันหลายวันจนชั้นดินอุ้มน้ำไม่ไหวแล้วก็เกิดการทรุดตัวลงอย่างต่อเนื่องสร้างความหวาดผวาให้กับชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมากนายสุรพลสว่างใจอายุ63ปีชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวบอกว่าคันดินที่ทรุดตัวเป็นคันดินป้องกันน้ำท่วมเทศบาลตำบลป่าโมกสร้างเอาไว้ครับหลังจากฝนตกต่อเนื่องนานหลายวันทำให้ดินเกิดทรุดตัวลงไปเรื่อยๆชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ก็หวาดผวาเนื่องจากบ้านเรือนที่ปลูกติดกับจุดเกิดเหตุทรุดตัว 7-8 หลังเป็นบ้านเรือนเก่าปลูกมากว่า 20-30 ปีไม่มีเสาเข็มอาจจะเกิดการทรุดตัวแล้วก็ดึงบ้านทั้งหมดลงได้จึงอยากให้เจ้าหน้าที่เข้ามาแก้ไขโดยเร็วครับขณะที่เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าโมกลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายแล้วเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาวิธีแก้ไขและก่อสร้างแนวป้องกันดินสไลด์ชั่วคราวอย่างเร่งด่วนครับ
0: หมอกควันมาแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้เกิดขึ้นในพื้นที่ทางเหนือ

0: ของไทยแต่เป็นทางใต้ค่ะตอนนี้ที่สงขลาสภาพอากาศหลายพื้นที่ของจังหวัดโดยเฉพาะอำเภอหาดใหญ่ซึ่งเป็นภูมิประเทศแอ่งกระทะเจอหมอกควันนะคะปกคลุมในพื้นที่ทัศนวิสัยการมองเห็นลดลงก็เป็นผลกระทบจากหมอกควันข้ามแดนจากไฟไหม้ป่าอินโดนีเซียถูกลมพัดเข้ามาปกคลุมที่บริเวณยอดเขาคอหงซึ่งเป็นจุดที่ผู้คนมักจะเดินออกกำลังกายชมวิวทิวทัศน์เมืองหาดใหญ่ซึ่งวันนี้ถ้าคนที่อยู่ที่นั่นนะคะมองลงมาจากจุดนั้นจะพบว่ามีม่านหมอกปกคลุมมากกว่าปกติผู้คนมาออกกำลังกายเดินเล่นนะคะน้อยลงขณะที่ศูนย์วิจัยมลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รายงานว่าเช้าวันนี้ช่วง 9:00 น.ค่า PM 2.5 สูงแตะระดับ 67.2 ไมโครกรัมลูกบาศก์เมตรก็เป็นอันตรายนะคะเตือนประชาชนรับมือฝุ่นควันข้ามแดนพร้อมให้ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกกลางแจ้งค่ะ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวตามประเทศกันบ้างครับอิหร่านเผยภาพความเสียหายเรือน้ำมันในฮอร์มุซครับจากกรณีเรือบรรทุกน้ำมันสัญชาติปานามาชื่อเอลไกอาที่เป็นประเด็นโต้แย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐล่าสุดกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามหรือว่า IRGC ของอิหร่านได้เผยแพร่ภาพของเรือที่ไฟไหม้โดยบอกว่าเรือแล่นชนทุ่นระเบิดขณะแล่นผ่านเขตห่วงห้ามทางใต้ของช่องแคบฮอร์มุซเพื่อโต้คำกล่าวหาของกองทัพสหรัฐที่กล่าวหาว่าอิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีเรือขณะที่หน่วยงานของสหประชาชาติให้ข้อมูลว่าเรือเอลไกอาได้รับความเสียหายเมื่อวันเสาร์แต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดว่าเสียหายอย่างไรแต่อย่างไรก็ตามครับก่อนหน้านี้อิหร่านได้บรรจุเรือน้ำอาได้บรรจุเรือลำนี้ในรายชื่อเรือ77ลำที่ละเมิดระเบียบปฏิบัติในการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซและเตือนว่าจะถูกปรับและถูกยึดหากแล่นผ่านช่องแคบในอนาคตครับ
0: มีเรื่องของการถอดถอนรัฐมนตรีสหรัฐโดยนายโทมัสแมสซี่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรครีพับลิกันยื่นยติถอดถอนนายปีเตอร์แฮกเซตรัฐมนตรีกลาโหมกล่าวหาว่าเขาใช้อำนาจในทางที่ผิดด้วยการออกคำสั่งโจมตีอิหร่านโดยไม่ได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาถึงแม้ว่าจะสังกัดพรรครีพับลิกันนายโดนัลด์ทรัมป์ของนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีแต่แมสซี่ก็เป็นผู้ที่ต่อต้านสงครามอิหร่านและการให้ความช่วยเหลืออิสราเอลอย่างเปิดเผยมาโดยตลอดอย่างไรก็ตามค่ะยติถอดถอนของเขาไม่น่าจะผ่านการรับรองจากสภาที่พรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากอยู่แต่ก็จะสร้างความตึงเครียดภายในพรรคก่อนที่จะมีการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายนนี้ในเวลาที่ชาวอเมริกันมากมายนั้นไม่พอใจกับการทำสงครามที่ทำให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจค่าครองชีพพุ่งสูงปัจจุบันมีโพของ Reuters Ipsos ที่ล่าสุดระบุว่าพรรคเดโมแครตมีความนิยมเหนือพรรครีพับลิกันอยู่ที่ 44% ต่อ 37% ค่ะ
1: แวดวง IT เรียงแถวหนุนปิดสวิตช์ AI ครับในเวลาที่ทั่วโลกถกเถียงกันอย่างหนักในประเด็นความเสี่ยงที่ AI จะทำให้มนุษย์สูญพันธุ์มีการจัดประชุมของวงการ AI และก็เทคโนโลยีที่ตอกย้ำความจำเป็นที่จะต้องควบคุม AI ครับงานประชุมประจำปีนี้มีชื่อว่า Dreamforceจัดขึ้นที่เมืองซานฟรานซิสโกของสหรัฐซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการจับตามากที่สุดก็คือนายแซมอันแวน CEO ของ OpenAI ซึ่งให้ความเห็นเป็นครั้งแรกต่อกรณีที่มีผู้เตือนว่า AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์นี่แหละครับจะทำให้มนุษย์สูญพันธุ์เขากล่าวว่าทุกคนมีเหตุผลที่จะหวาดกลัว AI เพราะพัฒนาไปอย่างรวดเร็วโลกมีสิทธิ์ที่จะหวาดกลัวเรื่องนี้ได้ครับแต่เขาเรียกร้องให้ผู้คนเข้าใจว่าบริษัท AI ของเขาและบริษัทอื่นๆต่างหนักถึงความสำคัญของเรื่องนี้จึงขอให้เชื่อมั่นว่าจะทำในสิ่งที่ถูกต้องครับส่วนนายเจนเซ่นหวง CEO ของ NVIDIA บริษัทชิปประมวลผล AI รายสำคัญกล่าวในการประชุมว่าความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดอย่างไรก็ตามความปลอดภัยเป็นปัญหาทางวิศวกรรมที่บริษัท AI ควรเป็นผู้ตัดสินใจเองว่าใช้เทคโนโลยีหรือไม่โดยไม่จำเป็นต้องมีกฎหมายหรือว่าข้อบังคับใหม่และก็ไม่ควรปล่อยให้หน่วยงานภายนอกเข้ามาควบคุมครับส่วนนายมาร์คซักเคอร์เบิร์ก CEO ของ Meta เจ้าของ Facebook ได้โพสต์ข้อความถึงเรื่องนี้เป็นครั้งแรกครับว่าผู้ให้บริการ AI ต้องรับผิดชอบในการป้องกันอันตรายต้องให้ความสำคัญกับการจัดการที่ถูกต้องความกังวลเรื่อง AI แพร่กระจายไปทั่วจากนักวิจัยคนหนึ่งที่ลาออกจากบริษัท AI เมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับแล้วก็เตือนว่า AI อาจทำให้มนุษย์สูญพันธุ์ได้ภายในปี2030หากไม่ควบคุมซึ่งต่อมาผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญด้าน AI มากมายได้แสดงความเห็นด้วยว่าต้องมีการควบคุมแต่ว่ายังมีความเห็นแตกต่างกันไป ในเรื่องของวิธีการควบคุมบางคนก็เรียกร้องให้ชะลอการพัฒนา AI ทุกด้านและกระตุ้นให้รัฐบาลออกกฎระเบียบมาควบคุมอย่างไรก็ตามนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐได้ปฏิเสธคำเตือนนี้อย่างไม่ยดีเลยนะครับโดยบอกว่าเป็นเรื่องหลอกลวงเช่นเดียวกับเรื่องโลกร้อน

0: ที่เขาก็ไม่เชื่อและปฏิเสธข้อเรียกร้องให้มีมาตรการป้องกันที่เข้มงวดมากขึ้นเพราะจะกลายไปเป็นประโยชน์กับศัตรูอย่างจีนขณะที่มีสมาชิกรัฐสภาของสหรัฐได้ร่วมกันเสนอร่างกฎหมายปิดสวิตช์ AI แล้วครับ
1: ค่ะวันนี้สรุปข่าวภาคเที่ยงครบทุกประเด็นนะคะแล้วก็หมดเวลาแล้วติดตามได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยวันนี้คุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันเยมินแหวนเครือลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: อดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมท.ระนอง

0: วัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการปากใต้บ้านเรานะคะเที่ยงครึ่งแล้วค่ะคุณผู้ฟัง 12:30 นะคะถึง 13:00 นเราจะอยู่ด้วยกันตรงนี้นะคะและนำเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นในภาคใต้มาเล่าสู่กันฟังก็ติดตามได้ทุกวันเลยจันทร์ถึงศุกร์ซึ่งวันนี้ก็ยังคงอยู่กับเจ้าป้าดิเจวนาจากอสมทระนองนะคะนำเรื่องราวข่าวสารของแต่ละพื้นที่มาเล่าข่าวในสไตล์ที่เป็นกันเองและไม่ว่าคุณผู้ฟังจะรับฟังกันอยู่ที่ไหนจะลงโฆษณาจะฝากข่าวประชาสัมพันธ์ก็สามารถที่จะประสานไปได้ในส่วนของแต่ละพื้นที่ที่คุณผู้ฟังรับฟังอยู่นะคะซึ่งรายการปากใต้บ้านเราก็เป็นรายการที่ผลิตโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะวันนี้มีเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะในช่วงของรายการปากใต้บ้านเราค่ะ
1: รายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 นถึง13:00 นท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเราม
0: าดูกันที่จังหวัดระนองก่อนเลยนะคะจังหวัดระนองก็ยังคงเดินหน้าปฏิบัติการ Operation 90 Days นะคะพาแผงยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดจับผู้ต้องหา2รายยึดยาบ้า118เม็ดพร้อมอาวุธปืน2กระบอกค่ะโดยเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมานะคะช่วงเวลาประมาณ 15:00 นค่ะภายใต้การอำนวยการของนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายปากาสิทธิ์พรประสิทธิ์ปลัดจังหวัดระนองนายอมรพันธ์ศรีรักษ์ป้องกันจังหวัดระนองผบ.ร.อ.ขออภัยค่ะผบ.ร.อ.ส.จ.ร.น.1นะคะก็ได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดระนองหรือ

วชก.สิงหราชนะคะก็ออกปฏิบัติการตามนโยบาย Operation 90 Days นะคะผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดเพื่อปราบปรามและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ของจังหวัดระนองอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งผลการปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้2รายพร้อมกับของกลางยาเสพติดให้โทษประเภทที่1ยาบ้ารวม118เม็ดนะคะโดยผู้ต้องหารายที่1เป็นชายไทยค่ะอายุ26ปีพร้อมของกลางยาบ้าจำนวน3เม็ดและอาวุธปืนสั้นจำนวน2กระบอกเป็นปืนชนิดรีวอลเวอร์นะคะขนาดจุด38และจุด22ซึ่งจากการตรวจสอบไม่พบเลขทะเบียนปืนนอกจากนี้ยังพบเครื่องกระสุนปืนนะคะนั่นก็คือกระสุนปืนลูกซองขนาด12จำนวน2นัดกระสุนขนาดจุด38จำนวน14นัดกระสุนขนาด9มมจำนวน6นัดและกระสุนขนาดจุด22จำนวน6นัดนะคะจากการสอบสวนค่ะผู้ต้องหารายที่1ก็ให้การว่ามียาเสพติดประเภทที่1นะคะยาบ้าไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่จึงดำเนินการตามกฎหมายส่วนผู้ต้องหารายที่2ก็เป็นชายไทยอายุ20ปีพร้อมของกลางยาบ้าจำนวน115เม็ดโดยกล่าวหาว่ามียาเสพติดให้โทษประเภทที่1หรือยาบ้าไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งการจับกุมดังกล่าวก็เกิดขึ้นที่บริเวณชุมชนซอย14หมู่ที่5ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองระนองจังหวัดระนองค่ะเจ้าหน้าที่ก็ได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะสำหรับการปฏิบัติการครั้งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบาย Operation 90 Days ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดของจังหวัดระนองที่มุ่งเน้นการปราบปรามผู้ค้าผู้เสพและเครือข่ายยาเสพติดอย่างจริงจังควบคู่กับการสร้างความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อให้พื้นที่ของจังหวัดระนองนั้นเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็ยังคงเดินหน้านะคะปฏิบัติการบูรณาการกับทุกภาคส่วนนะคะในการที่จะให้พื้นที่ของระนองของเรานั้นเป็นพื้นที่ที่ปลอดยาเสพติดทั้งนี้ทั้งนั้นทุกคนก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันด้วยนะคะไปดูข่าวต่อไปกันนะคะก็ไปที่จังหวัดพัทลุงกันบ้างนะพัทลุงเขามีกิจกรรมข้าวใหม่ปลาหมั่นครั้งที่4สืบสานวิถีทำนาริมเลบ้านปักประชูภูมิปัญญากว่า200ปีสู่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมนะคะซึ่งเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาค่ะที่บริเวณนาริมเลสาบหลังโรงเรียนวัดปักประตำบลลำปำอำเภอเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุงค่ะนายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงก็เป็นประธานสำหรับการเปิดกิจกรรมข้าวใหม่ปลาหมั่นครั้งที่4ภายใต้แนวคิดว่าข้าวใหม่ปลาหมั่นตอนไทยลากูนความสุขปลูกได้ซึ่งก็มีนางสุดาอินประพันธ์นายอำเภอเมืองพัทลุงนายวัชรพงษ์พูนชุมประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประชาชนนักท่องเที่ยวเยาวชนและภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติก็เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคักนะคะสำหรับบ้านปากปราตำบลลำปำอำเภอเมืองพัทลุงเป็นชุมชนที่อยู่ริมทะเลสาบสงขลาฝั่งจังหวัดพัทลุงมีวิถีชีวิตที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะนะคะกับการทำนาริมเลหรือว่าการทำนาในพื้นที่ริมทะเลสาบนั่นเองซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษมายาวนานกว่า200ปีค่ะก็สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนชุมชนผืนนาและทะเลสาบสงขลาเดิมทีนะคะการทำนาริมเลของชาวบ้านปากปราก็มีเป้าหมายสำคัญเพื่อที่จะผลิตข้าวไว้บริโภคในครัวเรือนและเลี้ยงดูครอบครัวแต่เมื่อสังคมมีการเปลี่ยนแปลงประกอบกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีทำให้คนรุ่นใหม่จำนวนหนึ่งเดินทางออกจากชุมชนเพื่อไปศึกษาต่อและประกอบอาชีพในเมืองส่งผลให้การทำนาริมเลลดจำนวนลงภูมิปัญญาดั้งเดิมเริ่มมีความเสี่ยงที่จะเลือนหายไปตามกาลเวลาอย่างไรก็ตามการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมได้เข้ามามีบทบาทสำ
ำคัญในการฟื้นฟูวิถีชีวิตและภูมิปัญญา

0: การทำนาริมเลของบ้านปักกระทำให้คนในชุมชนกลับมาตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของวิธีการทำนาริมเลริมทะเลสาบซึ่งถือว่าเป็นอัตลักษณ์สำคัญและเป็นจุดเด่นของชุมชนชุมชนจึงนำภูมิปัญญาดังกล่าวนะคะมาพัฒนาเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวพร้อมกับเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านอย่างใกล้ชิดตั้งแต่การเรียนรู้ภูมิปัญญาการทำนาริมเลการทดลองทำนาการเก็บเกี่ยวข้าวไปจนถึงการแปรรูปและประกอบอาหารจากข้าวที่ปลูกในนาริมเลนะคะกิจกรรมสำหรับข้าวใหม่ปลามันในครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่4นะคะจัดขึ้นภายใต้แนวคิดไทยลากูนความสุขปลูกได้ก็เป็นการนำเสนอเรื่องราวของการปลูกในหลากหลายมิติทั้งการปลูกข้าวเป็นอัตลักษณ์ของภูมิปัญญาการทำนาริมเลการปลูกจิตสำนึกในการปกป้องและฟื้นฟูทะเลสาบสงขลาการปลูกสร้างบ้านปลาและเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำรวมไปถึงการปลูกปั้นคนรุ่นใหม่ให้ได้มีส่วนร่วมในการสืบสานภูมิปัญญาของคนรุ่นเก่านะคะก็มีกิจกรรมที่สะท้อนวิถีชีวิตของชาวบ้านบางปักประอย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการเก็บเกี่ยวข้าวนาริมเลการตำข้าวเปลือกการสาธิตและการนำเสนออาหารจากข้าวนาริมเลมีกิจกรรมเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์น้ำรวมถึงการแสดงบนเวทีสร้างบรรยากาศแห่งความสนุกสนานและความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของชุมชนนะคะซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนแล้วก็ยังเป็นกลไกสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงส่งเสริมให้คนในชุมชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรที่มีอยู่และร่วมกันดูแลรักษาทะเลสาบสงขลาให้มีความอุดมสมบูรณ์ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากข้าวใหม่ปลามันจึงไม่ใช่เพียงกิจกรรมท่องเที่ยวแต่เป็นการนำวิถีชีวิตภูมิปัญญาวัฒนธรรมและธรรมชาติมาร้อยเรียงเป็นเรื่องราวเดียวกันเพื่อส่งต่อคุณค่าจากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่และสร้างความภาคภูมิใจให้กับชุมชนบ้านปักประในฐานะชุมชนริมทะเลสาบที่ยังคงรักษาวิถีการทำนาริมเลอันเป็นเอกลักษณ์ให้คงอยู่คู่กับทะเลสาบสงขลาต่อไปนะคะก็เป็นกิจกรรมที่ดีนะคะในเรื่องของกิจกรรมข้าวใหม่ปลามันครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่4ละนะคะสืบสานวิถีทำนาริมเลบ้านปักประชูภูมิปัญญากว่า200ปีสู่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่มีการต่อยอดนะคะวิถีดั้งเดิมแบบนี้หรือว่าภูมิปัญญาแบบนี้ก็อาจจะหายไปได้นะคะก็เป็น1เรื่องดีๆที่นำมาเล่าให้ได้รับฟังกันเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูข่าวจังหวัดสงขลากันบ้างช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
1: ไปไหน
2: ไปตาย
1: ไปมาไปไหนนะ
2: ไปปักตายบ้านเรา
3: อ๋อเขาบอกว่าไปปักตายบ้านเราไหม
1: เล่สวยน้ำตกภูเขา

0: เรา
1: ร้อยร้อยเข้าวาร้อยร้อยเข้าวาร้อยร้อยเข้าวาร้อยร้อยร้อยร้อยแน่ไปเลย
2: ค่ะอยากรู้เรื่องราวปักใต้นะคะก็ต้องฟังรายการปักใต้บ้านเรานะคะแล้วไปดูข่าวต่อไปกันที่วันนี้ก็มีข่าวจากทางจังหวัดสงขลาค่ะก็มีการรายงานมานะคะสำหรับในเรื่องของคณะกรรมการการอุดมศึกษาลงพื้นที่ด่านศุลกากรเสด็จจังหวัดสงขลาเพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกยกระดับการค้าชายแดนและนวัตกรรมไทยไปรับฟังรายงานข่าวนี้กันนะคะจากดีเจลักษณัยอสมทสงขลาค่ะ
3: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของคณะกรรมการอุดมศึกษาลงพื้นที่ด่านศุลกากรเสด็จศึกษาการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกยกระดับการค้าชายแดนและนวัตกรรมไทยคณะกรรมการการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสภาผู้แทนราษฎรนำโดยนายประมวลสุธีจารุวัฒน์กรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการลงพื้นที่ด่านศุลกากรเสด็จแห่งใหม่อำเภอเสด็จจังหวัดสงขลาเพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกการค้าชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและส่งเสริมระบบวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของประเทศโอกาสนี้นายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามอบหมายให้นายจิรวัฒน์มณีโชติรองผู้

ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนายบรรทูลอู่เจริญนายด่านศุลกากรสะเดาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้การต้อนรับทางด้านของนายประมวลสุธีจารุวัฒน์กรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการที่กล่าวว่าคณะกรรมาธิการให้ความสำคัญกับการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับภารกิจของหน่วยงานต่างๆเพื่อให้การลงทุนของภาครัฐไม่เพียงก่อให้เกิดการจัดหาเครื่องมือมาใช้งานเท่านั้นแต่ควรสามารถต่อยอดไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศส่งเสริมให้ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ต่างๆผลิตโดยผู้ประกอบการไทยรวมถึงการวิจัยและพัฒนาตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆประเด็นดังกล่าวเป็นหนึ่งในแนวทางที่คณะอนุกรรมาธิการซึ่งศึกษาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐให้ความสนใจโดยเฉพาะการศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนซึ่งมีพื้นที่ลักษณะดังกล่าวอยู่เกือบ10แห่งทั่วประเทศเนื่องจากตามหลักการแล้วเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีศักยภาพในการต่อยอดด้านอุตสาหกรรมการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมและการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจแต่ในทางปฏิบัติยังมีข้อจำกัดและอุปสรรคที่ทำให้หลายพื้นที่ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรทั้งนี้คณะกรรมการไม่ได้มีเจตนาที่จะตรวจสอบเพื่อจับผิดแต่ต้องการศึกษาว่ามีจุดอ่อนข้อบกพร่องหรือประเด็นใดที่อาจยังไม่ได้รับการพิจารณาอย่างรอบด้านเพื่อนำข้อมูลมาประกอบการจัดทำข้อเสนอที่เหมาะสมและช่วยโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตสามารถใช้ประโยชน์จากการลงทุนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพรวมถึงต่อยอดไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศทางด้านของนายจิรวัฒน์มณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กล่าวว่าจังหวัดสงขลาให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอสะเดาซึ่งมีทั้งโรงงานอุตสาหกรรมและกิจกรรมด้านการค้าการขนส่งทั้งนี้จังหวัดมุ่งพัฒนาอย่างมีเสถียรภาพเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความพอเพียงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนสำหรับด่านศุลกากรสะเดาถือเป็นด่านพรมแดนทางบกที่มีมูลค่าการนำเข้าส่งออกสูงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศและเป็นเส้นทางโลจิสติกสำคัญที่เชื่อมโยงการค้าระหว่างไทยกับมาเลเซียโดยปัจจุบันการปฏิบัติงานใช้ระบบ National Single Window เชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงานและผู้ประกอบการรวมถึงเชื่อมโยงข้อมูลบางส่วนกับประเทศสมาชิกอาเซียนผ่านระบบอาเซียน Single Window พร้อมบูรณาการการทำงานในรูปแบบ One Stop Service ด้วยระบบ Custom Immigration Quarantineหรือ CIQ ร่วมกับหน่วยงานศุลกากรตรวจคนเข้าเมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ในปีงบประมาณ2519ในช่วง11เดือนด่านศุลกากรสะเดาจัดเก็บรายได้แล้ว 2,423 ล้านบาทจากเป้าหมาย 2,400 ล้านบาทพร้อมจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มประมาณ 5,700 ล้านบาทภาษีสรรพสามิตประมาณ 1,100 ล้านบาทและภาษีมหาดไทยกว่า100ล้านบาทขณะที่มีมูลค่าการนำเข้าประมาณ 250,000 ล้านบาทและส่งออกประมาณ 320,000 ล้านบาทด้านการเดินทางมีผู้เดินทางเข้าออกในช่วง11เดือนกว่า5ล้านคนรถยนต์ส่วนบุคคลกว่า 770,000 คันและรถสินค้ากว่า 400,000 คันสินค้านำเข้าสำคัญได้แก่ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขณะที่สินค้าส่งออกสำคัญได้แก่ผลิตภัณฑ์จากการผลิตในประเทศและสินค้าประเภทยางด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 1,500 ล้านบาทแล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2566 และเปิดให้บริการเต็มรูปแบบประกอบด้วยคาร์โก้เทอร์มินอลมีช่องตรวจสินค้าขาเข้าขาออกด้านละ8ช่องเครื่องเอ็กซเรย์แบบฟาสต์แกน2เครื่องตรวจรถได้ภายในประมาณ 10-20 วินาทีต่อคันเครื่องชั่งน้ำหนัก2เครื่องและพื้นที่รองรับรถบรรทุกไม่น้อยกว่า300คันส่วนอาคาร CIQ Passenger Terminal มีช่องตรวจผู้เดินทางขาเข้าและขาออกด้านละ11ช่องพร้อมเครื่องเอ็กซเรย์สัมภาระ3เครื่องและบอดี้สแกนเนอร์1เครื่องนอกจากนี้ด่านศุลกากรสะเดายังเป็นด่านนำร่องระบบ Cross Border Vehicle System หรือ CBV ซึ่งช่วยผู้เดินทางยื่นข้อมูลล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์และเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมศุลกากรเพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการผ่านแดนเพราะมีโครงการถนนเชื่อมโยงชุมชนด่านนอกกับด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน2569เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเดินทางและสนับสนุนการค้าชายแดนไทยมาเลเซียจากนั้นคณะกรรมาธิการ
ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานของด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ทั้งกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานของด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่การใช้ระบบ National Single Window ระบบศุลกากรดิจิทัลตลอดจนการเชื่อม

0: ยงระบบโลจิสติกระหว่างไทยและมาเลเซียซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญด้านการค้าชายแดนของประเทศหลังจากนั้นคณะกรรมการมีกำหนดเดินทางไปศึกษาดูงานณด่านศุลกากรประดังเบซาเพื่อเยี่ยมชมกระบวนการขนส่งสินค้าทางรางการตรวจปล่อยสินค้าและการเชื่อมโยงระบบโลจิสติกระหว่างไทยและมาเลเซียลักษณัยเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
1: ค่ะขอบคุณดีเจลักษณัยด้วยนะคะจากอสมทสงขลาค่ะไปกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างนะคะก็มีเรื่องของการนำส่วนราชการลงพื้นที่นะคะที่นำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนให้บริการประชาชนแบบครบวงจรนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชมุ่งดูแลประชาชนถึงพื้นที่จัดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนนำหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายออกให้บริการประชาชนแบบครบวงจรค่ะทั้งด้านสาธารณสุขด้านการเกษตรด้านการปกครองและบริการจากหน่วยงานต่างๆเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแล้วก็แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่นะคะโดยเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาค่ะที่ศาลาประชาคมอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชนายสมชายลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยนายประสูติหอมบันเทิงปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราชและนางสลิตาเสนาในอำเภอเฉลิมพระเกียรติได้นำส่วนราชการระดับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะร่วมกันจัดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำปีงบประมาณปีพุทธศักราช2569ซึ่งก็มีประชาชนร่วมรับบริการจำนวนมากค่ะภายในงานมีการนำหน่วยงานราชการและหน่วยบริการเคลื่อนที่จากส่วนราชการต่างๆมาร่วมกันออกบูธนะคะและให้บริการประชาชนแบบครบวงจรค่ะทั้งด้านให้คำปรึกษาด้านสุขภาพการบริการจากฝ่ายปกครองงานด้านการเกษตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนตลอดจนการให้ข้อมูลและบริการหน่วยงานภาครัฐนอกจากนี้เหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้มีการมอบถุงยังชีพจำนวน200ถุงให้กับกลุ่มเปราะบางและมอบโฉนดที่ดินจำนวน9แปลงซึ่งโครงการดังกล่าวก็มุ่งนำบริการของภาครัฐไปถึงประชาชนในพื้นที่ลดภาระในการเดินทางพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สะท้อนปัญหาและความต้องการโดยตรงเพื่อให้ส่วนราชการสามารถที่จะนำข้อมูลไปแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพของประชาชนนะคะได้อย่างตรงจุดภายใต้แนวคิดสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนสะท้อนการทำงานของจังหวัดนะคะที่มุ่งให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการของภาครัฐได้อย่างทั่วถึงและก็เท่าเทียมกันค่ะซึ่งการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็น1กลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการทำงานของภาครัฐเชิงรุกนำบริการและความช่วยเหลือไปถึงประชาชนในพื้นที่พร้อมกับสร้างความใกล้ชิดและความเชื่อมั่นระหว่างภาครัฐกับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมนะคะ
2: ภาคใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายตาย
3: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังภาคใต้บ้านเราย
1: ังคงติดตามกันอยู่นะคะในเรื่องราวข่าวสารในปักใต้ค่ะปักใต้บ้านเรานะคะยังอยู่ที่นครศรีธรรมราชค่ะรองผู้ว่าธีรพงษ์เปิดโครงการสัมมนาวิชาการจากงานประจำสู่งานวิจัยนวัตกรรมสร้างสรรค์สู่สุขภาวะที่ยั่งยืนจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปีงบประมาณปีพุทธศักราช2569นะคะโดยเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาในช่วงเวลา10นาฬิกานะคะณห้องบงกตรัฐโรงแรมเดอะทวินโลตัสนครศรีธรรมราชนายสมชายลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้มอบหมายให้นายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเป็นประธานสำหรับพิธีเปิดโครงการสัมมนาวิชาการจากงานประจำสู่งานวิจัยนวัตกรรมสร้างสรรค์สู่สุขภาวะที่ยั่งยืนจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปีงบประมาณปีพุทธศักราช2569ซึ่งก็มีนายแพทย์สุทธิพจน์ชยนัทพงศ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสาธารณสุขอำเภอผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและบุคลากรทางสาธารณสุขก็เข้าร่วมพิธีนะคะปัจจุบันระ

ระบบสุขภาพไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายรอบด้านทั้งการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและการระบาดวิทยาของโรคตลอดจนข้อจำกัดด้านงบประมาณของภาครัฐกระทรวงสาธารณสุขจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเลิศด้านบุคลากรและด้านบริการโดยส่งเสริมให้บุคลากรสาธารณสุขนำองค์ความรู้จากการปฏิบัติงานประจำมาพัฒนาต่อยอดเป็นงานวิจัยหรือที่รู้จากกันในชื่อ R2R นะคะหรือว่า Routine to Research ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่องและการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านสุขภาพซึ่งก็เป็นกลไกสำคัญในการที่จะยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขให้กับประชาชนอย่างไรก็ตามจากการทบทวนสถานการณ์ในพื้นที่นะคะก็พบว่าแม้บุคลากรสาธารณสุขในจังหวัดนครศรีธรรมราชจะมีผลงานวิจัย R2R ผลงาน CQI นะคะก็คือการพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่องและนวัตกรรมด้านสุขภาพเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากแต่ว่ายังขาดเวทีกลางระดับจังหวัดที่เปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีการนำเสนอได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานอย่างต่อเนื่องรวมทั้งยังขาดเวทีเชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวัลในระดับภาคและระดับประเทศอย่างเป็นระบบสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะได้เป็นเวทีในการนำเสนอเป็นเวทีในการประกวดผลงานวิชาการเผยแพร่องค์ความรู้และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรและหน่วยงานที่มีผลงานโดดเด่นซึ่งก็จะเป็นการสร้างขวัญสร้างกำลังใจและส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์กรให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไปค่ะซึ่งผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้นะคะก็ประกอบไปด้วยบุคลากรสาธารณสุขในสังกัดของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลชุมชนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและหน่วยงานเครือข่ายด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้นจำนวน300คนค่ะกิจกรรมภายในงานก็มีการประกวดผลงานวิชาการ5ประเภทมีการจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆจำนวน6บูธมีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมกับมีพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรและก็หน่วยงานที่มีผลงานโดดเด่นในระดับเขตระดับภาคและระดับประเทศค่ะไปกันที่จังหวัดตรังค่ะตรังอนุมัติงบเสริมทัพท่องเที่ยวชุมชนดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางเข้าแก้มลิงหนองกกนะคะซึ่งจังหวัดตรังค่ะก็ได้มีการเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในระดับชุมชนโดยนายทรงกฎสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนะคะก็ได้อนุมัติงบประมาณให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาท่ามใต้นะคะอ่านผิดหรือเปล่าไม่แน่ใจขออภัยด้วยนะคะซึ่งก็ได้ดำเนินโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการท่องเที่ยวล่าสุดนะก็ได้ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะบริเวณเส้นทางเชื่อมเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวโครงการแก้มลิงหนองกกนะคะซึ่งก็อยู่ในพื้นที่ของอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังนะคะสำหรับการดำเนินติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในครั้งนี้ก็ส่งมอบเรียบร้อยพร้อมใช้งานทำให้ประชาชนนักท่องเที่ยวก็สามารถเดินทางเข้าสู่พื้นที่โครงการแก้มลิงหนองกกนะคะหรือว่าเขาต่อยไหได้อย่างสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าในเส้นทางมีความมืดนะคะความปลอดภัยก็อาจจะมีน้อยแต่ถ้าเกิดมีเรื่องของแสงสว่างเข้าไปเสริมทับในการเข้าพื้นที่ของสถานที่ท่องเที่ยวนะคะอันนี้ก็จะทำให้เกิดความสะดวกเกิดความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวนั่นเองนะคะก็เป็นโครงการดีๆนะคะจากจังหวัดตรังค่ะช่วงเวลาของรายการปักใต้บ้านเราช่วงนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ฟังนะคะพรุ่งนี้ค่ะกลับมาติดตามข่าวสารต่างๆได้ใหม่นะคะในช่วงเวลาเที่ยงครึ่ง 12:30 น.ถึง 13:00 น.ทางเครือข่ายวิทยุอสมท.ที่เราออกอากาศครอบคลุมทั่วภาคใต้นะคะคุณผู้ฟังต้องการจะฝากการประชาสัมพันธ์หรือจะลงโฆษณาผ่านสื่อวิทยุอย่าลืมนะคะว่าติดต่อได้ที่นักจัดรายการที่สถานีวิทยุอสมท.ที่คุณผู้ฟังรับฟังอยู่ได้เลยนะคะวันนี้รายการปัก
คใต้บ้านเรากับเจ้าป้าดีเจวรรณาก็หมดเวลาเพียงเท่านี้เหมือนเดิมนะคะว่าพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงอยากรู้เรื่องราวปักใต้บ้านเราต้องฟังรายการปักใต้บ้านเรา

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองวรสิทธิ์เดินหน้าผลักดันแก้ปมสอบท้องถิ่นต่อเนื่องเตรียมนำกรอบบรรจุรอบสีหาหรือกองกลาง17กันยายนนี้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าผลักดันการแก้ไขปัญหาการสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้เดินหน้าต่อหลังจากกระทรวงมหาดไทยเร่งตรวจสอบและดำเนินการกับกรณีการทุจริตสอบแข่งขันโดยเตรียมนำประเด็นกรอบเวลาการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4เข้าหาหรือในที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางในวันที่17กันยายนนี้สำหรับกรอบการทำงานของนายวรสิทธิ์ต้องการให้การแก้ปัญหาเดินหน้าไปพร้อมกันทั้งการจัดการผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตตามข้อเท็จจริงและหลักฐานการดูแลเรื่องสอบแข่งขันโดยสุจริตซึ่งมีสิทธิ์ตามกระบวนการไม่ให้ต้องเสียโอกาสจากปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นายวรสิทธิ์วางเป้าหมายว่าการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4ต้องการให้สามารถเดินหน้าได้ภายในเดือนตุลาคมนี้โดยการประชุมกองกลางวันที่17กันยายนจะเป็นขั้นตอนสำคัญในการหารือกรอบเวลาและรายละเอียดการดำเนินการก่อนเข้าสู่ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไปประเด็นสำคัญที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมนำเข้าสู่การหารือกับกองกลางประกอบด้วย4เรื่องได้แก่1กรอบเวลาการเรียกบรรจุรอบที่4หาหรือแนวทางและกรอบเวลาเพื่อให้สามารถเดินหน้าการเรียกบรรจุตามเป้าหมายภายในเดือนตุลาคม2569 2การดูแลผู้บรรจุในรอบที่1ถึง3ที่ได้รับผลกระทบ3การจัดการบัญชีและตำแหน่งไม่ให้กระทบต่อผู้มีสิทธิ์โดยสุจริตและ4ความชัดเจนหลังการประชุมเมื่อกองกลางพิจารณาแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำมติและแนวทางไปดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปสภาถูกรายงานกกต.ประจำปี2567ถึง2568วางกรอบ5ชั่วโมงก่อนลุยยติด่วนแก้ปัญหาชายแดนใต้การประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมภายหลังเปิดให้สมาชิกหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแล้วเข้าสู่วาระการพิจารณารับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำปีงบประมาณ2567และ2568โดยมีนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.และคณะขึ้นชี้แจงรายงานผลการดำเนินงานนายร่มธรรมขำนุรักษ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยตัวแทนวิปรัฐบาลแจ้งต่อที่ประชุมวันนี้ว่ามีวาระพิจารณา2เรื่องคือรับทราบผลปฏิบัติงานของกกต.และยติด่วนด้วยวาจาเรื่องการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งสมาชิกสนใจอภิปรายจำนวนมากมีการกำหนดกรอบเวลาหลังจากการหารือกับวิปฝ่ายค้านโดยในวาระพิจารณารายงานของกกต.มีการพูดคุยการพิจารณา5ชั่วโมงแบ่งฝ่ายละ2ชั่วโมง30นาทีส่วนยติด่วนเรื่องการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้เวลา3ชั่วโมง30นาทีขณะที่นายภริศวัชิรศิลป์ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านตั้งข้อสงสัยว่าเหตุใดต้องกำหนดระยะเวลาตายตัวว่าพิจารณา2เรื่องจะต้องจบภายใน8ชั่วโมง30นาทีซึ่งหากมีสมาชิก2ฝ่ายต้องการอภิปรายเกินเล็กน้อยไม่จำเป็นต้องบีบเวลาตามที่วิปรัฐบาลบอกและพร้อมที่จะแบ่งเวลาอย่างเป็นธรรมทุกฝ่ายและไม่เห็นเหตุจำเป็นต้องปิดประชุมในเวลา 19:00 น.จากนั้นนายสุพลชี้แจงว่าตนใช้คำว่าโดยประมาณ5ชั่วโมงในวาระรับทราบกกต.และยติไฟใต้อีก3ชั่วโมงโดยประมาณเพียงแต่ในการบริหารเวลาในวาระแรกจะบริหารเวลากันอย่างไรในประมาณ5ชั่วโมงจะเกินไปเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรบิ๊กรานนำทีมบุกทลายแก๊งโดมินิกข้ามชาติรวบพ่อจีนปลอมตัวเป็นเมียนมาสวมสิทธิ์ไทยโยงทรัพย์600ล้านณัฐนันท์สิริสันติวรกุลรายงานครับ
1: วันนี้คน

ตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในอำนาจเจริญศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนำทีมเข้าตรวจค้นและแถลงผลการจับกุมเครือข่ายต่างด้าวใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือนอมินีเปิดบริษัทยานรถจักรยานยนต์บางหน้าในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครรวม3 แห่งมีทุนจดทะเบียนรวมกว่า191ล้านบาท

0: และใช้คนไทยเป็นผู้ถือหุ้นแทนเพื่ออำพรางตัวเจ้าของที่แท้จริงขณะเดียวกันยังตรวจพบลูกชายของผู้ต้องหาใช้บัตรประชาชนไทยโดยมิชอบมีข้อมูลยืนยันเป็นบุคคลสัญชาติจีนโดยมีหญิงไทยชาวอำเภอเชียงดาวให้สมสิทธิ์ใช้ชื่อลูกชายที่ตายไปเมื่อตอนอายุ5ขวบเบื้องต้นตำรวจเข้าตรวจค้นและจับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมยึดเอกสารสำคัญจำนวนมากและอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์หลักฐานเพิ่มเติมรวมถึงการตรวจ DNA เพื่อยืนยันความเชื่อมโยงทางสายเลือดพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าผู้ต้องหารายนี้มีความซับซ้อนมากในการเข้ามายึดครองและทำกิจการในประเทศไทยทั้งการใช้นอมินีและการสมสิทธิ์ทุจริตทะเบียนราษฎร์ซึ่งเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศและเป็นช่องทางของอาชญากรรมหลายรูปแบบจึงจะเร่งขยายผลดำเนินคดีผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดพร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนหากพบเบาะแสการสมสิทธิ์หรือการใช้คนไทยถือครองทรัพย์สินแทนต่างด้าวสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1599ตลอด24ชั่วโมงพร้อมกันนี้ก็ขอย้ำจุดยืนของตำรวจว่าจะไม่ปล่อยให้คนพวกนี้มีความสุขบนพื้นแผ่นดินไทยไม่ปล่อยให้ใครใช้แผ่นดินไทยเป็นฐานฟอกตัวฟอกเงินอย่างเด็ดขาดณัฐนันท์ ศิริสันติวรกุลสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสมุทรสาครค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิรินะ

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
3: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
4: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออน

0: โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: จังหวัดนครศรีธรรมราชยกทัพสินค้าโอท็อปทั้งอ่าวไทยใหม่เลือกช็อปในงานมหกรรมโอท็อปอ่าวไทยใจกลางเมืองนครหน้าสนามหน้าเมืองนครระหว่างวันที่15ถึง24กันยายน2569เลือกซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการลิ้มรสสุดยอดผลิตภัณฑ์โอท็อปชมคอนเสิร์ตจากศิลปินเลือกซื้อสินค้าตั้งแต่10นาฬิกาถึง21นาฬิกาในโดมแอร์เย็นสบายพบกัน15ถึง24กันยายนนี้จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
2: บุหรี่ไฟฟ้าทำลายสุขภาพอย่าหลงเชื่อหรือตกเป็นเหยื่อโฆษณาที่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ไม่อันตรายต่อสุขภาพหรือเป็นสินค้าทางเลือกในการช่วยเลิกสูบบุหรี่ลดละเลิกเพื่อสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงของตัวท่านเองและคนรอบข้าง
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อัปปมาทะความไม่ประมาท

0: คือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติMCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนโซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก

0: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
3: ทานอาหารให้หมดจานขยะจากอาหารถูกทิ้งให้เป็นขยะรอวันเน่าเสียกลายเป็นก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศถึง 8% ในประเทศไทยมีขยะอาหารคิดเป็น 64% ของขยะทั้งหมดยิ่งเรากินอาหารเหลือเยอะการสร้างก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศจะมากขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัวการปรับพฤติกรรมเล็กๆที่สร้างได้ด้วยตัวเองที่บ้านก็มีส่วนช่วยลดโลกร้อนได้แล้วสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Greenช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวปัจจุบันนี้ต้นไม้ถูกตัดถอนไปเป็นจำนวนมากทำให้ปริมาณพื้นที่สีเขียวบนโลกลดน้อยลงการปลูกต้นไม้จึงช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มปริมาณออกซิเจนให้มีใช้กันอย่างเพียงพอกับทุกชีวิตเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
4: แต่ก่อนเป็นคนสุขภาพไม่ค่อยดีปวดหัวบ่อยอ่อนเพลียก็ง่ายท้องอืดประจำสารพัดโรครุมเร้าเลยล่ะค่ะพอสุขภาพไม่ดีจิตใจก็พลอยแย่ไปด้วยมีวันหนึ่งได้อ่านหนังสือเขาบอกวิธีคิดบวกช่วยได้คิดไม่ถึงเลยนะคะว่าการคิดบวกช่วยให้สุขภาพจิตเราดีขึ้นและยังพลอยทำให้สุขภาพร่างกายดีตามไปด้วยโรคต่างๆที่เคยเป็นก็ค่อยๆหายไปไม่กลับมาเป็นอีกเลยค่ะ
5: Mcot Radio Network ร่วมสนับสนุนชีวิตคิดบวก
2: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้
5: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้ในยามที่เกิดความขัดแย้ง
6: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้มีความคิดเห็นที่ต่างกัน
5: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้ชาติผ่านพ้นทุกวิกฤต
6: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้สังคมไทยของเราอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
5: Mcot Radio Network ร่วมสร้างชาติไทยให้เข้มแข็งด้วยหัวใจรักชาติของคนไทย
7: เพราะโลกเปรียบเสมือนบ้านของมนุษย์ทุกคนแต่ทุกวันนี้บ้านที่เราอยู่กำลังเต็มไปด้วยขยะที่มากมายมหาศาล
8: ทั่วโลกใช้ถุงพลาสติกเฉลี่ยทุก1นาที1ล้านใบประเทศไทยเฉลี่ย1คนทำให้เกิดขยะ 1.14 กิโลกรัมต่อวันขยะมากขึ้นปัญหาการกำจัดก็เพิ่มขึ้นครับ
7: ขยะคิดก่อนใช้ใส่ใจก่อนทิ้งด้วยนะคะ
5: Mcot Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
9: ผมจะปลูกฝังให้ลูกๆช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสผู้ที่กำลังเดือดร้อนด้วยการสมัครเป็นจิตอาสาผมคิดว่าสิ่งนี้จะช่วยบ่มเพาะความเสียสละไม่เห็นแก่ตัวเข้าใจและเห็นใจผู้อื่นส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนผมว่าการสร้างรากฐานแห่งจิตสำนึกที่ดีจะช่วยสร้างสังคมที่ดีได้ครับ
5: Mcot Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด

0: ผมเป็นคนไทยเกิดบนผืนแผ่นดินไทยรักและภูมิใจความเป็นไทยผมว่าสำนึกรักในแผ่นดินเกิดเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนมีอยู่แล้วเมื่อเรามีหัวใจที่รักชาติแบบเดียวกันนี่คือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้ประเทศชาติเดินหน้าพัฒนาได้อย่างยั่งยืนสังคมไทยของเราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขอีกด้วยครับ
1: MCOT Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
2: ห่วงใยใส่ใจดูแลกันอาหารและน้ำเป็นสิ่งจำเป็นต่อร่างกายช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันห่างไกลโรคด้วยค่ะคนเราจึงควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ทานผักผลไม้สมุนไพรเช่นขิงตะไคร้ซึ่งมีแร่ธาตุและวิตามินที่จะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายและดื่มน้ำสะอาดให้ได้วันละ8แก้วตามที่ร่างกายต้องการด้วยนะคะ MCOT Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
3: ผมชอบทานต้มยำกุ้งครับ
4: ดิฉันชอบทานแกงมัสมั่นอาหารไทยที่ติดอันดับอาหารอร่อยที่สุดในโลก
5: อาหารไทยภูมิปัญญาของคนไทยที่ได้สั่งสมและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นรังสรรค์จากวัตถุดิบสมุนไพรพื้นบ้านนานาชนิดความประณีตบรรจงในการปรุงอาหารทำให้ได้รสชาติที่มีคุณลักษณะโดดเด่นจนเป็นที่นิยมของคนทั่วโลก MCOT Radio Network ร่วมภาคภูมิใจความเป็นไทยเอกลักษณ์ของชาติไทย
6: ขอโทษครับ
7: ไม่เป็นไรครับอย่าคิดมาก
8: ขอบคุณค่ะ
7: ไม่เป็นไรครับเราคนไทยต้องช่วยเหลือกัน
5: คำขอโทษขอบคุณใช้ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ด้วยการกล่าวคำขอโทษขอบคุณและพร้อมให้อภัยมีน้ำใจให้แก่กัน
9: โซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกซ์ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
10: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
1: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
11: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
12: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
11: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
1: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
2: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
13: ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายช่วยให้คนเราเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นส่งผลให้มีพละกำลังเพิ่มขึ้นช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะ MCOT Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
14: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่ม

0: ร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วย

แค่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานม

0: ังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
1: ฮิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
2: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
0: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังเป็นเหตุให้คนอื่นและสังคมต้องเดือดร้อนไปด้วย MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมที่ดีที่มีฮิริโอตัปปะ
3: เตือนภัยเสียงแปลกอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหลอกทำธุรกรรมด้านการเงินทางโทรศัพท์โปรดอย่าหลงเชื่อทำตามเป็นอันขาดจะไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐติดต่อทางโทรศัพท์ให้ประชาชนทำธุรกรรมด้านการเงินเจ้าหน้าที่รัฐจะมีหนังสือราชการติดต่อนัดหมายในสถานที่ราชการเท่านั้นเช็คให้ชัวร์ก่อนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
4: Mcot Radio Networkพร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาครวม47สถานีในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ Mcot Radio Network ด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว
5: จุดแข็งของสมทคือองค์ความรู้ที่สะสมมากว่า70ปีเรามีความพร้อมทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นความพร้อมในเรื่องของบุคลากรความพร้อมในเรื่ององค์ความรู้หรือโนว์ฮาวความพร้อมในเรื่องของเทคโนโลยีและความพร้อมในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลายเราอยากให้ทุกท่านมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของวิทยุอสมทนะครับเรายังคงความเป็นเครือข่ายระดับชาติขอให้ทุกท่านเชื่อใจวางใจในอสมทครับ
4: Mcot Radio Network ด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง Mcot Radio Network ด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ Mcot Radio Network เป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
0: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้ในยามที่เกิดความขัดแย้ง
6: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้มีความคิดเห็นที่ต่างกัน
7: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้ชาติผ่านพ้นทุกวิกฤต
6: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้สังคมไทยของเราอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
0: Mcot Radio Network ร่วมสร้างชาติไทยให้เข้มแข็งด้วยหัวใจรักชาติของคนไทย
8: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Greenรักษารถยนต์ด้วยการเปลี่ยนไส้กรองเพื่อช่วยลดปัญหาการเกิดควันดำเนื่องจากไส้กรองอากาศที่สกปรกจะทำให้การไหลของอากาศที่สะอาดทำได้น้อยลงมีผลต่อการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ด้วยเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
9: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
0: สังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
1: ฮิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
2: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
0: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังเป็นเหตุให้คนอื่นและสังคมต้องเดือดร้อนไปด้วย Mcot Radio Network ร่วมสร้างสังคมที่ดีที่มีฮิริโอตัปปะ
10: รู้หรือไม่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้าง

0: นี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองศาลไม่รับฟ้องโจ๊กฟ้องบิ๊กเต่าหมิ่นประมาทใส่ความตบลูกน้องที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลนัดฟังคำสั่งไต่สวนมูลฟ้องคดีหมายเลขดำที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบอำนาจให้ทนายความส่วนตัวยื่นฟ้องพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา91 326 328 332กรณีพลตำรวจตรีจรูญเกียรติได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อมวลชนผ่านช่องทาง YouTube และรายการโทรทัศน์ต่างๆให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบเมื่อวันที่20 มกราคม 2569และวันที่30 มกราคม 2569ในทำนองว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ตบลูกน้องยศพันตำรวจโทและมีลูกน้องคนถูกทำร้ายจิตใจทำให้กลายเป็นซึมเศร้านอกจากนี้มีลูกน้องอีกคนซึ่งตนไม่แน่ใจว่าหมายถึงลูกน้องทั้ง17คนหรือไม่แต่จากการตรวจสอบรายงานแพทย์ต่างๆไม่พบข้อที่จริงตามที่ให้สัมภาษณ์การให้สัมภาษณ์ดังกล่าวจึงเป็นการใส่ความพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ผ่านการบันทึกภาพกระจายภาพกระจายเสียงเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบทำให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เสื่อมเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นเกลียดชังข้อมูลไม่เป็นความจริงจึงยื่นฟ้องต่อศาลอาญาเมื่อวันที่17 เมษายน 2569ศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานของโจทก์ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่าคดียังไม่มีมูลเพียงพอที่จะประทับฟ้องคดีไว้พิจารณาพิพากษายกฟ้องวชรพลสั่งเร่งแก้ปลาหมอคางดำเขื่อนลำเปาเผยเตรียมลงพื้นที่เองสัปดาห์นี้ลั่นต้องการอย่างเดียวคือทำให้จบเร็วมีประสิทธิภาพนายวชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด29หน่วยงานเข้าร่วมนายวชรพลกล่าวว่าวันนี้มีวาระสำคัญคือการรายงานสถานการณ์ว่าที่ผ่านมาเกิดอะไรบ้างและมาตรการของกรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอะไรไปบ้างรวมถึงสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคตจะทำอะไรบ้างในส่วนที่กรมประมงได้เตรียมงบประมาณไว้ภายใต้ข้อจำกัดที่ค่อนข้างน้อยวงเงิน15ล้านบาทในการบริหารสถานการณ์เร่งด่วนเช่นที่เขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ก็แบ่งหลายมาตรการภายใต้วงเงินนี้และในที่ประชุมหลายหน่วยงานก็เห็นชอบที่จะผลักดันในการขอใช้งบประมาณงบกลางซึ่งล่าสุดน่าจะเหลือเกือบ350 ล้านบาทที่ครม.เคยอนุมัติไว้นายวชรพลกล่าวว่าต้องการอย่างเดียวคือทำให้จบทำให้เร็วทำให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดยกตัวอย่างในคำสั่งศาลที่ให้เวลา180วันภายใต้นโยบายของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกว่าไม่จำเป็นต้องรอว่าคำสั่งศาลมีผลอย่างไรแต่ต้องทำอย่างเร่งด่วนดังนั้นในฐานะกำกับดูแลกรมประมงจะลงไปดูด้วยตนเองและวางกำลังวางแผนกับทีมงานว่าจะลงไปจุดใดบ้างและวันไหนแต่ยืนยันภายในสัปดาห์นี้อย่างแน่นอนมาริกาตรวจฝ้าสภาเรียกความเชื่อมั่นราชการและเจ้าหน้าที่นางสาวมาริกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ตรวจโรงอาหารรัฐสภาฝั่งสสหลังเกิดกรณีฝ้าโรงอาหารถล่มลงมาว่าตนลงมาดูซึ่งมีการซ่อมแซมเสร็จแล้วส่วนมีปัญหาเรื่องของน้ำซึมทำให้ฝ้าถล่มลงมาหรือไม่นั้นนางสาวมาริการะบุว่าต้องถามวิศวกรหรือกรมโยธาแต่เรามาดูว่าตอนนี้ซ่อมเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ 100% แต่อย่างน้อยก็มีการแก้ไขแล้วและจะมีการหาวิธีแก้ไขต่อไปนางสาวมริกายอมรับว่ายังเป็นห่วงในทุกจุดเพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วแต่ในวันนี้มีการดูแลทันท่วงทีพอฝ้าร่วงลงมาก็มีเจ้าหน้าที่มาดูแลซึ่งถือว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีเมื่อถามว่าอยากให้เรียกความมั่นใจให้กับประชาชนที่มาทานข้าวโรงอาหารสภาหรือไม่นางสาวมริกากล่าวสั้นๆว่าก็ต้องมาอยู่แล้วทีนี้ก่อนเดินทางกลับขึ้นไปห้องประชุมนางสาวมริกาได้ทราบเสียงสะท้อนจากประชาชนว่ามีกลิ่นคล้ายขยะลอยเข้ามาที่โรงอาหารจึงได้มีการสั่งการให้ผู้ที่ดูแลแก้ปัญหาในพื้นที่นี้โดยเร็ว
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่

0: ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
1: ยาสีฟันเทพไทย

0: อีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
0: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
2: ู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เพราะโลกเปรียบเสมือนบ้านของมนุษย์ทุกคนแต่ทุกวันนี้บ้านที่เราอยู่กำลังเต็มไปด้วยขยะที่มากมายมหาศาล
7: ทั่วโลกใช้ถุงพลาสติกเฉลี่ยทุก1นาที1ล้านใบประเทศไทยเฉลี่ย1คนทำให้เกิดขยะ 1.14 กิโลกรัมต่อวันขยะมากขึ้นปัญหาการกำจัดก็เพิ่มขึ้นครับ
6: ขยะคิดก่อนใช้ใส่ใจก่อนทิ้งด้วยนะคะ
8: MCOT Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
9: บุหรี่ไฟฟ้าทำลายสุขภาพอย่าหลงเชื่อหรือตกเป็นเหยื่อโฆษณาที่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ไม่อันตรายต่อสุขภาพหรือเป็นสินค้าทางเลือกในการช่วยเลิกสูบบุหรี่ลดละเลิกเพื่อสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงของตัวท่านเองและคนรอบข้าง

M-Cord Radio Network อสมท.พัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการ Radio โอห้างโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขต

ตอนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงของเรดิโอโอห้างกับศูนย์การค้าโคลอเซียมพัทลุงค่ะนัดช็อปนั่นหม่ำนัดดูหนังนัดกันที่โคลอเซียมนะคะโคลอเซียมความสุขของคุณดูแลกันนะคะอีก1ชั่วโมงสำหรับในช่วงเวลา14นาฬิกานะคะไปจนถึง15นาฬิกาค่ะผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 นะคะกับอสมทพัทลุงกันด้วยแนะนำนะคะโปรวันนี้หลายท่านที่ถามถึงนะคะเสื้อแอโรจัดโปรแล้วนะคะจัดโปรลดสูงสุดถึง 50% นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่790 บาท850 บาทนะคะกับเสื้อผ้าบุรุษนะคะไม่ว่าจะเป็นสีพื้นหรือว่าเป็นลายนะคะแนะนำเลยนะคะเสื้อคอโปโลแล้วก็ยังมีเสื้อเชิ้ตแขนยาวเสื้อเชิ้ตแขนสั้นกับแอโรเนื้อผ้าระบายอากาศได้ดีบางเบาแห้งไวใส่สบายดูแลง่ายนะคะวันนี้ที่ลานโรนะคะกับแอโร่นะคะอีกหนึ่งแบรนด์เครื่องหนังกระเป๋ามาเวลนะคะวันนี้ผลิตจากหนังวัวแท้ราคาพิเศษเริ่มต้นที่80 บาทใครมองหากระเป๋าถือกระเป๋าสะพายหรือว่าจะเป็นกระเป๋าต่างๆนะคะในช่วงส่งเกษียณอายุราชการนะคะแนะนำเลยกระเป๋ามาเวลนะคะวันนี้จัดโปรสำหรับทุกท่านต้อนรับส่งท้ายเกษียณอายุราชการกันนะคะแล้วก็ยังมีผ้าขนหนูนะคะแบรนด์ชั้นนำผ้าขนหนูอย่างแบรนด์เรนฟลาวเวอร์นะคะราคาเริ่มต้น295 บาทว่าจะเป็นฟอลิน่าราคาเริ่มต้น59 บาทนะคะวันนี้จัดอยู่ในเซตในกล่องสวยงามเลยทีเดียวนะคะนอกเหนือจะมอบให้แก่การในช่วงเทศกาลวันสำคัญเกษียณอายุราชการวันเกิดกิจกรรมต่างๆนะคะหรือแม้แต่นะคะเป็นของรับไหว้ในช่วงงานวันมงคลสมรสนะคะแนะนำเลยกับผ้าขนหนูเรนฟลาวเวอร์แล้วก็ฟอลิน่านะคะช่วงนี้จัดโปรนะคะราคาพิเศษบริเวณลานโปรกับอีกหนึ่งแบรนด์นะคะในส่วนของยีนนะคะโกลเด้นซิบ้ายีนนะคะเป็นแบรนด์น้องต้องไม่บอกว่าน้องใหม่นะคะแต่ว่าเป็นที่นิยมกันอยู่ในโลกออนไลน์ตอนนี้นะคะมาจัดโปรที่บริเวณลานโปรให้กับทุกท่านราคาพิเศษจริงๆถือว่าเป็นการเปิดโปรนะคะที่จังหวัดพัทลุงของเรา299 บาทนะคะมีทั้งขากระบอกขาม้าทรงขาโก้ขาสั้นนะคะ299 บาทนะคะแล้วก็พิเศษเรามีโปรซื้อ1แถม1ด้วยนะคะที่ลานโปรเช่นเดียวกันอีกหนึ่งแบรนด์กับแบรนด์ H&M นะคะเสื้อผ้าหลากหลายสไตล์ทั้งชุดทำงานชุดลำลองแฟชั่นตามฤดูกาลนะคะโปรพิเศษซื้อ2ตัวในราคา300 บาทนะคะทั้งหมดนี้อยู่ลานโปรนะคะไปจุดเดียวได้ครบหมดเลยนะคะที่ลานโปรโมชั่นชั้น1โคลอเซียมพัทลุงนะคะโปรนี้จะอยู่กับเราจนถึงวันที่29 กันยายนนี้ค่ะ

0: ศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงพบกับโปรโมชั่นต้อนรับเกษียณวัยหนุ่มเสื้อผ้าสุภาพบุรุษแอโร่เนื้อผ้าระบายอากาศดีบางเบาแห้งไหวลดสูงสุด 50% เครื่องหนังสตรีมาเวลผลิตจากวัตถุดิบหนังวัวแท้พิเศษเริ่มต้น80บาทผ้าคุณหนูเรนฟลาวเวอร์ผลิตจากเส้นใยฝ้ายธรรมชาติราคาพิเศษเริ่มต้น295บาทผ้าคุณหนูฟอลีน่าสีสันสดใสน้ำหนักเบาแห้งไหวราคาพิเศษเริ่มต้น59บาท Golden Zebra ยีนราคาประหยัดทรงสวยลดสูงสุด 50% โปรโมชั่นพิเศษซื้อ1แถม1เสื้อผ้า H&M ชุดลำลองแฟชั่นตามฤดูกาลโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2ตัวในราคา300บาท 16-29 กันยายนนั้นลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซียมโคลิเซียมความสุขของคุณ
1: เป็นใครครับ
2: ความทรงจำของเฮนรี่หยุดอยู่ที่วันถูกรถชนทำให้ทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาเขาจะคิดว่าเป็นวันเกิดพ
0: ่อจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้หนังสไตล์โรแมนติกคอมเมดี้แฟมิลี่ในแบบที่คุณคิดถึงใบเชียร์ให้ลูซี่ติดติดและไปล
2: ุ้
0: นให้เฮนรี่จำลูซี่ให้ได้นำแสดงโดยณเดชน์คูกิมิยะเป็นเฮนรี่มินนี่นิชาเป็นลูซี่จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้ดูให้จบแล้วจะรู้ว่าเรื่องนี้ครบรถทุกแมวซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้7กันยายนนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
3: อ่ะมึงเล่าเลย
4: ป๋าเรา
3: ใครเล่าก็ได้ช่วยกันเล่าก็ได
0: ้สังเวยของบางอย่างต้องแลกปลุกตำนานอาถรรพ์หน้ากากนางรำและสมบัติที่ถูกสาปในสังเวยเตรียมพิสูจน์ความสยองที่โลกยินพร้อมจะกลืนกินวิญญาณประตูบ้านถูกล็อกและเจ้าของบ้านไม่ได้หลับอย่างที่คุณคิดคุณจะเอาชีวิตรอดได้ยังไงสังเวย9กันยายนนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
5: Nostalgia is reminiscing about a time that doesn't exist anymore.
0: สองสาวพลังรักเมจิกมนตราเสน่หาได้เวลาปลุกมนต์สะกดขึ้นมาจงร่ายมนต์เรียนสองสาวพลังรักเมจิกมนตราเสน่หาแม่มดสาวสองพี่น้องที่เติบโตมากับคุณป้าทั้งสองที่ไม่เหมือนใครหาทางรับมือกับอาถรรพ์ประจำตระกูลหาทางรับมือกับอาถรรพ์ประจำตระกูลซึ่งสาวให้ชายใดก็ตามที่มาหลงรักพบกับจุดจบอันน่าสะพรึงกลัวสองสาวพลังรักเมจิกมนตราเสน่ห์9กันยายนนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง

ไปต่อกันที่อิโตคินกันบ้างนะคะอิโตคินมาเปิดเคาน์เตอร์แล้วนะคะที่โคลิเซียมพัทลุงหลายท่านที่ต้องบอกว่าอยากจะได้เสื้อผ้าบูติกนะคะแนะนำเลยนะคะอิโตคินเนื้อผ้าใส่สบายนะคะแล้วก็พิเศษในช่วงนี้ช่วงแบบเปิดตัวต้องบอกช่วงเปิดตัวเปิดเคาน์เตอร์กับเรานะคะจัดโปรพิเศษสุดลด 50% แล้วก็มีสินค้าราคาพิเศษกันด้วยนะคะใครอยากจะได้เสื้อผ้าไว้ทำงานนะคะนึกถึงแบรนด์อิโตคินก็จะอยู่ที่ชั้น2นะคะของศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงนะคะจัดโปรสำหรับคุณผู้หญิงโดยเฉพาะแล้วก็เปิดเคาน์เตอร์ใหม่นะคะที่โคลิเซียมของเรานะคะแล้วก็วันนี้มีคัพเปอร์มาร์กนะคะคัพเปอร์มาร์กเครื่องสำอางคัพเปอร์มาร์กนะคะPerfect Skin Treatment ผิวสวยครบจบในเซตเดียวนะคะวันนี้รับฟรีไวเชอร์มูลค่า500บาทนะคะโปรตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคมนะคะกับฟรีพิเศษนะคะเป็นโปรพิเศษนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะดูแลผิวแนะนำเลยนะคะที่คาร์โบมาร์กนะคะโคลิเซียมพัทลุงค่ะ

0: ไปดูภาพยนตร์กันบ้างนะคะที่โรงภาพยนตร์โคลิเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุงนะคะวันนี้กับภาพยนตร์ที่อยู่ในโรงภาพยนตร์นะคะสำหรับทุกท่านนะคะที่อยากจะชมภาพยนตร์กันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสังเวยสองสาวพลังรักเมจิกโฮปแล้วก็คนทำห้ามรอดนะคะส่วนภาพยนตร์ที่จะเข้าโรงในวันที่17นะคะคือวันพรุ่งนี้นะคะกับเรื่องต้องบอกว่าอะไรนะกับเรื่องจีบซ้ำๆเฮนรี่นะคะซึ่งเป็นเรื่องที่นำแสดงโดยณเดชน์คุกิมิยะนะคะก็จะเป็นภาพยนตร์ใหม่หนังตลกนะคะน่าดูมากเลยทีเดียวก่อนที่จะไปชมที่หยดในช่วงของสิ้นเดือนนี้30กันยายนนะคะก็มาชมจีบซ้ำๆเฮนรี่ก่อนนะคะจากณเดชน์นะคะก็เป็นอีกภาพยนตร์หนึ่งตลกนะคะเป็นหนังครอบครัวแล้วก็คอมเมดี้ด้วยต้องไปดูกันนะคะที่โคลิเซียมพัทลุงราคาตัวหนังเพียงแค่100บาทนะคะนักเรียนนักศึกษา60บาทค่ะแล้วก็วันนี้พิเศษนะคะสำหรับโรงเรียนไหนอยากจะมาชมเป็นหมู่คณะเป็นกลุ่มเป็นเยอะๆนะคะในคราวเดียวกันก็จะมีราคาพิเศษให้กับท่านด้วยนะคะติดต่อโดยตรงได้เลยนะคะที่0639165392ค่ะ
1: เป็นใครครับ
2: ความทรงจำของเฮนรี่หยุดอยู่ที่วันถูกรถชนทำให้ทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาเขาจะคิดว่าเป็นวันเกิดพ
0: ่อจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้หนังสไตล์โรแมนติกคอมเมดี้แฟมิลี่ในแบบที่คุณคิดถึงไปเชียร์ให้ลูซี่จิกติดและไปลุ้นให้เฮนรี่จำลูซี่ให้ได้นำแสดงโดยณเดชน์คูกิมิยะเป็นเฮนรี่มินนี่นิชาเป็นลูซี่จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้ดูให้จบแล้วจะรู้ว่าเรื่องนี้ครบรสทุกแนวจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้7กันยายนนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
3: มึงเล่าเลย
4: ป๋าเรา
3: ใครเล่าก็ได้ช่วยกันเล่าก็ได
0: ้สังเวยของบางอย่างต้องแลกปลุกตำนานอาถรรพ์หน้ากากนางรำและสมบัติที่ถูกสาปในสังเวยเตรียมพิสูจน์ความสยองที่โลกยินพร้อมจะกลืนกินวิญญาณประตูบ้านถูกล็อกและเจ้าของบ้านไม่ได้หลับอย่างที่คุณคิดคุณจะเอาชีวิตรอดได้ยังไงสังเวย9กันยายนนี้ที่โคลิเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุง
5: Nostalgia is reminiscing about a time that doesn't exist anymore.
0: สองสาวพลังรักเมจิกมนตราเสน่หาได้เวลาปลุกมนต์สะกดขึ้นมาจงร่ายมนต์เรียนสองสาวพลังรักเมจิกมนตราเสน่หาแม่มดสาวสองพี่น้องที่เติบโตมากับคุณป้าทั้งสองที่ไม่เหมือนใครหาทางรับมือกับอาถรรพ์ประจำตระกูลหาทางรับมือกับอาถรรพ์ประจำตระกูลซึ่งสาวให้ชายใดก็ตามที่มาหลงรักพบกับจุดจบอันน่าสะพรึงกลัวสองสาวพลังรักเมจิกมนตราเสน่ห์9กันยายนนี้ที่โคลิเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุงศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงพบกับโปรโมชั่นต้อนรับเกษียณวัยหนุ่มเสื้อผ้าสุภาพบุรุษแอโร่เนื้อผ้าระบายอากาศดีบางเบาแห้งไวลดสูงสุด 50% เครื่องหนังสตรีมาเวลผลิตจากวัตถุดิบหนังวัวแท้พิเศษเริ่มต้น80บาทคุณหนูเรนฟลาวเวอร์ผลิตจากเส้นใยฝ้ายธรรมชาติราคาพิเศษเริ่มต้น295บาทผ้าคุณหนูฟอลีน่าสีสันสดใสน้ำหนักเบาแห้งไวราคาพิเศษเริ่มต้น59บาท Golden Zebra ยีนราคาประหยัดทรงสวยลดสูงสุด 50% โปรโมชั่นพิเศษซื้อ1แถม1เสื้อผ้า H&M ชุดลำลองแฟชั่นตามฤดูกาลโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2ตัวในราคา300บาท 16-29 กันยายนนั้นลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซียม

เซเว่นเซตกันบ้างนะคะเซเว่นเซตวันนี้นะคะก็มีเมนูใหม่นะคะให้ทุกท่านได้แบบไปลองทานกันนะคะกับเมนูบิงซูไอศกรีมโยเกิร์ตนะคะบิงซูรสนมอร่อยนุ่มละมุนพร้อมท็อปปิ้ง4แบบ4สไตล์เริ่มต้นเพียง99บาทนะคะก็จะมีโยเกิร์ตปีโป้บิงซูบ็อกซ์นะคะโยเกิร์ตอะโวคาโดน้ำผึ้งบิงซูบ็อกซ์โยเกิร์ตพร้อมบิสกิตคุกกี้ครั้นบิงซูบ็อกซ์แล้วก็โยเกิร์ตโมจิเผือกข้าวเหนียวนิลบิงซูบ็อกซ์นะคะวันนี้จนถึงวันนี้เป็นต้นไปนะคะที่เซเว่นเซ่นทั้ง2สาขาสาขาโคลอสเซียมพัทลุงและเซเว่นเซ่นสาขาโลตัสพัทลุงนะคะส่งท้ายกันแล้วล่ะค่ะในช่วงของเรดิโอโอห้างกับศูนย์การค้าโคลอสเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลอสเซียมนะคะโคลอสเซียมความสุขของคุณค่ะ

0: การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: Nakal Thai
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มชุดไทยพระราชนิยมชุดทีมชาติไทยขึ้นบิลบอร์ดกลางกรุงโตเกียวที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นวันนี้บนบิลบอร์ดจอใหญ่ได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดพิธีการนักกีฬาทีมชาติไทยในศึกเอเชียนเกม2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นที่ออกแบบโดยแบรนด์สิริวัณณวรีภายใต้คอนเซปต์ The Art of Unity หรือศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่งแบรนด์สิริวัณณวรีส่งออกแบบและส่งร่วมเป็นนางแบบพรีเซนต์ผลงานซึ่งในจอบิลบอร์ดดังกล่าวมีพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาในแคมเปญ นั้นด้วยทั้งใจกลางเมืองแหล่งเศรษฐกิจย่านกินซ่าชินจูกุและชิบูย่านอกจากนี้ยังมีชุดไทยพระราชนิยมแสดงบนบิลบอร์ดดังกล่าวด้วยโดยกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดงานชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practice of the Thai National Costume ระหว่างวันที่17-18กันยายน2569ณอาคารเฮียวเคกังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยในวันที่18กันยายนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงแบบชุดไทยพระราชนิยมขณะที่นางสาวสาบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมจะเดินทางไปร่วมงานดังกล่าวเพื่อเผยแพร่เกี่ยวกับชุดไทยสู่เวทีโลกซึ่งการจัดงานครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญในการผลักดันชุดไทยเพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกในเดือนธันวาคมนี้ตำรวจไม่ให้ประกันนักศึกษาอุเทนมือมีดที่แทงคู่อริบนรถไฟฟ้า BTS เผยเจ้าตัวมาสอนอกับกลุ่มเพื่อนแสดงความบริสุทธิ์ใจตำรวจจึงโชว์หมายจับรวบคาโรงพักความคืบหน้ากรณีเหตุทะเลาะวิวาทระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายกับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันบริเวณชั้น3สถานีรถไฟฟ้า BTS สยามเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้นักศึกษาปทุมวันถูกแทงบริเวณหลังได้รับบาดเจ็บ2รายล่าสุดตำรวจสน.ปทุมวันได้เบาะแสมือแทงจากภาพวงจรปิดจนทราบตัวผู้ลงมือก่อเหตุโดยเมื่อวานนี้กลุ่มนักศึกษาอุเทนที่ก่อเหตุได้มาแสดงตัวที่สน.ปทุมวันเมื่อตำรวจเห็นว่าหนึ่งในนั้นเป็นผู้ต้องหาจึงแสดงหมายจับเข้าจับกลุ่มนายวิชากรอายุ20ปีนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายซึ่งเจ้าตัวรับสารภาพว่าเป็นบุคคลในภาพที่ก่อเหตุและวิ่งหนีตำรวจจริงจากการสอบสวนทราบว่านักศึกษากลุ่มที่ก่อเหตุต้องการเดินทางมาแสดงความบริสุทธิ์ใจกับตำรวจเพื่อนำหลักฐานไปยืนยันกับทางกระทรวงอว.ว่าเหตุดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวข้องกับศึกสถาบันแต่เป็นปัญหาความแค้นส่วนตัวโดยในวันเกิดเหตุไม่ได้ตั้งใจไปดักรอแต่เป็นเหตุเฉพาะหน้าเมื่อเจอกลุ่มคู่อริจึงเกิดความคึกขนองอย่างไรก็ตามตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นและพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรพร้อมคัดค้านการประกันตัวโดยให้พนักงานสอบสวนคุมตัวไปฝากขังต่อศาลอาญากรุงเทพใต้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาหอ NBC ตกส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายเกิดอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ของสำนักข่าว NBC ตกขณะกำลังเกาะติดการรายงานข่าวอุบัติเหตุรถชนกันในนครลอสแอนเจลิสโดยนายกเทศมนตรีนครลอสแอนเจลิสเผยว่าในช่วงเวลา 17:00 นตามเวลาท้องถิ่นเกิดอุบัติเหตุรถชนกันระหว่างรถโดยสารประจำทางกับรถยนต์คันหนึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายและผู้บาดเจ็บหลายรายจากนั้นระหว่างที่เฮลิคอปเตอร์ข่าวจากหลายสำนักกำลังทำข่าวเฮลิคอปเตอร์ของสำนักข่าว NBCตกใกล้กับอาคารหลังหนึ่งก่อนจะลุกไหม้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด3รายและอีก2รายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่า70นายเร่งเข้าพื้นที่ปฏิบัติการเพื่อควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้ซึ่งภาพจากมุมสูงเผยให้เห็นซากเฮลิคอปเตอร์ถูกไฟลุกท่วมใกล้กับอาคารเก็บสินค้าโดยมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเร่งฉีดน้ำดับไฟที่กำลังลุกลามไปทั่วบริเวณ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: ลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
4: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
5: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: ดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MQuad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
2: สังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
3: ฮิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
4: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
2: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังเป็นเหตุให้คนอื่นและสังคมต้องเดือดร้อนไปด้วย MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมที่ดีที่มีฮิริโอตัปปะ
1: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้

M-Con Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 เมกะเฮิรตซ์เสนอรายการลดต้นทุนชีวิตกับปุ๋ยบุญพืชโดยเตือนใจชมพู

กรไทยเชิญฟังรายการดีเพลงดังพร้อมฟังสาระชีวิตและสาระทางด้านการเกษตรในรายการลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชครับ

ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2544บริษัทบุญพืชประเทศไทยจำกัดได้เริ่มก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพลิกฟื้นพื้นแผ่นดินไทยให้อุดมสมบูรณ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยภายใต้การดำเนินงานการผลิตผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรที่มีคุณภาพดีลดการใช้สารเคมีเพื่อช่วยแก้ปัญหาสารเคมีตกค้างในดินทำให้ได้คุณภาพดินที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนอันจะส่งผลดีต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิตรวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรไทยปัจจุบันบริษัทปูนพืชประเทศไทยจำกัดยังคงยึดมั่นในแนวทางการเกษตรปลอดสารพิษลดการใช้สารเคมีเพื่อพื้นแผ่นดินทั่วประเทศไทยที่อุดมสมบูรณ์และเพื่อให้เกษตรกรไทยเข้าถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพดีในราคาที่เหมาะสมโดยได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องยาวนานปูนพืชปุ๋ยไทยมั่นใจทั้งแผ่นดิน

0: วัสดีพ่อแม่พี่น้องคุณผู้ฟังที่รักเตือนใจกลับมาอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงเวลาของรายการลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชคุณผู้ฟังเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันอยู่ไหมกินข้าวกันแล้วหรือยังส่วนเตือนอ่ะจะบอกว่ากินข้าวไหมเป็นคนไม่ชอบกินข้าวเอาจริงนะคะแล้วก็ไม่ชอบกินเส้นเกาเหลาใช่ไหมเกาเหลาเขาไปทั่วเราเล่นไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเป็นคนชอบกินขนมนะคะซึ่งไม่ดีนะไม่ถูกต้องนะคะเพราะว่าขนมแต่ละอย่างอ่ะ1หวานนะคะ2มันเนาะมันก็จะทำให้เกิดโรคอะไรต่างๆตามมานะคะแล้วแถมขาดสารนะคะคือกินหวานกินมันอ่ะมันก็จะมีไขมันเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้กินสารอาหารที่เป็นประโยชน์ก็จะมีขาดสารอาหารด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแลตัวเองให้ดีๆเนอะตื่นก็จะดูแลตัวเองให้ดีๆด้วยนะคะเป็นห่วงบรรยายจากใจพวกเราชาวพืชค่ะอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันในช่วงเวลาของรายการลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชปุ๋ยพลังปุ๋ยดุดคิงบุญพืชตาตาและบิ๊กทวีถูกและดีและมีโปรโมชั่นคุ้มสุดๆจากบุญพืชเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยค่ะ
1: พี่น้องชาวสวนยางโปรดทราบปลูกยางพาราอย่างไรให้ได้ผลผลิตดีมีกำไรต้องใช้บุญพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราเท่านั้น
2: ได้มา10กว่าปีแล้วดินร่วนปุ๋ยดีมีไส้เดือนยางเปลือกนิ่มเปอร์เซ็นต์ก็ใช้ได้ราคาก็ไม่หนักแต่เกษตรกรอย่างเรามันสู้ได
3: ้มันดินดีใบเขี้ยวรากกำไม่ก่อยเองเปอร์เซ็นต์ดีน้ำยางก้นไม่แตกกับมันต้นทุนมันลดมากลั่นเนี่ย
4: ดินเหมือนกับว่าควรดินเนี่ยมันมีไส้เดือนหน้ามันหน้ากรีดหน้านุ่มหน้ามันไม่เข็งอ่ะเปอร์เซ็นต์ก็ไม่สุกเปอร์เซ็นต์มันดีค่ะ
1: หาซื้อบุญพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายและร้านขายปุ๋ยใกล้บ้าน
0: รีบเลยนะคะโปรโมชั่นนี้หมดเขตสิ้นเดือนค่ะ30กันยายนเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ตุนใครที่ยังไม่ได้เก็บรีบเลยนะคะถ้าพูดภาษา TikTok ใช่ไหมภาษา TikTok นะคะอะไรนะตุนได้ตุนอะไรสักอย่างอะความจำสั้นเหลือเกินปลาทองนี่นะคะเอาเป็นว่าเก็บได้เก็บตุนได้ตุนว่าอย่างนั้นเถอะนะคะใครยังไม่ได้เก็บใครยังไม่ได้ตุนรีบเลยนะคะปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชตาตาและบิ๊กทวีถูกดีมีโปรโมชั่นซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงหรือบุญพืชครบ10กระสอบนะคะสูตรใดสูตรหนึ่งก็ได้หรือว่าคละสูตรก็ได้ซื้อครบ10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือจะเลือกเป็นสูตรยางพารานะคะของแถมอ่ะก็ได้ทันที1กระสอบเนาะถ้ายังไม่พอนะคะตาตากับบิ๊กทวีมีโปรค่ะซื้อ2แถม1ซื้อตาตาสูตรไหนก็ได้ขนาดไหนก็ได้นะคะ2ขวดฟรีอีก1ขวดทันทีอันนี้คละสูตรได้ค่ะรีบเลยนะคะวันนี้ที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมฟังโปรโมชั่นไม่ทันพูดเร็วจังฟังโปรโมชั่นไม่ทันไม่เป็นไรค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันไปได้ที่สายด่วนบุญพืชนะคะมีทีมงานบุญพืชรอรับสายกันอยู่ที่สายด่วนบุญพืช0861849000 0861849000ทุกวันทุกเรื่องราวกับพวกเราชาวบุญพืชค่ะหรือว่าใครที่แอดไลน์บุญพืชกันแล้วนะคะจะทักไปที่ ID line บุญพืชไลน์แอดบุญพืชก็ได้เนาะ ID ไลน์บุญพืชนะคะ @bp2544 ค่ะวิธีการแอดไลน์ของเราถ้าเกิดใครยังไม่ได้แอดไลน์กันก่อนมาก่อนเลยนะคะง่ายมากๆนะคะจิ้มเข้าเปิดมือถือจิ้มเข้าไปในไลน์นะคะจิ้มเข้าไปในแอปพลิเคชันไลน์อ่ะแล้วก็ไปที่หน้าที่เป็นรูปบ้านเนี่ยที่หน้าโฮมอ่ะนะคะที่เป็นรูปบ้านเนี่ยเข้าไปตรงนั้นนะคะแล้วก็มันจะมีที่กดเสิร์ชหานะคะก็พิมพ์@bp2544 นะคะแล้วพอกดเสิร์ชขึ้นมาเนี่ยมันพอมันขึ้นมาเป็นบุญพืชแล้วนะคะก็จิ้มเข้าไปแล้วก็กดเพิ่มเพื่อนนะคะทำแบบนี้ครั้งหนึ่งอาจจะใช้เวลานิดนึงในครั้งแรกแล้วหลังจากนั้นไม่ต้องละนะคะหลังจากนั้นจิ้มเข้าไปเราเป็นเพื่อนกันแล้วนี่เราก็ทักทายคุยกันได้นะคะผ่านแอปพลิเคชัน LINE ในโทรศัพท์มือถือ ID LINE บุญพืช @bp2544 ID LINE บุญพืช @bp2544 ได้เลยค่ะส่วนตอนนี้ไปฟังเพลงกันดีกว่าสนุกสนานรื่นเริงบันเทิงใจอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันในช่วงเวลาของลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชกับเพลงเก็บทรงไม่อยู่เวลาพูดชื่อเพลงนี้ทีไรมันแบบมันอดไม่ได้ที่จะแบบน่ะ สำเนียงอะคะไม่ใช่สำเนียงอะทำนองใส่ทำนองไปด้วยเนี่ยก็ยังความเคร่งในอื่นใดเพิ่มเติมเอิญมาบอกกันได้นะอาจจะไม่ได้ฟังทันทีแต่อยู่ในคิวแน่นอนที่สายด่วนบุญพืช0861849000ค่ะ

0: ไซเดอร์คิงนี่มันง่ายจริงๆทั้งง่ายทั้งทนทายาท
1: อะไรนะทั้งง่ายทั้งทนทายาท
0: เอ็งนี่มันเชยจริงๆเลยเอ็งก็ไม่ต้องมานั่งซื้อปุ๋ยเคมีมาผสมกับปุ๋ยเดิมของเอ็งแล้วนะสิเดอะคิงเขาผสมปุ๋ยมาให้เสร็จอัตราส่วน5ต่อ1เอ็งไปซื้อมาแล้ววางได้เลยชีวิตสบายขึ้นอีกเยอะทั้งง่ายทั้งประหยัด
1: จริงเหรอพี่แล้วไอทีว่าทนทายาทล่ะพี
0: ่ก็นาข้าวเองจะเขียวทนทายาทนะสิข้าลองมาแล้วเขียวทนทายาทจริงๆ
1: งั้นฉันต้องไปซื้อมาลองบ้างแล้วล่ะปุ๋ยอะไรนะ
0: ของเขามีเลขทะเบียนถูกต้องด้วยนะปุ๋ยเดอะคิงไงจำไว้เดอะคิง
2: บุญพืชผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมซื้อปุ๋ยผ

0: หรือมิทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันทีต้าต้าและมิทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาดปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชต้าต้าและมิทวีถูกดีมีโปรโมชั่นคุ้มที่สุดจากบุญพืชวันนี้ที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย
1: โปรโมชั่นดีๆจากบุญพืชลดต้นทุนเพิ่มคุณภาพผลผลิตพิชิตผลกำไรให้พี่น้องเกษตรกรไทยจากใจพวกเราชาวบุญพืชรีบไปตุนกันไว้ได้เลยหมดเขต30กันยายนนี้เท่านั้นนะคะช่วงนี้อากาศไม่ค่อยเป็นใจสักเท่าไหร่เดินทางไปไหนมาไหนนะคะปลอดภัยไว้ก่อนเนาะสภาพรถสภาพคนนะคะแล้วก็บ้านอ่ะเอาจริงนะถ้าเกิดว่าฝนมาอย่างเดียวมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมาพร้อมกับแบบพวกลมเลิมอะไรอย่างเงี้ยก็อันตรายนะคะแล้วก็แต่จริงๆแล้วถ้าตกเยอะตกไม่หยุดตกต่อเนื่องนานๆเนี่ยก็อาจจะมีน้ำทงน้ำท่วมหรือว่าบางทีมันเขาไม่บางทีถ้าเกิดว่ามันเขาเรียกว่าอะไรน้ำมันระบายไม่ทันอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเตือนว่าการตัดแต่งกิ่งไม้อะต้นไม้ของเราอะตัดแต่งกิ่งนะคะไม่ให้แบบพวกกิ่งแห้งกิ่งแก่มันหักโค่นลงมาได้นะคะตัดแต่งกิ่งให้มันอยู่ในสภาพที่ดีสภาพที่พร้อมนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยนะคะก็คนเราจะต้องดูแลแบบพวกสวนพวกอะไรอะทำทางทำร่องไม่ให้น้ำมันแบบขังนะคะมันก็จะช่วยเขาในระดับนึงในการที่จะลดความเสียหายจากพวกน้ำท่วมน้ำขังอะไรอย่างเงี้ยนะคะรวมไปถึงบ้านเราด้วยนะคะซ่อมแซมบ้านตรงไหนรั่วตรงไหนไม่สมบูรณ์ไม่แข็งแรงก็ซ่อมแซมให้มันแข็งแรงแล้วก็พวกทางระบายน้ำพวกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพวกท่อน้ำทิ้งอย่างเงี้ยนะคะหรือทางระบายน้ำต่างๆนะคะลองเปิดดูถ้าเป็นไปได้เปิดดูนะคะถ้าเกิดว่าไม่สะดวกที่จะเปิดหรือมันเปิดไม่ได้เนี่ยลองฉีดเอาน้ำแรงๆฉีดเข้าไปนะคะทำทางระบายน้ำให้มันโฟลว์อ่ะให้มันสามารถที่จะน้ำระบายไปได้ไม่ใช่ว่ามันตันบางทีอ่ะมันตันจากเศษอาหารตันจากเศษโคลนเศษดินที่ตกลงไปข้างๆแล้วไปอุดนะคะแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะทำให้พอน้ำระบายไม่ดีมันก็จะเอ่อขึ้นมาในบ้านเราก็อาจจะเป็นปัญหาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูแลให้มันเรียบร้อยนะคะเราจะได้ลดความเสี่ยงในการที่จะเกิดพวกปัญหาน้ำท่วมน้ำเอ่อน้ำล้นน้ำระบายไม่ได้นะคะไปได้ทางนึงด้วยนะคะแต่ทางที่ดีก็ไม่อยากให้เกิดพวกน้ำท่วมอะไรต่างๆนะคะเพราะความเสียหายอ่ะจะน้อยจะมากมันก็เสียหายเนาะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทุกคนจากใจพวกเราชาวบุญพืชแล้วก็ช่วงนี้เราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของพี่น้องเกษตรกรครอบครัวบุญพืชกันดีกว่าค่ะพี่วันทำสวนยางพาราอยู่อำเภอเมืองจังหวัดตรังจะมาแบ่งปันประสบการณ์ดีๆกับการใช้บุญพืชในสวนยางพาราให้พวกเราได้เอาไปปรับใช้ในไร่ในสวนในนากันวันนี้ค่ะ
2: ลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืช
3: ผมตัวใหญ่นะครับจากบริษัทบุญพืชนะครับจะโทรมาสอบถามลูกค้าหน่อยที่ใช้บุญพืชเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเนาะ
4: ก็เปอร์เซ็นต์ยางก็ดีขึ้นค่ะ
3: ลูกค้าใช้มากี่ปีแล้วครับ
4: อ๋อเพิ่งใช้ไป2ครั้งเองค่ะ
3: อ๋อ2ครั้งเนี่ยเห็นผลอย่างไรครับที่ใช้บุญพืชเนี่ยในสวนยางพาราเนี่ยครับ
4: ก็เปอร์เซ็นต์มันดีขึ้นนะครับเพิ่มขึ้น
3: ยังไงครับเมื่อก่อนเท่าไหร่ใช้บุญพืชแล้วเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับผม
4: เมื่อก่อนก็30กว่าเดี๋ยวเมื่อใส่ปุ๋ยไปเที่ยวนี้ก็ขึ้นเป็น44อ่ะค่ะ
3: แต่เห็นแล้วใช่มั้ยเมื่อก่อนที่ยังไม่ใช้บุญพืชนี่ได้30กว่ามาใช้บุญพืชได้40กว่าใช่มั้ยครับ
4: ใช่ค่ะใช่ครับพอใส่ไปปั๊บฝนมันตกไป10วันแล้วก็มากรีดได้3วันวันสุดท้ายก็มันขึ้นถึง44ค่ะ
3: อ๋อใจเริ่มเห็นผลแล้วใช่มั้ยครับ
4: ก็โอเคอ่ะเพราะว่าเที่ยวแรกก็สั่งมาเมื่อเดือนพฤศจิกาก็ได้ใส่ไปแล้วก็เที่ยวนี้ก็สั่งมาใส่อีกรอบที่2อ่ะค่ะ
3: อ๋อรอบ2แล้วนะ
2: บุญพืชเปลือกยางนิ่มกรีดง่ายใช้บุญพืชสูตรยางพาราน้ำยาข้นให้น้ำยางเพิ่มใช้บุญพืชสูตรยางพาราได้น้ำยางเปอร์เซ็นต์ดีใช้บุญพืชสูตรยางพาราหาซื้อได้แล้วตามร้านปุ๋ยใกล้บ้านท่าน
3: ใครแนะนำลูกค้าครับที่เมื่อก่อนที่ยังไม่เคยใช้มาใช้พื้นๆน่ะที
4: ่โอ้พอดีฟังในวิทยุอะค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงตัวคนเดียวไม่มีรถทุกแล้วก็เลยถามว่ามาส่งถึงสวนมั้ยก็บอกว่าส่งถึงสวนก็สั่งเลย
3: ฟังรายการวิทยุของบริษัทพื้นๆแล้วฟังแล้วมันเป็นไงอยากลองใช้ใช่มั้ย
4: ใช่ๆตัวอยากลองใช้ว่าจะไปซื้อที่ร้านแล้วก็เลยถามว่ามาส่งถึงสวนมั้ยเขาบอกว่าส่งถึงครับก็โอเคมันก็โอเคตรงนี้แหละเข้ามาใส่แล้วมันก็ดีก็โอเคค่ะเพราะว่าเปอร์เซ็นต์มันขึ้น
3: ที่แรกก่อนจะตัดสินใจซื้อมันเพื่อเนี่ยยังไม่มั่นใจแต่อยากลองถูกไหมครับ
4: ใช่ๆอยากลองอยากลองแล้วก็ราคาไม่สูงเท่าไหร่แล้วก็ปกติจะไม่ใส่เคมีจะใส่ชีวภาพอยู่ตลอดอ่ะ
3: ใช่ๆไปถามที่ร้านว่าส่งไหมทางร้านบอกส่งเลยตัดสินใจลอง
4: ก็ถามว่าส่งถึงไหมก็บอกส่งก็ส่งถึงสวนก็ดีใจที่ส่งถึงสวน
3: ครับบริษัทเพื่อส่งถึงสวนเลยบริการลูกค้าแบบประทับใจเนาะตอนนี้มาเห็นผลแล้วคือเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นถูกไหมครับ
4: ใช่ค่ะเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นรู้สึกว่าจะขึ้นไปถึง 40% ก็ดีใจแล้วจาก30กว่าจุดท้ายก็ได้มา 44% ว่าเปอร์เซ็นต์มันดีนะ
3: ลูกค้าแทบไม่เชื่อเลยครับเมื่อกี้ลูกค้าบอกเอ๊ะทำไมขึ้นถึง40กว่าเมื่อก่อนใช้ปุ๋ยเคมีได้30กว่าแปลกใจเลยถูกไหมครับ
4: คือปกติก็ไม่ใช้เคมีอ่ะก็จะซื้อปุ๋ยแบบชีวภาพแหละชีวภาพผสมเคมีแต่ก็ไม่เยอะปัญหาก็คือก็มาส่งให้ที่บ้านแล้วต้องขนไปอีกบนพืชอะไรอย่างนี้จะมาส่งถึงสวนได้ไหมถ้าส่งที่สวนมันจะใกล้กว่าส่งที่บ้านอะไรเงี้ย
3: ลองใช้2ครั้งเปอร์เซ็นต์ก็เพิ่มขึ้นเปอร์เซ็นต์ก็ดีขึ้นเนาะ
4: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
3: แล้วลูกค้าสังเกตที่ดินและใบพืชไหมครับที่ใช้บนพืชมา2ครั้งนี่มันเริ่มเปลี่ยนแปลงยังครับ
4: คิดว่านะเพราะว่าเมื่อวานพอดีมันมีต้นยางเล็กๆอยู่ที่ยังไม่ได้กรีดอ่ะเอาเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าก็ไปตัดเองก็ปุ๋ยโรยลงไปก็คิดว่ามันก็เป็นปุ๋ยชีวภาพที่ทำให้ดินร่วนซุยนั่นแหละ
2: มูลพืชเป็นได้มากกว่าปุ๋ยเคมีทั่วไปใช้แล้วดินไม่เสียมีธาตุอาหารครบถ้วนจากแร่ธาตุธรรมชาติแท้ๆเมื่อใช้ปุ๋ยพืชแล้วดินจึงดีโดยไม่ต้องใช้สารปรับสภาพดินใดๆอีกช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนได้ปุ๋ยพืชมีขายที่ร้านค้าเคมีเกษตรทั่วประเทศ
4: ใช่ก็นั่งดูดีอยู่กันรู้สึกว่าใบมันเขียวขึ้น
3: อยากให้ลูกค้าสังเกตด้วยถ้าใช้ปุ๋ยพืชระยะยาวเนาะจะเปลี่ยนแปลงตรงนี้ด้วยนะครับลูกค้าใช้ปุ๋ยพืชมาเพิ่ง2ครั้งถูกไหมครับ
4: โอเค
3: เพิ่ง2ครั้งเนี่ยลูกค้าก็เริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วคือเปอร์เซ็นต์ดีขึ้นตอนนี้ถูกไหมครับ
4: ถูก
3: ลองดูนะระยะยาวว่ายังไงใช้ปุ๋ยพืชเป็นยังไงเนาะผมการันตีว่าระยะยาวมันดีแน่นอนนะครับ
4: นะคะ
3: สุดท้ายนี่ผมอยากให้เกษตรกรฝากให้ผมทิปนิดนึงว่าใช้บนพืชมา2ครั้งเนี่ยมันเริ่มดียังไงนะ
4: ก็นั่นแหละเปอร์เซ็นต์ยางมันดีขึ้นแล้วก็ใบอ่ะก็สังเกตอยู่ว่าเออรู้สึกว่าใบมันเขียวขึ้นแต่ก็โอเคแหละเพราะว่าคนเกษตรยางก็เอาบินมาให้ก็บอกเนี่ยเปอร์เซ็นต์ยางมันเพิ่มขึ้นนะอะไรแบบนี้ก็โอเคคิดว่าคงจะใช้ตลอดอ่ะคือปกติตัวเองก็ไม่ชอบเคมีอยู่แล้วคนก็ยังว่าเลยทำไมใส่เคมีแล้วยางมันจะออกได้ยังไงก็คงมาคิดว่าถ้าดินมันเสียแล้วยางมันจะดีได้ยังไงก็มาคิดแบบเนี้ยที่ตรงกันข้ามกันไง
3: เกษตรกรคิดอย่างนั้นถ้าไม่ใส่ปุ๋ยเคมียางไม่ออกไม่โตไม่ดี
4: ก็มีความรู้อยู่มั่งก็เคมีมันก็ดีมันเร่งแต่มันทำให้หน้ามันด้านหน้าดินมันแข็งด้านดินมันด้านดินมันด้านแล้วมันก็ทำอะไรไม่ได้ดินไม่รวดซุย
3: ทุกวันเนี่ยเนาะเกษตรกรเนี่ยยังยึดมั่นกับปุ๋ยเคมีมากเกินความจำเป็นกันเมื่อก่อนผมไม่เสียงใช้ปุ๋ยเคมีกันไม่มีปัญหาเพราะระบบดินมันยังดีอยู่เนาะ
4: แต่ใช่ใ
3: ช่ดินมันตายดินมันเสียจากเกษตรกรพ
4: ูดใช่ใช
3: ่ในเมื่อดินมันตายมันเสียทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไม่ดีหรอกครับ
4: ใช่ใช่
3: ยิ่งเอาเคมีมาทับผมใบใหญ่ยิ่งใส่ใบใหญ่มันยิ่งซ้ำเติมใบใหญ่ถูกไหมครับ
4: คือไปคุยกับเขาไม่ฟังหรอกคนที่เขาอยากได้ไม่ดูไปว่าเออปุ๋ยยามันเป็นยังไงอะไรแบบเนี้ย
3: บางคนบางท่านไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเลยใช้แต่มันเพิ่มมาระยะยาวถึง20ปียังมียิ่งใช้ยิ่งดีเพราะว่ายิ่งยาวมันก็ยิ่งได้ผลมันแบบธรรมชาติของบัตรดินก็เริ่มดีขึ้นถูกไหมครับ
4: ใช่อ
3: ยากให้เกษตรกรลองเปลี่ยนใจดูลองเปรียบเทียบกันดูว่าที่ผมพูดเนี่ยมันจริงไหมเกษตรกรยังขาดเคมีไม่ได้แต่ให้เอามาร่วมผสมผสานดีกว่าการใช้เคมีอย่างเดียวเนาะลดเคมีลงมานะครับที่อยู่ที่ไหนครับเกษตรกรอยู่ที่ไหนบอกผมสักนิดหนึ่งครับ
4: อ๋ออยู่จังหวัดตรังค่ะ
3: อำเภออะไรครับ
4: อำเภอเมืองค
3: ่
4: ะ
3: อำเภอเมืองจังหวัดตรังผมโคใหญ่นะครับบุญพืชพอดีลูกน้องไปเอาเบอร์มาผมเลยโทรมาสอบถามเกษตรกรดูว่าใช้บุญพืชไป2ครั้งเนี่ยมันแตกต่างแล้วมันดีขึ้นอย่างไรเราไม่ใช่หน้าหมากันเนาะดีก็บอกว่าดีไม่ดีก็บอกไม่ดีเนาะอยากให้เกษตรกรทั่วไปเนี่ยใช้ของดีๆและราคาถูกๆอย่างบุญพืชกันนะครับเกษตรกรชื่ออะไรครับ
4: ชื่อวันค่ะ
3: พี่วันเนาะขอบคุณมากครับพี่วันวันนี้ที่ให้โคใหญ่สัมภาษณ์นะครับ
4: ค่ะค่ะ
3: ขอบคุณครับ
2: ไม่ปลูกไม่เป็นไรแต่ถ้าปลูกยางพาราต้องใช้ปุ๋ยพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราแทนปุ๋ยเคมียางใบใหญ่ยางใบเขียวเข้มดำมันเป็นเงาตลอดปีเร่งสะสมน้ำยางดินมากขึ้นน้ำยางข้นขึ้นต้องใช้ปุ๋ยพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราแทนปุ๋ยเคมีปุ๋ยพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราคุณภาพดีกว่าแต่ราคาถูกกว่าปุ๋ยเคมีเกินครึ่งราคายางพาราจะตกต่ำแค่ไหนปุ๋ยพืชยังช่วยให้ชาวสวนยางมีกำไรได้ดินดีดินดำดินร่วนซุยดินดูดซับน้ำได้ดีดินอุดมสมบูรณ์ดินมีไส้เดือนเกิดขึ้นอย่างมากมายปุ๋ยพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพารากล้าท้าพิสูจน์ทั้งคุณภาพและราคาหาซื้อปุ๋ยพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราไปใช้แทนปุ๋ยเคมีเพื่อลดต้นทุนกันได้แล้ววันนี้ที่ร้านเคมีเกษตรทั่วประเทศ
1: ทำสวนยางพาราอย่าลืมนึกถึงปุ๋ยพืชนะคะแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้ทำสวนยางพาราล่ะทำยังไงใช้ปุ๋ยพืชได้ไหมโอ้ยใช้ได้คุณผู้ฟังเพราะอะไรเพราะปุ๋ยพืชอ่ะใช้ได้ดีกับพืชทุกชนิดนะคะอย่างที่กัวใหญ่คุยกับพี่น้องเกษตรกรมานะคะคุยกับพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศมาแล้วก็เมื่อกี้คุยกับพี่วันด้วยนะคะโฟนอินไปคุยกับพี่วันว่าดินดีขึ้นนะคะคือดินดีปลูกอะไรก็ดีอยากให้ดินดำดินดีดินร่วนดินซุยปุ๋ยพืชค่ะเพราะปุ๋ยพืชเป็นผลิตภัณฑ์จากแร่ธาตุจากธรรมชาติจากแหล่งแร่นะคะที่เราไปสัมปทานเอาไว้อะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันไม่ใช่ดินไม่ใช่หินไม่ใช่ทรายแน่นอนนะคะแล้วก็เป็นแหล่งแร่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทยของเราเลยทีเดียวนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรของไทยเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยในราคาที่คุ้มค่ามากๆนะคะอยากให้พี่น้องเกษตรกรได้รู้จักแล้วก็ลองใช้กันดูสำหรับผลิตภัณฑ์ของปุ๋ยพืชไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงปุ๋ยพืชต้าต้าและบิ๊กทวีและยิ่งช่วงนี้มีโปรโมชั่นด้วยยิ่งคุ้มกันเข้าไปใหญ่เลยไม่อยากให้พี่น้องเกษตรกรพลาดโอกาสดีๆแบบนี้ถ้าหากว่าใครพอมีกำลังใครมีสถานที่พอจะเก็บได้ใครพอมีกำลังทรัพย์ที่จะตุนได้เตือนแนะนำให้ตุนไว้ก่อนได้เลยนะคะอย่าลืมอย่าช้าแล้วก็อย่าพลาดโอกาสดีๆแบบนี้โปรโมชั่นดีๆจากบุญพืชเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยค่ะ
2: บุญพืชผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงหรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือสูตรยางพารา1กระสอบทันทีซื้อต้าต้าหรือวิกทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันทีต้าต้าและวิกทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาดปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชต้าต้าและวิกทวีถูกดีมีโปรโมชั่นคุ้มที่สุดจากบุญพืชวันนี้ที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย
1: คุ้มสุดจากบุญพืชเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะสายด่วนบุญพืช0861849000 0861849000ค่ะส่วนช่วงนี้ไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าไม่รอช้าแล้วล่ะนะคะบักสมองน้อยจากคิดคิตตี้ค่ะย้ำกันอีกทีใครอยากฟังเพลงไหนขึ้นได้เพิ่มเติมเอิร์นมันเนอร์สายด่วนบุญพืช0861849000เบอร์เดียวเบอร์เดิมได้ทุกอย่างเกี่ยวกับบุญพืชย้ำกันอีกทีอันนี้พลาดไม่ลืมไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ลืมไม่บอกไม่ได้ใช่ไหม

0: ผลิตภัณฑ์จากแร่ธาตุทางธรรมชาติช่วยปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพของดินให้ดีขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับปุ๋ยให้แก่ดินมีธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมที่สำคัญและจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชธาตุอาหารจะถูกปลดปล่อยอย่างช้าๆทำให้พืชสามารถนำไปใช้ได้อย่างต่อเนื่องและยาวนานประหยัดปุ๋ยเท่ากับประหยัดเงินใช้บุญพืชประหยัดเงินประหยัดปุ๋ยบุญพืชผลิตภัณฑ์ดีที่พี่น้องเกษตรกรไทยวางใจมาจนถึงวันนี้25ปีเป็นประกันสนใจผลิตภัณฑ์บุญพืชปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงส์บุญพืชตาต้าและบิ๊กทวีสพบกันที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านทั่วประเทศ
1: บุญพืชผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงส์หรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือสูตรยางพารา1กระสอบทันที
2: ซื้อต้าหรือวิทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันทีต้าและวิทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาดปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงส์บุญพืชต้าและบิ๊กทวีถูกดีมีโปรโมชั่นคุ้มที่สุดจากบุญพืชวันนี้ที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย

0: ปุ่นพืชดียังไงเรามาฟังกันครับ
1: ครับสวัสดีครับพี่แนะนำตัวหน่อยครับ
2: ผมสำราญที่เมืองนันครับ
1: อยู่บ้านเลขที่อะไรครับ
2: 120ครับหมู่ที่3ตำบลดอนโซราอำเภอบางพลี
1: จัง
2: หว
1: ั
2: ด
1: ตราดปลูกอะไรอยู่ครับตอนนี
2: ้มะพร้าวครับ
1: มะพร้าว
2: ครับ
1: คุณสำราญปลูกไว้กี่ไร่ครับ
2: 18ไร่แล้วก็ไปเช่าอีก7ไร
1: ่อ๋อรวมๆก็ประมาณ20ไร่เน
2: า
1: ะใช้บุญพืชทางนี้ทางที่เท่าไหร่ครับ
2: ใช้มาถึง5-6ปีแล้ว
1: ใช้มาประมาณ5-6ปีแล้วใช้บุญพืชแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
2: มองดูว่ามันก็ดีนะอย่างมะพร้าวนี่นะไอ้ผมเคยทดลองนะลูกมันจะไม่ค่อยขาดคออ่ะมันมากน้อยต้องมีอ่ะ
1: ไม่ขาดคอ
2: ไม่ขาดคอ
1: คือมากน้อยคือต้องมี
2: ต้องมีคืออย่างไรก็ต้องมีติดอ่ะ
1: คือพูดง่ายว่าส่วนอื่นช่วงที่เขาขาดคอกันเราไม่ขาด
2: เรายังมีย
1: ังพอมีได้เก็บ
2: ได้
1: อ
2: ๋
1: อแล้วใช้บุญพืชอย่างเดียวไหมหรือว่าผสม
2: บางครั้งก็ใส่สลับกับปุ๋ย
1: เคมี
2: บางครั้งก็ผสมกับปุ๋ยเคมีแล้วแต่ว่าจังหวะ
1: อันนี้พี่ใช้บุญพืชเนี่ยมา 4-5 ปีแล้ว
2: 4-5 ปี
1: ครับผมแล้วก่อนที่ใช้บุญพืชล่ะครับเป็นยังไงบ้าง
2: ก่อนที่ใช้บุญพืชเรายังไม่เคยรู้ผลอะไรมองมาไว้ลูกเนี่ยถึงจะมองว่าจะรู้ผลเขาทำตาลทำน้ำตาล
1: จากทำน้ำตาลก่อนใช่ไหม
2: ครับครับ
1: ตอนนี้ก็ไม่ทำน้ำตาลแล้วมาทำเป็นมะพร้าวอ่อน
2: พอเริ่มสูงแล้วก็ขึ้นไปก็ไม่ไหวแล้วปลูกเลยก็แพงด้วย
1: เอาบุญพืชไปใช้ร่วมกับที่มีใช้มา 4-5 ปีแล้วที่ใช้ประจำเนี่ยคือใช้สูตรไหนครับ
2: ต้นใหญ่จะเป็นสูตรสีแดงเนี่ย
1: พลัง
2: เพราะจะรวมๆกันไปเพราะว่ามันจะช่วยได้ทุกอย่างเนี่ย
1: ก็คือตัวพลังเนี่ยใช้พอต้นมันสมบูรณ
2: ์ใช่
1: ลูกผลก็จะตามแล้วตัวเล่นผลในไทยเนี่ย
2: เล่นผลก็ใช้เป็นบางครั้ง
1: เป็นบางครั้งนะครับแต่ส่วนใหญ่จะใช้เป็นสูตรพลัง
2: ใช่ครับ
1: พี่พอใจไหมกับการใช้บุญพืช
2: ก็พอใจครับ
1: ที่ดีเนี่ยที่เห็นผลแตกต่างเนี่ยคือเห็นจากอะไรครับ
2: มันก็แตกต่างมาตรงที่ว่ามันมะพร้าวมันไม่ขาดคอเนี่ย
1: อ๋อที่เห็นได้ชัดคือมะพร้าวไม่ค่อยขาดคอ
2: ใช่ครับ
1: แล้วผลผลิตเป็นไงบ้างครับ
2: มันก็ฟังถ้าช่วงเขาติดมันก็ติดดีเลยนะคือช่วงขาดมันก็ไม่ค่อยขาด
1: ติดดีไม่ค่อยขาดคอแล้วลูกเรื่องขนาดของลูกครับมีปัญหาบ้างไหม
2: มันก็พอใช้ได้นะมันก็แล้วแต่อากาศด้วยนะบางทีอากาศมันไม่ดีมันก็ทำยังไงมันก็ไม่ค่อยใหญ่นะที่ฝนลงหนักๆก็ลูกเล็กไม่ใช่ว่าฝนตกมากมันจะลูกใหญ
1: ่ฝนตกมากก็ไม่ดีเน
2: า
1: ะ
2: ไม่ดีลูกเล็กอีก
1: แล้วสภาพต้นล่ะครับผม
2: ก็ดีครับก็ดำดี
1: ต้นดีนะ
2: ครับ
1: สภาพต้นดีแล้วดินล่ะครับผม
2: ดินก็ใช้ได้ฮะไม่มีปัญหา
1: ไม่แข็ง
2: ไม่แข็ง
1: แต่ดินไม่เสีย
2: ไม่เสีย
1: ดี
2: ครับ
1: พี่พึงพอใจไหมครับกับรับการที่ใช้บุญพืช
2: ก็พึงพอใจครับเพราะไม่งั้นไม่ใช้ถึง5-6ปีครับ
1: ถ้าก็จะใช้บุญพืชอยู
2: ่ใช้ประจำครับ
1: ปีนึงที่ใช้ใส่ประมาณกี่ครั้งครับ
2: 2เดือนครั้งประมาณ
1: อ๋อใช้2เดือนครั้งเลยก็ใช้สลับปุ๋ยเคมี
2: ใช่ครับบางครั้งก็ผสมกันไปเลย
1: ต่อพูดพี่สำราญมากนะครับวันนี้ครับครับ
0: บุญพืชของไทยผลไม้โตไวลูกใหญ่สมบูรณ์ชมพู่ฝรั่งกล้วยอ้อยมะพร้าวแตงโงส้มโอลำไยปลูกผลไม้อะไรก็ผลใหญ่น้ำหนักดีรสชาติดีสีผิวสวยเร่งสีเร่งหวานใช้บุญพืชหวานทางดินและฉีดพ่นทางใบด้วยตาไม่ว่าจะสวนไหนก็ติดใจกำไรดีใช้บุญพืชบุญพืช25ปีเป็นประกันโทร086-184-9000 ID Line บุญพืช @bp25

0: ผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงหรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือสูตรยางพารา1กระสอบทันที
1: ซื้อต้าหรือวิทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันทีต้าและวิทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาดปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชต้าและวิทวีถูกดีมีโปรโมชั่นคุ้มที่สุดจากบุญพืชวันนี้ที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย
2: ถูกดีมีโปรโมชั่นคุ้มที่สุดจากบุญพืชวันนี้จนถึง30มิถุนายนนี้เอ้ยไม่ใช่หลงวันหลงคืนจะไปแล้วก็ยังอุตส่าห์ผิดแต่คุณผู้ฟังคือถ้าเกิดว่าเขาหักคำละ5บาท10บาทนี่สงสัยไม่เหลือแน่เลยตัวนะกินมาม่าแน่เลยอ่ะปกติก็กินมาม่าอยู่แล้วนะต้องไปหาดูว่าไอ้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยี่ห้อไหนมันถูกสุดขนาดนั้นเนาะผ่านไปเรียบร้อยนะคะกับช่วงเวลาของลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชนะวันนี้เตือนใจแล้วก็ทีมงานบุญพืชเวลาจะหมดแล้วค่ะคงต้องรำลาคุณผู้ฟังกันไปแล้วล่ะแต่ฝากไว้อีกทีแล้วกันสำหรับโปรโมชั่นดีๆไม่อยากให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรแล้วก็คุณผู้ฟังพลาดโอกาสดีๆแบบนี้นะคะได้ใช้ผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรคุณภาพดียืนยันว่าดีไม่ดีจริงอยู่ไม่ได้มาจนถึงวันนี้25ปีแล้วคุณผู้ฟังบุญพืชอยู่กับคุณผู้ฟังมา25ปีนะแล้วก็ยังมีเกษตรกรที่รู้จักเลือกใช้กันมาตลอดเลยบางคนเนี่ยใช้มาตั้งแต่แบบโอ้ตั้งแต่เขามาขายแถวนี้ก็ใช้มาตลอดบางคนบอกไม่ได้ขายแถวนี้หรอกข้ามจังหวัดไปก็ยังอุตส่าห์ไปหาซื้อจนเขามาเปิดใกล้บ้านว่าอย่างนั้นหรือบางคนก็แบบไปซื้อมาจากไกลๆจนในที่สุดเนี่ยข้างบ้านมาถามข้างสวนมาถามนะคะจนกลายเป็นตัวแทนจำหน่ายของเราเพราะว่าสั่งมาใช้เองด้วยส่วนเอาจริงนะส่วนใหญ่กับตัวแทนจำหน่ายของบุญพืชเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เขาใช้ก่อนนะคะคือได้ยินโฆษณาไปใช้ไปเอามาใช้พอใช้แล้วติดใจแล้วคนอื่นมาถามว่าใช้อะไรเนี่ยทำไมมันดีเนี่ยนะคะเขาก็เนี่ยก็แนะนำให้ไปซื้อแต่บางคนก็บอกว่าไม่ได้ใช้เยอะไม่ได้สั่งเยอะกลัวเขาไม่มาส่งหรืออะไรยังไงลองโทรไปถามที่ร้านก่อนนะคะหรือว่ารวมๆกันก่อนอย่างบางคนเนี่ยก็เลยไหนๆก็ใช้ของตัวเองละก็เลยสั่งมาเผื่อคนอื่นด้วยก็เอามาขายเป็นตัวแทนจำหน่ายของเรามาจนถึงบัดนี้นานยาวนานกันเลยทีเดียวนะคะไม่ได้จริงใครจะอยู่ด้วยกันมาถึงขนาดนี้บุญพืช25ปีเป็นประกันยืนหยัดยืนยันเคียงข้างพี่น้องเกษตรกรไทยค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะสายด่วนบุญพืช0861849000 0861849000หรือ LINE @bunpheuch ID LINE @bp2544ค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วเตือนใจและทีมงานบุญพืชลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้ที่เก่าเวลาเดิมเนอะลดต้นทุนชีวิตเลยค่ะ

0: สร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: ขับรถไปก
2: ็ขณะนี้เวลา 16:00 น.คุณกำลังฟังอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒน

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสุทินห่วงการทำหน้าที่กกต.ชี้เลือกตั้งคือด่านแรกให้ทำตัวเป็นตะแกรงกรองคนดีเข้าสู่การเมืองการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนางสาวมาริกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งทำหน้าที่ประธานการประชุมวาระรับทราบรายงานผลปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567และพ.ศ.2568นายสุทินคลังแสงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยร่วมอภิปรายว่ากกต.เป็นองค์กรที่สำคัญยิ่งต่อประเทศและยืนยันว่ากกต.ยังมีความจำเป็นที่จะอยู่คู่กับคนไทยต่อไปซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ของกกต.เป็นเรื่องที่คนไทยต้องตระหนักว่ามีผลต่อทุกชีวิตและประเทศจึงอยากให้กกต.ดำรงคงอยู่ประเทศด้วยความสง่างามและได้รับการยอมรับแต่ตอนนี้ฟังแล้วเป็นห่วงกังวลหนักใจและจะเดินต่อไปในสังคมอย่างไรนายสุทินกล่าวว่าพันธกิจที่เขียนว่าการเลือกตั้งต้องทำให้บริสุทธิ์ให้ได้คนดีเข้ามาบริหารบ้านเมืองแต่ที่เราเดินทางมาถึงวันนี้พันธกิจลุล่วงหรือไม่จึงชวนคิดว่าประเทศจะดำรงคงอยู่ได้ต้องมีคนดีมาบริหารบ้านเมืองซึ่งการได้คนดีเข้ามานั้นด่านแรกที่จะกรองเอาคนดีคนชั่วเข้ามาก็คือการเลือกตั้งหากตะแกรงกรองคนดีลอดเข้ามาคนชั่วติดตะแกรงดังนั้นถ้าตะแกรงพิการบิดเบี้ยวสังคมก็จะชี้หน้าว่าได้คนเลวไม่เหมาะสมเข้ามาการพิจารณาชี้ขาดวันที่14กันยายนเกิดความคิดสองฝ่ายทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยวันนี้จึงควรมีเวลาและโอกาสที่จะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งกับประเทศคนอื่นหาทางออกไม่ได้แต่กกต.เป็นด่านแรกและศาลอาจเป็นด่านต่อไปFETCO เสนอรัฐบาลปลุกตลาดทุนไทยเพิ่มเงินออมในประเทศลดพึ่งพาเงินต่างชาตินายไพบูลย์ นลินทรางกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยหรือฟิตโก้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook เสนอ10บิ๊กวินสำหรับตลาดทุนไทยโดยระบุว่าเป้าหมายของรัฐบาลในการสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่เป็นทิศทางที่คนส่วนใหญ่อยากเห็นเพราะหากประเทศไทยยังพึ่งพาเครื่องยนต์เศรษฐกิจแบบเดิมโอกาสที่จะเพิ่มศักยภาพการเติบโตให้สูงกว่าระดับ 2% ต่อปีคงเป็นไปได้ยากอย่างไรก็ตามการสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากหากไม่วางแผนบริหารจัดการแหล่งที่มาของเงินทุนให้ดีไทยอาจต้องพึ่งพาเงินทุนจากต่างประเทศมากเกินไปส่งผลให้ขาดดุลบัญชีเดินสะพัดในระดับสูงและอาจกลายเป็นความเสี่ยงต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในอนาคตดังนั้นเพื่อให้แผนการลงทุนของรัฐบาลเกิดขึ้นได้จริงและมีความยั่งยืนรัฐบาลควรดำเนินนโยบาย2ด้านควบคู่กันคือเพิ่มเงินออมภายในประเทศและรักษาเงินออมของคนไทยให้อยู่ในระบบเศรษฐกิจไทยมากที่สุดเพื่อลดการพึ่งพาเงินทุนต่างประเทศขณะเดียวกันต้องสร้างตลาดทุนไทยให้เข้มแข็งทั้งตลาดทุนเป็นกลไกสำคัญในการระดมเงินออมและจัดสรรเงินทุนไปยังธุรกิจที่มีศักยภาพอาคารพังถล่มในฉนวนกาซาเกิดเหตุอาคารที่พักอาศัยแห่งหนึ่งในฉนวนกาซาได้รับความเสียหายระหว่างสงครามได้พังทลายลงมาในวันนี้ทำให้มีผู้ติดอยู่ในซากอาคารจำนวนมากหน่วยป้องกันพลเรือนของกาซาเผยว่ายังคงพยายามช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังของอาคารที่เสียหายจากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลในช่วงสงครามแม้ว่าได้มีข้อตกลงหยุดยิงที่ได้ยุติการสู้รบเต็มรูปแบบในฉนวนกาซาไปในเดือนตุลาคมปีที่แล้วแต่อิสราเอลก็ไม่ได้ยุติการโจมตีอย่างเด็ดขาดเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของปาเลสไตน์รายงานว่าตั้งแต่นั้นมายังมีชาวปาเลสไตน์กว่า 1,300 คนส่วนใหญ่เป็นพลเรือนเสียชีวิตขณะที่กองทัพอิสราเอลกล่าวว่าทหารอิสราเอลเสียชีวิต4นาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้า

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คอร์ด FM 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: พลิเคชัน MCOT Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: สังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
3: ฮิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
4: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
2: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังเป็นเหตุให้คนอื่นและสังคมต้องเดือดร้อนไปด้วย MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมที่ดีที่มีฮิริโอตัปปะ
5: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
7: ู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
6: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: เพราะโลกเปรียบเสมือนบ้านของมนุษย์ทุกคนแต่ทุกวันนี้บ้านที่เราอยู่กำลังเต็มไปด้วยขยะที่มากมายมหาศาล
9: ทั่วโลกใช้ถุงพลาสติกเฉลี่ยทุก1นาที1ล้านใบประเทศไทยเฉลี่ย1คนทำให้เกิดขยะ 1.14 กิโลกรัมต่อวันขยะมากขึ้นปัญหาการกำจัดก็เพิ่มขึ้นครับ
8: ขยะคิดก่อนใช้ใส่ใจก่อนทิ้งด้วยนะคะ
2: MCOT Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
10: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนทำลายเส้นประสาททำลายตับทำลายกล้ามเนื้อและเซลล์หัวใจก่อให้เกิดโรคเรื้อรังอีกมากมายเลิกดื่มเหล้าและแอลกอฮอล์ที่เป็นตัวบ่อนทำลายตับแค่คุณเลิกดื่มช่วยให้ตับไม่ต้องทำงานหนักและฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงได้อย่างรวดเร็วลดละเลิกสร้างสุขให้สังคมตนเองและครอบครัว

0: ไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: พบกับพื้นที่แห่งความยั่งยืน Mcot Green Market ตลาดสายกรีนสุดชิคช็อปผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกปลอดภัยต่อคนปลอดภัยต่อโลกนวัตกรรมรักโลกทั้งเวิร์กช็อปและ DIY ให้คุณรักโลกแบบเก๋ๆมาสร้างสังคมสีเขียวและเติบโตไปด้วยกันติดตามเทรนด์กรีนได้ในรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง Mcot Green Market ทุกวันพุธ 13:00 น.ถึง 14:00 น.ปักหมุดความกรีนและมาฟังด้วยกันนะ
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่16องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Mcot Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
5: Mcot Radio

0: 96.5
1: คุณผู้ฟังครับหน้าร้อนก็มีแมลงต่างๆมากมายหน้าฝนก็มียุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันได้ในเบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทในราคาเพียง590บาทคุณสนใจสั่งซื้อโทรมาที่02-114-3990ครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ
0: 96.5 Modern Life Modern Music
1: คุณผู้ฟังครับให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณ MCOT Radio Networkเครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดแล้วก็แพ็กเกจในการเช่าเวลาโทรมาที่เบอร์02-201-6512และ089-499-0909ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับโฉมใหม่กับแอปพลิเคชัน MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารกิจกรรมวาไรตี้และสนุกกับทุกสาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์และกิจกรรมอีกมากมายที่น่าสนใจให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect คุณสามารถจะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลานะครับ
0: You're listening to MCOT Radio Network 96.5 Love Life Love Music 96.5

ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มมาวรงจี้กระทรวงศึกษาสอบปมล็อกสเปคคารุพันธ์อาชีวะนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคไทยพักดีแถลงเรียกร้องให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งตรวจสอบการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของคารุพันธ์เพื่อการศึกษาโดยเฉพาะการจัดซื้อของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อป้องกันการกำหนดเงื่อนไขที่อาจจำกัดการแข่งขันหรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางรายและสร้างความมั่นใจว่าการใช้งบประมาณของแผ่นดินเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมประเด็นดังกล่าวเป็นเรื่องต่อเนื่องจากการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2โดยที่ผ่านมาได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการหลังพบว่ามีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของคารุพันธ์ปรากฏอยู่ในเอกสารงบประมาณของสำนักงบประมาณตั้งแต่ต้นไม่ได้ปรากฏเฉพาะในเอกสารขอบเขตของงานหรือ TOR ที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างโดยมีกรณีหนึ่งที่ถูกตั้งข้อสังเกตคือการจัดซื้อหุ่นยนต์เพื่อการศึกษาซึ่งในรายละเอียดเอกสารงบประมาณและ TOR มีข้อกำหนดให้ชุดควบคุมต้องใช้เมาส์อัจฉริยะแบบ6มิติโดยนายแพทย์วรงตั้งคำถามว่าการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะในลักษณะดังกล่าวมีความจำเป็นต่อการใช้งานหรือไม่และอาจส่งผลให้ผู้ประกอบการบางรายสามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ขณะที่ผู้ประกอบการราย

0: อื่นถูกจำกัดโอกาสในการเสนอราคาหรือไม่จึงเรียกร้องให้ผู้รับผิดชอบลงไปดูรายละเอียดอย่างน้อยให้เกิดการแข่งขันเป็นธรรมไม่ใช่ล็อกสเปคกทม.ถกผู้ประกอบการถนนข้าวสารรามบุตรีเช็คลิสต์ความปลอดภัยสั่งปิดร้านไม่ผ่านเกณฑ์นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมผู้ประกอบการค้าและผู้แทนชุมชนโดยรอบถนนข้าวสารเพื่อหารือแนวทางการประกอบกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมายควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยของผู้ใช้บริการหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยมุ่งหาแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับพื้นที่และสามารถดำเนินการร่วมกันได้จากการตรวจสอบพื้นที่ถนนข้าวสารและถนนรามบุตรีพบสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการรวม42ร้านแบ่งเป็นสถานบริการที่ได้รับอนุญาตถูกต้องครบถ้วน4ร้านและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการ38ร้านในจำนวนนี้มีใบอนุญาตแสดงดนตรี5ร้านใบอนุญาตจำหน่ายอาหาร25ร้านและไม่มีใบอนุญาตแสดงดนตรีและจำหน่ายอาหาร8ร้านด้านความปลอดภัยสำนักงานเขตพระนครได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรการป้องกันอัคคีภัยระหว่างวันที่14กรกฎาคมถึง7สิงหาคมพบว่ามีร้านที่ผ่านเกณฑ์2ร้านมีการออกแบบตรวจแนะนำให้ปรับปรุงตามแบบนศ.1จำนวน37ร้านและไม่ผ่านเกณฑ์3ร้านซึ่งเจ้าพนักงานได้ออกคำสั่งตามมาตรา45ให้หยุดประกอบกิจการจากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินอีกครั้งพบว่าร้านที่ผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้นเป็น6ร้านขณะที่ร้านที่ไม่ผ่านเกณฑ์ยังมี3ร้านส่วนกรณีการเปิดให้บริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดหรือเกิน24นาฬิกาพบสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการเข้าข่าย13ร้านจากการตรวจสอบ2ครั้งครั้งแรกพบ9ร้านและครั้งที่2พบ12ร้านโดยมี8ร้านที่พบการเปิดเกินเวลาทั้ง2ครั้งสำนักงานเขตพระนครจึงได้ประสานสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่เข้าดำเนินการทั้ง2ครั้ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จาก

0: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: ติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
3: ทุกคนการหาช่างสร้างบ้านเนี่ยมันลุ้นยิ่งกว่าตรวจหัวอีกนะเจอช่างดีก็รอดไปเจอช่างเทงานที่ไร้น้ำตาเช็ดหัวเข่า SWT เรามีที

0: ที่เข้าใจคุณ
1: จังหวัดนครศรีธรรมราชยกทัพสินค้าโอท็อปทั้งอ่าวไทยไม่เลือกช็อปในงานมหกรรมโอท็อปอ่าวไทยใจกลางเมืองนครณสนามหน้าเมืองนครระหว่างวันที่15ถึง24กันยายน2569เลือกซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการเลือกรถสุดยอดผลิตภัณฑ์โอท็อปชมคอนเสิร์ตจาก

0: ครศรีธรรมราช
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมเสื้อลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ทำลายเส้นประสาททำลายตับทำลายกล้ามเนื้อและเซลล์หัวใจก่อให้เกิดโรคเรื้อรังอีกมากมายเลิกดื่มเหล้าและแอลกอฮอล์ที่เป็นตัวบ่อนทำลายตับแค่คุณเลิกดื่มช่วยให้ตับไม่ต้องทำงานหนักและฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงได้อย่างรวดเร็วลดละเลิกสร้างสุขให้สังคมตนเองและครอบครัวรณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้โซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกซ์ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก

0: Kimcott Radio.
1: ทรัพย์สินเสียหายหรืออาหารเป็นพิษที่ร้านอาหารต้องรับผิดชอบตามกฎหมายให้ประกันภัยช่วยดูแลคุณเลือกร้านอาหารครั้งต่อไปอย่าลืมสังเกตตราสัญลักษณ์ร้านอาหารอุ่นใจมีประกันภัยคุ้มครองเพื่อให้มั่นใจทุกมื้อและอุ่นใจทุกครั้งที่ใช้บริการด้วยความห่วงใยจากคปภ.
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: แต่ละผ้ามาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังพอกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: Mcot Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุ

ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02 201 6512

0: โซเชียลมีการแชร์เรื่องยาวิเศษของคนชราผลวิจัยกินสตรอเบอรี่ดีต่อสุขภาพสมองและหัวใจของคนสูงวัยตั้งแต่อายุ65ชัวร์หรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์สาขาอาหารโภชนาการและการกำหนดอาหารภาควิชาคหกรรมศาสตร์คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับที่เขาแชร์ว่ายาวิเศษของคนชรากินสตรอเบอรี่ดีต่อสุขภาพสมองและหัวใจนี่จริงไหมครับ
1: จริงแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดสตรอเบอรี่เนี่ยก็เป็นผลไม้ที่เป็นอาหารถึงแม้ว่าเราจะชอบพูดว่ากินอาหารเป็นยาแต่ว่าในทางกฎหมายเนี่ยอาหารก็ไม่ใช่ยานะไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อรักษาโรค
0: เขาบอกว่ามีงานวิจัยว่าสตรอเบอรี่ดีต่อสุขภาพสมองและหัวใจจริงเหรอครับ
1: เดิมอ่ะมันเริ่มมาจากการที่เป็นงานวิจัยเชิงสำรวจหาความสัมพันธ์หรือระหว่างปัจจัยเสี่ยงต่างๆเช่นพวกที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเช่นการกินการออกกำลังกายในส่วนของการกินเนี่ยในส่วนใหญ่ก็จะพบว่าการบริโภคผักผลไม้2ส่วนต่อวันอะไรคะหรือ2ถ้วยต่อวันเนี่ยก็จะพบว่าช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังทีนี้ก็มีนักวิจัยที่ดูลึกลงไปอีกพบว่าพวกผักผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เนี่ยก็ดูจะมีความสามารถในการลดความเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้มากกว่ากลุ่มอื่นๆเขาก็เลยเริ่มให้ความสนใจกับสตรอเบอรี่มากขึ้นค่ะหลังจากที่เขาเรียนรู้จากการวิจัยเชิงสำรวจแล้วใช่ไหมคะเขาก็จะมีการวิจัยแบบแทรกแซงก็คือนำสตรอเบอรี่เนี่ยมาให้ผู้เข้าร่วมเนี่ยบริโภคเป็นระยะเวลาหนึ่งนะคะแล้วก็ติดตามดูผลทางสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นผลเลือดต่างๆค่าไขมันน้ำตาลในเลือดแล้วก็ดูพวกความดันโลหิตซึ่งเป็นค่าต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยงในการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะ
0: แบบนี้เราจะกินสตรอเบอรี่เพื่อหวังป้องกันโรคได้เลยไหมครับ
1: ตัวสตรอเบอรี่เองก็มีประโยชน์แต่ว่าจะมีส่วนที่ให้พลังงานและไม่ให้พลังงานอาจจะมีน้ำตาลแย่อาหารแล้วก็มีวิตามินซีแล้วก็แร่ธาตุต่างๆจริงๆแล้วการที่จะเสริมสร้างร่างกายให้ช่วยในการป้องกันโรคหรือว่ามีสุขภาพที่ดีเนี่ยเราก็ต้องรับประทานอาหารอื่นๆให้เหมาะสมแล้วก็ครบถ้วนมันก็จะทำให้ร่างกายทำงานได้ตามปกตินะคะไม่ใช่เพียงแค่การสนใจ

0: ียนอย่างเดียวค่ะ
1: แล้วจริงๆผู้สูงวัยควรจะไปหาสตรอเบอรี่มากินเลยไหมครับ
0: ถ้าสามารถเข้าถึงสตรอเบอรี่ได้ก็เป็นแหล่งของแย่อาหารแล้วก็วิตามินซีแล้วก็แร่ธาตุที่ดีค่ะไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นสตรอเบอรี่เท่านั้นค่ะซึ่งถ้าหากว่าเราสนใจที่ตัวของสารอาหารนะเราก็อาจจะมองเป็นผักผลไม้ที่เราสามารถเข้าถึงได้ถ้าหากว่าอยากจะยังคงรับประทานอาหารในกลุ่มที่เป็นตระกูลเบอร์รี่นะคือตระกูลเบอร์รี่ที่เป็นของไทยเช่นพวกลูกหม่อนมัลเบอรี่พวกมะเขียงหรือว่าลูกพงเทงฝรั่งหรือว่าสนใจเป็นตัวสารอาหารเช่นตัววิตามินซีหรือว่าตัวใยอาหารเนี่ยผลไม้ส่วนใหญ่แทบทุกชนิดก็จะมีทั้งสองอย่างนี้นะคะ
1: มีข้อควรระวังในการกินผลไม้ในผู้สูงอายุไหมครับ
0: รับประทานในปริมาณที่เหมาะสมค่ะเพราะว่าผลไม้แต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีปริมาณที่แนะนำให้รับประทานเนี่ยไม่เท่ากันในปริมาณที่เท่ากันเนี่ยขณะที่เท่ากันเนี่ยอาจจะมีปริมาณน้ำตาลที่ไม่เท่ากันนะคะ
1: แล้วเราจะต้องล้างผลไม้ยังไงให้ปลอดภัยจากสารเคมีล่ะครับ
0: ถ้าหากว่าเรารับประทานสดนะคะก็อาจจะต้องมีการล้างผ่านน้ำหลายๆรอบแต่ว่าถ้าหากว่ามีการขัดถูเนี่ยมันก็จะทำให้ของสตรอเบอรี่เนี่ยช้ำก็มีงานวิจัยนะคะที่เขาแช่น้ำส้มสายชูหรือว่าอาจจะแช่น้ำเกลือนะคะก็อาจจะช่วยลดปริมาณของสารตกค้างจากยาฆ่าแมลงได้บางส่วนนะคะแต่ว่าถ้าหากว่ากังวลเรื่องยาฆ่าแมลงนะคะจริงๆเขาบอกว่าการต้มหรือว่าการลวกเนี่ยจะทำให้ยาฆ่าแมลงเนี่ยหายไปได้ค่อนข้างมากนะคะ
1: แต่สรุปแล้วที่เขาแชร์ว่ายาวิเศษของคนชราคือการกินสตรอเบอรี่ดีต่อสุขภาพสมองและหัวใจนี่เป็นยังไงครับ
0: เรื่องนี้จริงบางส่วนนะคะสตรอเบอรี่เนี่ยไม่ใช่ยานะก็ควรพิจารณารับประทานเป็นผลไม้แล้วก็เป็นส่วนประกอบหนึ่งในการบริโภคอาหารที่ครบถ้วนแล้วก็หลากหลายไม่แนะนำให้ใช้ต่อเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดค่ะ
1: สตรอเบอรี่มีประโยชน์แต่ไม่ใช่ยาวิเศษกินให้หลากหลายดูแลสุขภาพให้รอบด้านนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์
2: 96.5 Modern Life Modern Music
3: คุณผู้ฟังครับพบกันกับโฉมใหม่ของแอปพลิเคชัน MCOT Connect เพียงคลิกเดียวเชื่อมโยงทุกข่าวสารสนุกกับทุกสาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทจะเลือกชมรายการทีวีดิจิทัลที่ชื่นชอบทันกระแสทุกข่าวสารฟังชัดรายการวิทยุกับนักจัดรายการขวัญใจของทุกคลื่นอสมทวาไรตี้ความบันเทิงและสาระความรู้ไลฟ์สไตล์อีกมากมายที่อัดแน่นบนเว็บไซต์ออนไลน์พร้อมไม่พลาดกับกิจกรรมอีเวนท์ที่น่าสนใจให้ทุกคนเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่มีตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connectคุณสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลานะครับ
2: You're listening to MCOT Radio Network 96.5 Love Life Love Music 96.5

0: หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
2: ี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจากเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
1: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เวลา18นาฬิกา

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ M-Cord Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: ก็ได้มีคุณค่าแก่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแถมโตย
3: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
4: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
1: M-Cord Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
5: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
7: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าวคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะไพศาลค่ะ
7: ครับพบกันวันพุธนะครับ
8: ค่ะ
7: ได้ยินเสียง
8: เหนื่อยไหมคะเหนื่อยไหมคะ
7: ฝนลงอีกแล้วอากาศเย็นโอ้โหตกตามเวลาเดิมเลยก่อนเข้ารายการก็มาเลยเสียงแห้งอยู
8: ่คนกรุงเทพคนกรุงเทพเหนื่อยนะฮะ
7: ครับแต่ไม่เป็นไรอ่ะเพราะว่าผมไม่มีหุ้นละ

0: หุ้นไปหมดละเพราะถ้ามีหุ้นเนี่ยวันนี้น่าจะ
1: สยองเลยใช่ไหมฮะ
0: หุ้นร่วงหุ้นไทยร่วง3วันติดเลยนะวันนี้ลงอีก15เกือบ16จุด 1.01% มูลค่าการซื้อขาย 75,000 ล้านต่างชาติขายสุทธิวันนี้วันเดียวแต่ 7,000 ล้านนะก็แฝงตัวอยู่ในแดนลบตลอดทั้งวันและอ่อนตัวลงแรงในช่วงบ่ายทำจุดต่ำสุดวันนี้ 1,561.78 จุดแต่ปิดก็ 1,562.73 จุดนะลบไป 15.93 จุดที่เรียนไป
1: มูลค่าการซื้อขายที่ 75,000
0: 75,000 ค่อนข้างสูงแสดงว่าของจริงนะคือขายจริงอันเนี้ยขายจริงแล้วต่างชาติขายเป็นหลักด้วย
1: กับตัวลงจากมติของกบง.ที่ปรับลดราคาดีเซลหน้าโรงกลั่นซึ่งกระทบกับกลุ่มพลังงานและกระแสข่าวการเลื่อนโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสชุดกลุ่มท่องเที่ยวรวมถึงกลุ่มสื่อสารโดยเฉพาะ Advance ที่โดนขาย
0: โดนข่าว 3BB ถูกแฮกเกอร์จอดระบบ
1: ถูกแฮกและการถูกปรับลดคำแนะนำเข้าไปลดราคาดีเซลหน้าโรงกลั่นมันก็เท่ากับไป
0: ช่วย
1: กำไรเขาไปช่วยกำไรเขา
0: เอาเงินค่าการกลั่นไปถ้าไม่ทำให้ราคามันขยับลงก็หมายถึงว่าเอาไปช่วยลดไปช่วยลดไอ้ภาระของกองทุนน้ำมันลงนะเพราะว่าตอนนี้กองทุนน้ำมันก็ใจว่าแบกหลังแอน
1: ก็วันก็อาทิตย์ละ 3,000 ล้านเองอะฮะ
0: อาทิตย์ละ 3,000
1: เดือนละ 1,342 เดือนนึงประมาณ 13,000 ถึง 14,000 ล้านครับที่พิจารณา
0: ผมดูราคาน้ำมันที่เคลื่อนไหวตอนนี้เลยนะเมื่อเช้ายังเห็น107ตอนนี้ไปออก็ยังทรงๆอยู่ยังอยู่ที่107.60 เซนต์สำหรับเดนแล้วก็ของ WTI ก็103.75ก็ยังทรงๆอยู่เท่ากับประมาณเมื่อเช้านะก็อยู่เหนือระดับ107.00 เซนต์อันนี้ก็ถือว่าเป็นระดับราคาที่สูงมากนะก็พรุ่งนี้ก็ยังคาดการว่าตลาดหุ้นไทยนะเพราะเนื่องจากพรุ่งนี้มันก็จะเป็นเรื่องที่จะต้องทราบผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในคืนนี้ซึ่งแม้ตลาดจะพอคาดการได้ว่า FOMC คงจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยแต่ว่าเขาจะติดตามดูดอทพลอตก็คือการคาดการว่ามีโอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ยได้อีกกี่ครั้งในปีนี้ปีหน้าซึ่งจะเกิดขึ้นในรายละเอียดถ้อยแถลงของประธานเฟดหลังประชุมเสร็จเนี่ยประธานเฟดเขาจะเป็นคนแถลงนะฮะเขาจะดูท่าทีด้วยว่าจะส่งสัญญาณแบบเหี่ยวหรือว่าขึ้นดอกเบี้ยแต่ว่าไม่แสดงท่าทีเป็นเหี่ยวเท่าไหร่เนี่ยก็จะมีผลต่อพรุ่งนี้ก็มีโอกาสที่หุ้นไทยอาจจะลงไปเห็นระดับแนวรับ 1,560 จุดหรือว่าอาจจะลงไปลึกถึง 1,550 โอ้ปอกแปกๆนะจะเห็น 1,600
1: ขึ้นได้มีวันถึงเลยเหรอที่งาน
0: ถึง
1: เห็น 1,600 แป๊บเดียว
0: แป๊บแล้วก็ยังไม่ทันได้ชื่นใจดีเลยก็ลงไปซะละแต่นี่ยังไม่มีปัจจัยเรื่องการเมืองเลยนะเพราะเขาถือว่าไม่ต้องพูดถึงเรื่องการเมืองก็แสดงว่าไม่ใช่ข่าว
1: นี่น่าจะพี่ไม่มีออกปัจจัยเนี่ยหรือว่าเขารับข่าวไปแล้วคะ
0: รับข่าวไปแล้วมันรับข่าวลบไปหมดละแล้วก็มาตอนนี้มันก็ไม่สามารถพลิกจากข่าวลบขึ้นมากลับมาสู่สถานภาพปกติได้เพราะว่าเขาก็คิดว่าลบไปแล้วมันก็ยังไม่มีอะไรที่มันดูแล้วมันจะเสด็จน้ำ
1: ยังพอมีเวลาเล่นต่อได้
0: สถานการณ์การเมืองมันก็ยังแกว่งอยู่ยังอึมครึมอยู่เพราะนั้นก็ลงมารออยู่ข้างล่างนี่แหละไม่ต้องกลับขึ้นไปข้างบนในเฉพาะปัจจัยเรื่องการเมืองนะนี่เรื่องว่าด้วยหุ้นไทย
1: แต่ว่าที่จะเลื่อนโครงการไทยเดี๋ยวที่ฉันขอประชาสัมพันธ์ข่าวก่อนนะพี่เฉลิมคะ
0: ครับ
1: เรามีข่าวประชาสัมพันธ์ในช่วง

0: 8 นาฬิกาอยู่ชิ้นหนึ่งนะคะ
1: ก็
0: คือกฟผ.ใช่ค่ะถ้ากฟผ. should beating the next energy era

0: ดยนายนรินทร์เผาวนิชผู้ว่าการกฟผ.ระบุว่าการเปลี่ยนแปลงของภาคพลังงานทำให้กฟผ.เตรียมเพิ่มบทบาทให้ครอบคลุมมากกว่าภารกิจด้านความมั่นคงทางพลังงานซึ่งแนวคิดดังกล่าวถูกถ่ายทอดภายในบูธกฟผ.ผ่าน3มิติเริ่มจากความมั่นคงทางพลังงานทั้งการบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติและ LNG การพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าสมัยใหม่และการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าในภูมิภาคผ่านเอเชียนพาวเวอร์กริดด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงานได้นำเสนอการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานคาร์บอนต่ำทั้งไฮโดรเจนและชีวมวลส่วนพลังงานในอนาคตกฟผ.ศึกษาเทคโนโลยี SMR หรือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กแบบโมดูล่าซึ่งเป็นหนึ่งในทางเลือกด้านพลังงานสะอาดที่มีศักยภาพและได้รับความสนใจจากทั่วโลกและอีกส่วนสำคัญก็คือการยกระดับโครงข่ายไฟฟ้าให้มีความมั่นคงและยืดหยุ่นเพื่อรองรับพลังงานหมุนเวียนที่มีความผันผวนโดยผู้ว่าการกฟผ.ระบุว่ามีการนำ AI มาเสริมการพยากรณ์การผลิตและควบคุมระบบไฟฟ้ารวมถึงประเมินและบริหารความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อระบบทั้งนี้กฟผ.คาดหวังให้เวที Gas Tech 2026ช่วยต่อยอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและความร่วมมือด้านพลังงานจากทั่วโลกสู่การพัฒนาระบบพลังงานไทยให้มีความมั่นคงควบคู่กับการเติบโตทางเศรษฐกิจและความยั่งยืนค่ะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวเรางานใหญ่ของที่ประเทศเราเป็นเจ้าภาพนะคะ
1: ดิ
0: ฉันก็ยังย้ำต่อดิฉันก็ยังย้ำต่อว่าภายใน2เดือนนี้เนี่ยเดี๋ยวผ่านพ้นงาน Gas Tech ไปนะคะที่เราจะต้องร่วมเป็นเจ้าภาพและยังรอทำเราพูดถึงอยู่ก็คือเรื่องของการประชุมผู้ว่าการธนาคารโลก
1: เห็นเขาเริ่มมีประชาสัมพันธ์อะไรออกมาบ้างแล้วนะคุณนัน
0: ดีค่ะดีๆอยากให้มีอะค่ะ
1: จะเป็นว่าผมอุปทานไปหรือเปล่าไม่ทราบนะมาทันทีที่คุณอันพูดวันนั้นพอคุณอันพูดปั๊บลุงเช้าโอ้ยทั้งวิญญาณโทรทัศน์เริ่มปรากฏออกมาละแสดงว่าเขามีการจ้างบริษัทพิองพีอาร์อะไรอยู่นะเป็นทำมาเป็น
0: โอ้ย
1: ทำมาเป็นไอ้สปอตแบบอาร์นะ
0: 2,600ล้านค่ะ
1: ขอจ้างทำเนี่ยหร
0: อ2,600ล้าน
1: organize ด้วยนะ
0: ไปดูเองค่ะว่าใครได้ไปเท่าไหร่ค่ะพูดไม่ได
1: ้โอเค
0: ที่บาดวิตกก็คือคนน้องนักข่าวเนี่ยบอกพี่อันงบมันแค่2ก้อนเองนะมันคือ 2,600 หนูแล้วกลัวกลัวจริง
1: ๆ okay.
0: กลัวว่ามันจะเหมือนตอน4เกมกลัวมากๆ
1: โอเคพักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวกลับครับ
0: ค่ะ
2: สนับสนุนโดยซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
3: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
4: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมพัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
3: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
4: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02 6300 700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบม

0: 02-201-6512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว

0: 18:14 คุณอันตกลงน่าจะเป็นเรื่องจริงใช่ไหมฮะที่เขาจะเลื่อนไปไทยเที่ยวไทยอะไรออกไปนะที่เดิมว่าตุลา
1: พี่ก็ไม่เห็นว่าควรที่จะต้องทำเดือนตุลาเลยค่ะพี่ไพศาลเพราะว่าเดือนตุลาเป็นต้นไปมันช่วงไฮซีซันคุณจะแจกเงินคนไทยช่วงไฮซีซันไปเที่ยวทำไม
0: แล้วก็จะต่อ
1: ช่วงไฮซีซันเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ทางฝั่งยุโรปทางใครๆก็มาอยู่แล้วจีนก็มาประเทศเมืองหนาวมาประเทศไทยหมดเลยตั้งแต่ตุลาคมเป็นต้นไปคริสต์มาสนี่แน่นค่าโรงแรมก็แพงแน่นไปหมดแล้วอ่ะจะมาแจกเงินให้คนไทยไปเที่ยวช่วงไฮซีซันทำไมงั้นก็แปลกใจค่ะเงินก็ไม่ค่อยมีด้วยจะแจกคนละพันยังต้องไปเจียดมาเลยถูกไหมคะ
0: บ้างก็บอกว่าเพราะว่าเป็นเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปซ้ำซ้อนกับที่เขาจะต่อไทยช่วยไทย plus 60-40
1: คือทางการท่องเที่ยวอยากได
0: ้
1: รัฐมนตรีท่องเที่ยวอยากได้แต่ว่าตังไม่มีค่ะพี่ไพศาล
0: ตัง
1: คือจะไปขอเจียดจะไปขอเจียดจาก200,000 ล้านท้ายเรื่องของพลังงานมา
0: หรือว่าจะเป็นไปได้ไหมว่าจริงๆแล้วคนไทยก็เที่ยวไทยกันเยอะขึ้นอยู่แล้วไม่ต้องไปกระตุ้นอะไรมากเพราะว่าที่ที่ผมเห็นข่าวแวบๆนะคุณนันแอร์เอเชียเขาจะยกเลิกบินตรงกรุงเทพโซลหลังจากบินมาเท่าไหร่เห็นว่า12 ปีนะจะยกเลิก
1: เหตุผลเพราะว่า
0: ไม่มีลูกค้า
1: ทัศนะของคนไทยกับเกาหลีมันไม่ค่อยดีช่วงหลังเพราะว่าไปแล้วโดนตรวจยับแล้วไม่ได้เข้าด้วยค่ะพี่ไพศาล
0: ก็น่าจะเรื่องนั้นด้วย
1: ค่ะ
0: ก็คนไทยเที่ยวน้อยลงนะแล้วโซเนี่ยผมเข้าใจว่าโซเนี่ยคนไทยไปน้อยด้วยตอนหลังเนี่ยไปคือเดิมเนี่ยหนีไปเจจูแต่เจจูก็เข้าใจว่าคนหนักยิ่งกว่าโซเพราะคนไทยมีข่าวว่าไปทำเกียรติประวัติไปที่ไอเชจูเชจูนี่เยอะกว่าหนักกว่าคือหนีเยอะกว่าเพื่อนเพราะมันเป็นถิ่นที่
1: เพราะว่ามีงานทำ
0: มีงาน
1: เกษตรกรรม
0: อากงอากาศภูมิประเทศ
1: ไม่ทรมาน
0: มันดูแล้วมันอากาศมันไม่หนาวเด็กเท่าก็เลยเข้าใจว่าที่เชจูเพราะตอนนี้อาจจะมีเหลือเมืองเดียวที่คนไทยยังนิยมไปอยู่บ้างก็คือไอ้ปูซานปูซานในเกาหลีใต้คนไทยพอไปแต่โซเนี่ยเข้าใจว่าเข็ดขยะเป็นไหมเนี่ยทำให้แอร์เอเชียประกาศยกเลิกเที่ยวบินแล้วนะก็มีผลอยู่เหมือนกัน
1: แต่คงไม่ได้หมายความว่าคนไทยเที่ยวไทยจนไม่ไปเกาหลีค่ะดูแล้วที่แน่นที่สุดเลยคือจีนค่ะพี่ไพศาล
0: ตอนหลังจีนดึงไปเยอะใช่ไหม
1: จีนไปเยอะ
0: จีนกับเวียดนามนะคนไทยนะ
1: คนไทยเวียดนามยังไม่เท่าไหร่เพราะว่าเวียดนามก็ไปเหมือนกับไปคืนนึงก็กลับแล้วแต่ถ้าจะเทียบกับเกาหลีคือญี่ปุ่นค่ะเพราะญี่ปุ่นของถูกใช่ไหมคะแล้วก็สะดวกไปญี่ปุ่นคุ้มกว่าไปเกาหลีแล้วก็ช่วงหลังก็ไปจีนเนี่ยจีนคือไปได้ไม่ซ้ำอะค่ะไปได้ไม่ซ้ำอะแล้วไปแล้วมันก็ไปง่ายแล้วมันก็ปลอดภัยมากเมืองจีน
0: นี่จีนก็เป็นจีนนิวไชน่าด้วยนะห้องน้ำห้องท่ามีปัญหาบ้าง
1: ไหมในเมืองเขามีเมืองเขาเป็นเกรด ABC
0: อ๋อถ้าไป
1: บางที่เลี้ยงไป
0: ยังลำบาก
1: เลี้ยงไปชิงเต่ามาเนี่ยไอ้รูทชิงเต่าเป็นวงกลมเนี่ยค่ะพอจากชิงเต่าไปปุ๊บเนี่ยห้องน้ำเขาก็ยังต้องไม่มีโถสูงค่ะถ้าผู้ใหญ่ยังต้องนั่งยองๆอยู
0: ่
1: คือแบบใหม่แต่ว่านั่งยองๆยังไม่ใช่แบบสปอร์ตค่ะ
0: ยังหลงเหลืออยู่กันนะผมก็หมดไปละก็มีคนจีนก็บอกโอ้ยเด็กรุ่นใหม่มันนั่งแบบคนเก่าไม่ใช่ต้องซื้อแบบไอ้องน้ำแบบใหม่เนาะ
1: มันเป็นวัฒนธรรมค่ะพี่เพชรศาลค่ะเขาไม่เอาก้นไปวางครับก้น

0: คนอื่นมันไม่ใช่เรื่องอะไรเป็นเรื่องวัฒนธรรม
1: วัฒนคติ
0: วัฒนธรรมของเขาจะไม่เอาก้นไปวางทับก้นของคนอื่นในห้องน้ำเลยแบบนั้นค่ะ
1: โอเค
0: ค่ะ
1: ได้มีรายงานข่าวจากคุณกองจาติกาวณิชนะครับรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คุณกองวันนี้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจกองจาติกาวณิชเปิดเผยประเด็นร้อนระดับข้ามชาติเกี่ยวกับมาตรการกวาดล้างขบวนการหลอกลวงออนไลน์หรือว่าสแกมเมอร์ที่สร้างความเสียหายอย่างหนักให้แก่ประชาชนชาวอเมริกันโดยคุณกรบอกว่าอีกเพียงไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าโพสตอนไหนโพสเมื่อตอนช่วงเย็นวันนี้ก็แสดงว่านี่อาจจะใกล้ๆละคุณกรบอกว่าอีกเพียงไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าจะมีการเปิดเผยรายละเอียดการลงนามในเอกสารสำคัญโดยประธานคณะกรรมาธิการชุดใหญ่2ชุดของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกาได้แก่ชุดของนายไบรอันแมสประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศและชุดของนายจอห์นมูลีนาประธานคณะกรรมการพิเศษเกี่ยวกับจีนการลงนามดังกล่าวเป็นการเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐใช้อำนาจตามกฎหมายMagnitsky Act ซึ่งเป็นกฎหมายลงโทษและความบาตรบุคคลต่างชาติที่กระทำความผิดร้ายแรงเพื่อดำเนินคดีและจัดการกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์ข้ามชาติทั้งหมดไฮไลท์สำคัญอยู่ที่คุณกรแย้มข้อมูลสุดพีคว่าในรายชื่อผู้ที่ถูกยื่นเรื่องให้ทางการสหรัฐดำเนินการนั้นจะมีรายชื่อของอดีตรัฐมนตรีในรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลรวมอยู่ด้วยนะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ยังตั้งคำถามถึงการทำงานของหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศไทยโดยระบุว่าที่ผ่านมาทั้งตนเองพรรคประชาธิปัตย์และคณะกรรมาธิการการเงินการคลังสภาผู้แทนราษฎรเคยรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดส่งมอบให้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ไปจนครบถ้วนแล้วแต่กลับไม่มีความคืบหน้าหรือการดำเนินการใดๆจากฝั่งไทยจนกระทั่งทางการต่างประเทศทนไม่ไหวและต้องลงมือจัดการเองในที่สุดไม่รู้จ
0: ากประเทศเขาไม่รอแล้วครับ
1: ไม่รู้
0: นะคะรัฐบาลคุณอนุทินเหรอคะรัฐบาลคุณอนุทินเหรอไม่ใช่รัฐบาลคุณเศรษฐาเหรอ
1: ในนี้เขาบอกรัฐบาลคุณอนุทิน
0: ถ้ารัฐบาลคุณอนุทินคุณอนุทินเพิ่ง
1: รัฐบาลคุณอนุทินแล้วก็มีรัฐบาลที่แล้วรัฐบาล
0: ที่ต่อมาจากคุณอุ๊งอิ๊ง
1: ใช่ที่เป็นอยู่3เดือน4เดือนแล้วก็ชุดล่าสุดมันก็มีอยู่2ชุดแต่ว่าเขาใช้คำว่าอดีตรัฐมนตรีผมก็คิดว่าน่าจะหมายถึงชุดที่แล้วนะ
0: เพราะว่าที่คุณอนุทินมางวดนี้ยังไม่ได้ตัดใครออกค่ะ
1: ใช่ยังไม่มีปรับใครออกเลยยังเป็นรัฐมนตรีกันอยู่ก็เพราะฉะนั้นใช้คำว่าจะมีรายชื่อของอดีตรัฐมนตรีในรัฐบาลกิ่นแสดงว่าเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยชุดที่แล้วของคุณกิ่นซึ่งจริงๆ
0: ขอให้รัฐบาลสหรัฐ
1: ซึ่งจริงๆ
0: ใช้อำนาจตามกฎหมายนะในการดำเนินการกับบุคคล
1: Magnitsky Act
0: ในการดำเนินการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสแกมเบอร์ข้ามชาติที่สร้างความเสียหายให้กับประชาชนชาวอเมริกันในนั้นมีรายชื่ออดีตรัฐมนตรีในรัฐบาลคุณอนุทินปรากฏอยู
1: ่
0: ที่ผ่านมาแม้ว่าทางผมพรรคประชาธิปัตย์และกรรมาธิการการเงินการคลังได้ส่งเอกสารไปที่กรต.จนครบแล้วก็ยังไม่มีการดำเนินการใดๆซึ่งก็จริงนะพี่ไพศาลเขาส่งไปตั้งแต่ก่อนตั้งรัฐบาลใช่เหรอฮะเรื่องสแกมเมอร์อ
1: ่
0: ะ
1: ก็ยังไม่มีการสอบเสริมอะไร
0: ค่ะเพราะว่าที่คุณกรแกเล่นก็คือว่าบริษัทเหล่านี้เริ่มเข้าประตูหลังมาซื้อหุ้นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ในการฟอกเงินก็มีที่แอคชั่นมากสุดก็คือไปยึดหุ้น6,000 ล้านที่เขาลงทุนในบางจากถูกไหมฮะ
1: ครับ อันนั้น
0: อันนั้นคือ
1: เกี่ยวเชื่อมโยงกับยิ้มเลี้ยง
0: อันนั้นน่ะคือยิ้มเลี้ยงก็คือเบนสมิธถูกไหมฮะ
1: เบนสมิธเบนสมิธ
0: เบนสมิธกลุ่มเบนสมิธก็คือหุ้น 6,000 ล้านของบางจากที่กลุ่มนั้นมาลงทุนซึ่งบางจากก็เป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แต่ว่ากรณีอื่นบริษัทหลักทรัพย์หลักทรัพย์อะไรยังไม่มีเลยแล้วจริงๆคนกลุ่มนั้นก็ถือหุ้นหลายบริษัทได้ซ้ำไปหลายบริษัทก็อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ค่ะเหตุผลตรงนี้วันนี้เรียนก็อ่านบทความเรื่องทางตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็พยายามจะให้คนไทยลงทุนให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนแต่ปรากฏมันมีตัวเลขนะคะที่ในศาลพวกบริษัทพวกกองทุนต่างๆเนี่ยเริ่มเทน้ำหนักการลงทุนไปยังหลักทรัพย์ต่างประเทศมากกว่าหลักทรัพย์ในประเทศไทยค่ะน่าจะบวกเป็นกบข.ด้วยเพราะผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในประเทศไทยก็ไม่ดีและไปลงทุนในต่างประเทศมากขึ้นแล้วก็ไปดูตัวเลข3ปีเนี่ยต่างชาติก็ลงทุนในประเทศไทยถอนทุนจากประเทศไทยไปเยอะขึ้นโดยเหตุผลหนึ่งจากการวิเคราะห์เนี่ยนอกจากว่าไม่มีหุ้นตัวใดเล่นแล้วเนี่ยไม่มีหุ้นตัวใหม่เข้ามาไม่มีหุ้นให้ซื้อแล้วก็คือเรื่องของกฎระเบียบของกรตในการควบคุมตลาดหลักทรัพย์ไทยอะค่ะเรื่องความโปร่งใสของบริษัทพวกเนี้ยที่เป็นที่วิตกของการลงทุนอันตรายมากนะคะเวลากองทุนโยกไปลงทุนต่างประเทศมากกว่านะคะค่ะ
1: เนี่ยดูที่มีเรื่องหนึ่งตอนเนี้ยก็เชื่อมโยงกันนะทำให้เครดิตของตลาดหุ้นไทยก็มีความสาปลายเดือนกันยายน2569จะครบ2ปีที่นายแพทย์บุญวนาสิงห์อดีตประธานกรรมการบริษัทธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปหรือ TSC ได้หลบหนีออกนอกประเทศหลังอัยการสูงสุดมีคำสั่งฟ้องนายแพทย์บุญและพวกรวม16คนเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์68ในข้อหาร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการก็ช่อโกงประชาชนและร่วมกันช่อโกงประชาชนคดีหลอกลงทุนโครงการทางการแพทย์มูลค่าเสียหายกว่า 16,100 ล้านบาทผู้เสียหายจำนวน105รายแม้คดีนี้จะมีอายุความถึง15ปีหลังหมอบุญผู้ต้องหาหายตัวไปมีปรากฏข้อมูลเพียงว่าอาจจะหนีเข้าไปพำนักอาศัยอยู่ในประเทศจีนและยังไม่พบความเคลื่อนไหวอื่นใดอีกส่วนการยึดอายัดทรัพย์เพื่อนำมาเฉลี่ยคืนให้ผู้เสียหายนั้นก่อนหน้านี้กรมสอบสวนคดีพิเศษเคยตรวจสอบเส้นทางการเงินและมีคำสั่งยึดทรัพย์ไว้มูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาทและได้ส่งต่อไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้ยึดอายัดทรัพย์ที่ตามได้นะหากย้อนปฐมบทของคดีดังกล่าวเหตุเกิดในหลายพื้นที่เมื่อปี2553จนถึงวันที่15ธันวาคม2567ต่างกรรมต่างวาระนะซึ่งก็พฤติกรรมแห่งคดีพบว่านายแพทย์บุญกับพรรคพวกชักชวนประชาชนร่วมลงทุนในรูปแบบสัญญากู้ยืมเงินเพื่อใช้ในโครงการทางการแพทย์โดยอ้างว่าจะได้ผลตอบแทนหรือดอกเบี้ยอัตราที่สูงมากนะสำหรับโครงการที่อ้างก็จะมีโครงการสร้างศูนย์มะเร็งย่านปิ่นเกล้าพื้นที่7ไร่งบลงทุนประมาณ 4,000 ล้านบาทโครงการ Wellness Center ย่านพระราม3ริมแม่น้ำเจ้าพระยาสร้างที่พักอาคารสูง52ชั้นรองรับผู้สูงอายุ400ห้องงบประมาณลงทุน 4,000-5,000 ล้านแล้วก็มีโครงการโรงพยาบาลในลาว3แห่งแบ่งเป็นเวียงจันทน์2กับปราศักดิ์1โครงการเข้าร่วมทุนกับโรงพยาบาลในเวียดนามงบประมาณ 4,000-5,000 ล้านบาทแล้วก็โครงการสร้าง Medical Intelligenceทำหน้าที่ด้าน IT ใช้งบประมาณ100ล้านบาทแล้วก็ยังมีการเสนอแผนระดมเงินทุนในรูปแบบกู้ยืมเงินจากประชาชนทั่วไปจำนวน6แผนการลงทุนก็คือการให้กู้ยืมเงินโดยไม่มีหลักประกันหรือว่าคลีนโลนโดยออกเช็คชำระหนี้และมีบุคคลอาวันเช็คและมีผู้ค้ำประกันมีการให้กู้ยืมโดยอ้างว่าจะนำหุ้นบริษัทธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนมามอบให้ผู้ให้กู
0: ้
1: แต่เป็นการค้ำประกันแล้วก็มีการกู้ยืมเงินโดยอ้างว่าจะนำหุ้นหรือเช็คมาค้ำประกันหรือจำนำหุ้นหรือตัวสัญญาใช้เงิน มีการกู้ยืมเงินโดยมีบุคคล

0: นิติบุคคลมาค้ำประกันเนี่ยผลตอบแทนประมาณ8.5-15%ต่อปีมีการกู้ยืมเงินโดยนำใบหุ้นสามัญของบริษัทธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนหรือ TSG มาค้ำประกันนะแล้วก็การร่วมลงทุนโดยหุ้น IPO หุ้นที่กำลังจะเข้าตลาดหลักทรัพย์โดยอ้างว่าจะมอบหุ้นของบริษัทโรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมืองจำกัดให้ผู้ให้กู้โดยได้ผลตอบแทนประมาณ5-8%ต่อปีนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปรากฏว่าผ่านไป2ปีแล้วยังไม่สามารถตามจับนายแพทย์บุญวนาสินได้ยังหายคลิปอยู
1: ่
0: แต่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ก็มีผลกระทบนะต่อตลาดหุ้นเพราะว่ารายใหญ่อย่างนี้พอก่อเรื่องปั๊บแล้วเจ้าตัวก็หายแวบไปโดยที่ไม่สามารถจะตามตัวมาได
1: ้ค่ะ
0: ครับ
1: ทำไมถึงไม่ได้อ่ะคะพี่ไพศาลเราไม่ตามหรือเราตามไม่ได้เราใช้ความพยายามน้อยไปหรือมันยังไงอ่ะ
0: มันต้องบอกไม่ได้
1: แต่ว่าม
0: ัน
1: ต้องได
0: ้คือไม่รู้จะอธิบายยังไง
1: คือในความเป็นสงสัยที่ฉันสงสัยนะคะว่าถ้าเราจะเอาจริงๆมันจะได้ไหมคะในเมื่อใครก็รู้ว่าอยู่เมืองจีนไทยกับจีนมีความสัมพันธ์ที่ดีกันจะตายไปเราแลกตัวส่งตัวสแกมเมอร์ส่งไปส่งมานักโทษอะไรบ้าๆบอๆในเมืองไทยเราส่งกลับไปเยอะแยะมากมายอุยกูแล้วก็ให้ความสำคัญกับตัวบุคคลคนหนึ่งที่ทำลายตลาดหลักทรัพย์ทำลายความน่าเชื่อถือกลต.ขนาดนี้และเป็นคดีที่ก็เป็นที่ยอมรับกันในสากลมันไม่ใช่คดีการเมืองดิฉันก็เลยสงสัยว่าเราพยายามเต็มที่แล้วหรือเราอยู่กันแบบนี้คือมันทำลายตลาดหลักทรัพย์มากอะค่ะ
0: ก็ไม่ใช่เฉพาะหมอบุญคนเดียวคุณวัฒนาอัศวะเหมก็เห็นว่ามีบ้านอยู่ในจงเมืองจีนก็รู้กันอยู่อะอันนั้น
1: วัฒนาแกมีวัดได้ซ้ำไปวัดมากขาวอยู่ที่เมืองจีน
0: แต่ว่าเนี่ยก็ไม่เห็นว่าจะไปความพยายามที่จะประสานกับทางการจีนนะเพราะเรารู้ที่อยู่หลักแหล่งแล้วก
1: ็คุณอะไรอีกคนหนึ่งอ่ะประชาใช่ไหมคะ
0: เราก็เคยส่งผู้ต้องหาให้จีนแล้วเพราะฉะนั้นเราจะขอผู้ต้องหาสำคัญก็น่าจะได้แต่เพียงแต่ว่า
1: หมอโด่งนั่นนะคะหมอโด่งที่ทุจริตจำนำข้าวนั่นอีก
0: ก็หายไปก็หายจ้อยนะ
1: คือเราไม่ได้มีความพยายามที่จะเอาตัวกลับมาเรียนมีความรู้สึกว่า
0: แต่ว่าถ้าเราไปไล่ถามเจ้าหน้าที่ก็บอกโอ้ยออกหมายแดงไปแล้วดำเนินการตลอดติดตามตลอดเขาต้องมีคำอธิบายเขาซึ่งไม่ทำให้เขาต้อง
1: รับไม่ได้แต่เรารับไม่ได
0: ้แต่สรุปก็คือยังไม่ได้ตัวเราคือถ้ามัน
1: เป็นเสียหายทางด้านเศรษฐกิจ
0: อ่ะมันทำให้ความเชื่อมั่นทำให้ความเชื่อมั่นมันมีผลกระทบเพราะว่าเวลาผู้ก่อเหตุกระทำความผิดแล้วมันจะลอยนวลพอลอยนวลเนี่ยคนก็กลัวเรื่องนี้ว่าท้ายที่สุดความเสียหายมันจะไม่รู้เอาผิดกับใครหรือว่ามีใครจะมาชดใช้ไม่ได้
1: ไปลงทุนต่างประเทศตลาดต่างประเทศเยอะแยะ
0: ก็เลยเป็นอย่างที่คุณอ่านว่าแม้กระทั่งกองทุนทั้งหมดก็น่าจะพยายาม
1: กองทุนออกหมดแล้วค่ะตัวเลขมันโชว์เลยค่ะว่าไปลงทุนต่างประเทศตัวเลขมันโชว์ออกมาเพราะว่ามันก็เป็นอย่างที่เห็นนะคะโอเคเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
0: พักมีสักครู่ครับเดี๋ยวกลับครับ
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: M-Pod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5
5: 2.5 คืบหน้า

0: อัปเดตช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา34นาทีครับคุณอันครับ
2: ค่ะแล้วเราก็รำอยู่หลายรอบนะคะเราไม่อยากจะพูดเรื่องในสภาใช่ไหมคะพี่อาจารย
1: ์คือ มันก็ต่อละมันก็มีการอภิปรายก็ประท้วงกันไปมาแต่ว่าผมดูแล้วเนื้อหาเนี่ยมันฟังจากที่ประธานกกต.แถลงแล้วก็เสียงข้างน้อยอย่างคุณอะไรสิทธิโชติ
2: โชติอินทรวิเศษ
1: คนดีสีปังเนี่ยนะ
2: เป็นคนตรังเหรอฮะ
1: โอ้ยเขาคนตรังก็เพจคนตรัง
2: กลุ้มใจมากเลยใช่ไหมฮะ
1: ผมกำลังดูว่าคุณชวนหรือเปล่าบอกอย่างนี้เราต้องยกย่องให้เป็นคนดีสีตรังเป็นคนห้วยยอดนี่แหละคือลูกหลานของชาวจังหวัดตรังของเราต้องได้คนแบบนี้สิ
2: ต
1: รงไปตรงมาไม่ยอมก้มหัวให้กับอำนาจใช่โอ้เชียร์กันแบบเชียร์กันแบบเต็มที่เลยนะเพราะว่าคำขวัญของจังหวัดตรังก็เคยมีคนดีสีตรังนะ
2: ใช่ใช่
1: แล้วตอนหลังก็มามีคนตรังก็ไปทำชื่อเสียอะไรกันอย่างเงี้ยครับยังหาคนดีมาช่วยกอบกู้ก็มาเจอโอ้โหคุณสิทธิโชติเนี่ยคนแบบคนต่าง
2: ดีใจอินทรวิเศษเอาคนต่างภูมิใจมาก
1: คนต่างภูมิใจมากเลยมันก็พูดมันก็บอกกระแสอะไรบางอย่างอยู่นะว่าคนส่วนใหญ่เขาคิดอ่านอะไรกันยังไงนะแต่ว่าที่ผมคิดว่าคือในวันนี้ถ้าจะมีคนอภิปรายแล้วผมคิดว่าผมให้ความสนใจที่อ่านเขาหน่อยว่าเขาพูดว่าอย่างไรก็คงจะเป็นการอภิปรายของคุณพลาดอนปริศนานันทคุณนะ
2: คุณนัน
1: ได้เห็นไหม
2: ก็เขาบอกว่ามีคนไปขู่คุณนั่นจริงๆเอกราชช่างเหลาแล้วคนที่ไปขู่คุณเอกราชช่างเหลาก็เป็นรองอธิบดีอดีตรองอธิบดี DSIซึ่งมีความใกล้ชิดกับสวคนหนึ่งใช่ไหมคะพี่ไพศาลแล้วก็เพราะคุณเอกราชช่างเหลาเนี่ยแกไปเป็นพยานถ้าได้จริงแกเป็นผู้ถูกกล่าวหาด้วยนะแล้วก็ไปเป็นพยานแกก็เลยไม่ได้เป็นผู้ถูกกล่าวหาทางฝั่งการเมืองก็บอกว่าในเมื่อกลับคำให้การแล้วคุณต้องกลับไปอยู่ในฐานะผู้ถูกกล่าวหาเหมือนเดิมเพราะตอนแรกเนี่ยมาให้การเพื่อจะกันตัวเป็นพยานก็ไม่ต้องตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาตอนหลังมาพลิกกลับคำให้การเนี่ยกลับไปอยู่เป็นผู้ถูกกล่าวหาเลยคุณพาราดอนก็บอกว่าคนที่มาขู่ก็เนี่ยแหละระดับอดีตรองที่บดีที่มีความใกล้ชิดกับอดีตสวคนหนึ่งผู้สมัครสวคนหนึ่งที่ไม่ได้เป็นแล้วก็ขู่ว่าให้มาให้การไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยจะลำบากในฐานะที่เป็นผู้ถูกกล่าวหาเช่นกันค่ะ
1: คุณพาราดอนเขาอภิปรายนะบอกว่า
2: ขอระบุชื่อเลยใครเป็นใคร
1: ขอถือโอกาสนี้ฝากถามในสองประเด็นใหญ่ๆทั้งนี้เพื่อนสมาชิกอภิปรายพยายามโน้มน้าวให้สังคมเชื่อบางคนบางพักเพิ่งจะมารู้สึกเมื่อ2เดือนที่แล้วโดยเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อ2เดือนที่แล้วพวกตนในฐานะผู้ถูกกล่าวหาถูกกล่าวหาเรื่องนี้มา2ปีแล้วข้อกล่าวหาใหญ่คือในการเลือกตั้งสว.เมื่อปี67เป็นกระบวนการหัววงใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพูดพาดพิงกระทั่งว่าการหัวเกิดขึ้นจากพรรคการเมืองของพวกตนโดยมีกรรมการบริหารพรรคทั้งหมดอยู่ในกระบวนการซึ่งตนจะถามกกต.ว่าเมื่อท่านหรือใครมีการกล่าวหาว่าเป็นกระบวนการท่านเชื่อหรือไม่ว่ากระบวนการนี้มีอยู่จริงเพราะเมื่อวันที่มีการลงมติหากกกต.ทั้ง7ท่านเชื่อตามสำนวนของคณะอนุชุดที่26ว่ามีกระบวนการอยู่จริงทำไมการลงมติของกกต.7ท่านจึงแยกเป็น7ข้อกล่าวหาทำไมไม่มีการลงมติแบบก้อนใหญ่ไม่มีการลงมติว่ามีกระบวนการหัวหรือไม่แล้วคุณมาดอนยังบอกว่าเป็นการลงมติในรายบุคคลหากท่านเชื่อว่ามีกระบวนการหัวเหมือนสำนวน

0: นของอนุชุดที่26ทำไมไม่มีการลงมติว่าทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการหรือไม่แต่ท่านกลับลงมติเป็นรายบุคคลนั่นหมายความว่าท่านไม่เชื่อว่ามันมีกระบวนการหัวท่านไปดำเนินการสอบรายบุคคลแล้วเอาจริงๆท่านก็ไม่ได้สอบด้วยตนเองและท่านก็ลงมติกันรายบุคคลนั่นเป็นสิ่งที่ยืนยันว่ากกต.ทั้ง7ท่านไม่เชื่อว่าเป็นกระบวนการถูกต้องหรือไม่นะนอกจากนี้ท่านได้มีการสืบสวนสอบสวนหรือไม่ว่ามีกระบวนการใส่ร้ายป้ายสีและสร้างภาพว่าตนเป็นผู้ร่วมกระบวนการทั้งหมดตนขอไล่เรียงกระบวนการว่าเกิดขึ้นในช่วงปี68โดยวันที่3กุมภาพันธ์ DSI ได้แจ้งกกต.ว่าคดีนี้มีมูลให้กกต.นำไปดำเนินการสุดท้ายกกต.ไม่รับเพราะอันนี้เป็นคดีเลือกตั้งไม่ใช่หน้าที่อย่าง DSI ที่จะไปทำหรือดำเนินการเมื่อกกต.บอกแบบนี้ DSI ประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษขึ้นมาเพื่อตั้งข้อกล่าวหาเพื่อที่จะลากให้เป็นคดีพิเศษให้ได้เพื่อให้ตัวเองมีอำนาจเข้ามาทำแล้วไปตั้งข้อกล่าวหาเป็นคดีฟอกเงินกับอั้งยี่เมื่อวันที่6มีนาคมแต่ DSI ส่งเรื่องไปที่กกต.ว่าคดีมีมูลตั้งแต่วันที่3กุมภาพันธ์ก่อนที่จะมีคดีพิเศษแปลว่า DSI ใช้อำนาจอะไรในการทำคดีนี้ทั้งที่ไม่ใช่หน้าที่ของตัวเองตนกำลังจะบอกว่าต้นทางที่มามันชอบหรือไม่หลังจากนั้นกกต.ก็รับลูกโดยวันที่18มีนาคมหลังคณะกรรมการคดีพิเศษตั้งขึ้นตั้งเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นคดีพิเศษท่านตั้งคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนชุดที่26ขึ้นซึ่งมีท่านหนึ่งเป็นประธานตนก็เคยถามเมื่อมีชุด25แล้วท่านตั้งชุดพิเศษขึ้นมาทำไมแล้วที่พิเศษใส่ไข่คือดึง DSI เข้ามาอยู่ในคณะอนุกรรมการชุดนี้3คนซึ่ง3คนนี้เป็นคนที่ส่งเรื่องให้กกต.แล้วก็กกต.ไม่รับนั่นหมายความว่าพยายามเอาสำนวนที่มิชอบของ DSI เข้ามายัดในชุดที่26เพื่อมาสร้างภาพให้เห็นว่ามีกระบวนการแบบนี้ส่วนที่มีพยาน 16/26 กับคำให้การที่เขาต้องกลับคำให้การก็เพราะมีเจ้าหน้าที่ DSI คนหนึ่งซึ่งเป็นผู้สอบพยานคนนี้ไปข่มขู่เขาว่าเป็นหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาและเขาจะต้องได้รับโทษหากไม่ให้ความร่วมมือกับทางกกต.หรือ DSI แล้วก็ไปสร้างเรื่องให้พยานปากนั้นไปให้การแบบหนึ่งแบบใดที่เป็นการใส่ร้ายพวกตนโดยเพราะกรรมการบริหารพรรคเพราะต้องการให้พรรคเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้และปลายทางสุดท้ายคือนำไปสู่การยุบพรรคภูมิใจไทยตนจึงต้องถามดังๆไปว่าที่กกต.ท่านเคยสังเกตกระบวนการแบบนี้หรือไม่ว่ามันมีกระบวนการอย่างหนึ่งอย่างใดที่พยายามใส่ร้ายป้ายสีพวกตนทำไมพวกท่านไม่ลงมติอีกหนึ่งแบบว่ามีกระบวนการหรือไม่กับลงมติเป็นรายบุคคลและการลงมติรายบุคคลเป็นเอกฉันท์ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนั่นหมายความว่ามันไม่ได้มีกระบวนการนี้อยู่จริงส่วนในเรื่องโพยขอถามว่ากกต.ท่านเคยเอ๊ะหรือสงสัยหรือไม่ว่าโพยนี่มันถูกส่งให้ถึงมือท่านตอนไหนซึ่งเป็นช่วงที่เลือกตั้งเสร็จไปแล้วท่านเคยดูหรือไม่ว่าโพยนี้เป็นโพยจริงหรือโพยปลอมโพยนี้ทำขึ้นมาหลังจากที่มีการเลือกตั้งเสร็จแล้วหรือไม่ท่านมั่นใจได้อย่างไรว่าโพยนี้เป็นโพยที่เกิดขึ้นในสนามเลือกตั้งที่เมืองทองวันนั้นตนสงสัยได้หรือไม่ว่าโพยนี้ทำขึ้นมาหลังจากที่ได้ผู้ชนะการเลือกตั้งแล้วค่อยมาใส่เลขกันทีหลังแต่คุณประดอนพี่ปลายซึ่งผมก็ยกนิ้วไว้นะว่าสุดยอดจริง
1: ๆเมื่อวานนี้ดิฉันไม่เชื่อเดี๋ยวเมื่อวานนี้ดิฉันไม่เชื่อพยานหมายเลข
0: 16
1: แต่วันนี้ดิฉันเชื่อแล้วต้องเก่งเบอร์นี้จริงเก่งจริงๆเก่งเมื่อวานไม่เชื่อพยานหมายเลข16แต่วันนี้เชื่อละ
0: อ่านให้เห็นรายละเอียดเพราะว่าท่านก็ชี้แจงละเอียดยิบเลยนะตั้ง
1: เก่ง
0: เลยว่าถูกใส่ร้ายถูกสร้างหลักฐานเท็จอะไรยังไงนะ
1: เก่งมาก
0: โอเค
1: เมื่อวานไม่เชื่อพยานหมายเลข16วันนี้เชื่อละ
0: มี
1: เห็นศักยภาพนี่เชื่อแหละฟังกับพี่ปานี่เชื่อเลย
0: ครับ

0: ไม่เชื่ออะไร
1: แต่มีนักข่าวเขาก็ไปขุดคุยดูนะเรื่องราวของคุณเอกราชนะพยานปากเอกคุณเอกราชนี่ก็เขาสัมพันธ์อยู่3พรรคเลยนะสัมพันธ์อยู่ทั้งพรรคเพื่อไทยสัมพันธ์อยู่ทั้งพรรคของคุณธรรมนัสแล้วก็ภูมิใจไทย
0: คุณสมบัติพิเศษอะไรที่ทำให้ไปไหนก็ได้คะก็เขาเลือกอะไรที่ต้องไปทุกพรรค
1: เขามีเขตอะไรของเขาเนี่ยอย่างการเมืองท้องถิ่นเขาก็ได้แน่นอนลูกชายก็ให้ลูกชายลง
0: ลูก
1: ชายก็ได้เห็นว่าไปโดนใบเหลืองแล้วก็ต้องเลือกตั้งใหม่ก็ยังได้ลงนะก็จะวัดผลด้วยจริงวันที่27เนี่ย27กันยายน
0: เหตุผลที่เขาสามารถมีความสัมพันธ์กับ
1: ลูกชาย
0: เขามีฐานของเขา
1: ลูกชายของคุณเอกราชเนี่ยชื่อวัฒนาช่างเหลาเนี่ยนะจากพรรคเขาอยู่พลังประชารัฐใช่ไหมแล้วพลังประชารัฐเนี่ยพอแตกกันออกมาเนี่ยเขาลงการเมืองท้องถิ่นเนี่ยเขาย้ายไปสังกัดพรรคเพื่อไทยนะวัฒนาช่างเหลาลงสมัครนายกอบจ.ขอนแก่นในนามพรรคเพื่อไทยโดยพรรคเพื่อไทยให้การสนับสนุนรวมทั้งร้อยเอกธรรมนัสที่ได้รับมอบหมายจากตอนนั้นก็เรียกจากสัมพันธ์ใกล้ชิดกับทางคุณทักษิณก็ให้ความช่วยเหลือแม้จะอยู่คนละพรรคกระทั่งล้มแชมป์เก่าได้เป็นนายกอบจ.คนใหม่แต่สุดท้ายโดนใบเหลืองต้องสู้ศึกใหม่อีกรอบในวันที่27กันยายนนี้เขาแท็กทีมกันนะระหว่างเพื่อไทยกับทางคุณธรรมนัสจนกระทั่งล้มนายกอบจล้มนายกอบจคนเก่าได้แชมป์เก่าได้นะ
0: คิดอย่างนี้ได้ไหมคะว่าเขามีฐานของเขาอยู่แล้วเขามีทุนของเขาเอง
1: ใช่ใช่
0: เขาเป็นดาวฤกษ
1: ์
0: อยู่ที่ว่าเขาเนี่ยจะไปเลือกไปอยู่กับใครท่านเองแล้วในเวลานั้นเนี่ยถามว่าทำไมเขาถึงต้องไปอยู่พักอะไรนะคะพรรคมิตูใช่ไหมคะ
1: พรรคกรุงตูเขา
0: ตอนนั้นมันมีตัวย้ายค่าย
1: ก็คือ
0: เขาเนี่ยเป็นคนที่มีคดีตรงนี้ตลอดเวลาเขามีคดีตรงนี้มานานแล้วแล้วคนที่มีคดีตรงนี้หลายๆซุ้มหลายๆคนที่มีคดีก็จะโปรย้ายค่ายไปเหตุผลในการย้ายไปพรรคนู้นพรรคนี้ก็คือผลทางคดีซึ่งได้ผลไม่ได้ผลก็คงเห็นแล้วล่ะเหตุผลทางคดีเท่านั้นเองคนที่มีคดีไม่มีใครอยากอยู่ฝ่ายค้านต้องย้ายไปอยู่พรรคที่จะได้เป็นรัฐบาลซึ่งเห็นว่าเขาไปทุกพรรคและเหตุผลหนึ่งก็คือเมื่อเขาไปทุกพรรคเนี่ยเขาก็ได้ด้วยตัวเขาเองค่ะพี่ไพศาลแต่ที่มันมีเรียนก็พูดออกรายการไม่ได้พูดสั้นๆนิดนึงก็แล้วกันเรื่องหัวสวกับเรื่องทุจริตสอบเข้าองค์กรส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องเดียวกันค่ะพี่ไพศาล
1: แล้วมันก็แบบทำละหลวมมากในภาคใต้เป็นหลัก
0: เป็นเรื่องเดียวกันและคนร้องคนเดินเรื่องคนเดียวกันด้วยอ่ะเป็นเรื่องเดียวกันค่ะ
1: แทน
0: กันแล้วกัน
1: โยงต่อจากที่เรากำลังพูดกับคุณเอกราชพอดีโยงต่อ
0: ไม่ได้โยงไม่ได้โยงเองนะคะพี่ไพศาล
1: โอเค
0: แต่คนเดินเรื่องเป็นคนคนเดียวกันค่ะ
1: โอเค
0: คนที่ทำให้ภูมิใจไทยเหนื่อย
1: ระซ้ำ
0: คนเดียวกัน
1: ระซ้ำกันอยู่เนี่ยใช่ไหม
0: เป็นคนคนเดียวกันค่ะ
1: ครับเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่นะแล้วก็ลาท่านผู้ฟังในวิทยุสมท.ส่วนภูมิภาคด้วยเลยนะครับ

ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02 201 63

0: หน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา49นาทีครับมาคุยกันต่อนะฮะ
2: ค่ะคุณทักษิณได้ยื่นฟ้อง
1: ศาลภาษีศาลภาษี
2: ใช่ค่ะค
1: ุ
2: ณท
1: ัก
2: ษ
1: ิ
2: ณได
1: ้
2: ย
1: ื่
2: นฟ้องสรรพากรต่อศาลภาษีอ้างว่ายึดทรัพย์ซ้ำซ้อนไป 15,000 ล้านโบยว่าให้ไปทวงจากกระทรวงการคลังสิเงินขายหุ้นจีนก็โดนลิบหมดแล้วนี่ทนายความเก่งนะฮะนายทักษิณชินวัตรนะฮะโดยนายบิณฑิตชาติมนตรีทนายความตามที่เป็นข่าวว่าขณะนี้กรมสรรพากรดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์ของนายทักษิณชินวัตรเพื่อนำไปชำระหนี้ภาษีจากการขายหุ้นบริษัทชินคอปในปี2549ตามคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรเมื่อ14สิงหาคม68ที่วินิจฉัยสรุปว่าการประเมินภาษีโดยกรมสรรพากรชอบแล้วนั้นเรื่องนี้นายทักษิณไม่ได้มีเจตนาโต้แย้งหรือว่าไม่เคารพคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วเป็นอย่างใดค่ะในการที่คดีดังกล่าวศาลฎีกาวินิจฉัยว่าการประเมินภาษีของกรมสรรพากรจากการที่นายทักษิณขายหุ้นบริษัทชินคอป2เท่าไหร่เนี่ย229ล้านหุ้นให้แก่กลุ่มเทมาเซกไปเมื่อปี49ได้เงินไป 15,883 ล้าน 9 แสนบาทถือเป็นเงินได้พึงประเมินที่ต้องนำมาคำนวณภาษีปี49ศาลฎีกาเห็นว่าเป็นการประเมินที่ชอบด้วยกฎหมายและนายทักษิณต้องชำระภาษีดังกล่าวอันนี้คุณบัญญัติบอกว่าขอให้ทุกฝ่ายเข้าใจว่าเงิน 15,883 ล้าน 9 แสนบาทที่ขายไปแล้วน่ะมันเป็นส่วนหนึ่งของเงินได้ที่นายทักษิณได้รับจากการขายหุ้นชินคอปทั้งหมด 1,419 ล้านหุ้นซึ่งนายทักษิณเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์และถูกศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงทางตำแหน่งทางการเมืองตัดสินให้ตกเป็นของแผ่นดินทั้งสิ้นแล้วรวมเป็นเงิน 46,373 ล้านจึงไม่มีเงินได้หรือประโยชน์อื่นใดที่นายทักษิณจะได้รับจากการขายหุ้นชินคอปคงเหลือให้ต้องชำระภาษีสำหรับปี49อีกต่อไปค่ะก็คือขายหุ้นนี้แล้วก็ได้เงินตอน 46,000 ล้านน่ะที่ไพศาลคะเป็นเงินที่คิดจาก
1: อันนั้นไม่ใช่ภาษี
2: อันนั้นไม่ใช่หุ้น
1: ศาลท่านตัดสินว่าเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นลาภที่มิควรได้เพราะว่าศาลวินิจฉัยว่าหุ้นเนี่ยจริงๆแล้วยังเป็นของท่านมาโดยตลอดแล้วท่านก็เข้าไปเล่นการเมืองมีตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยในฐานะที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยถึงจะไม่มีพยานหลักฐานที่ว่าไปทำอะไรยังไงแต่ว่ามูลค่าหุ้นของธุรกิจท่านเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นทุกปีจนกระทั่งถึงวันที่ท่านขายเนี่ยนะราคามันก็สูงมากศาลท่านก็บอกว่าเอาถ้าอย่างนั้นเนี่ยจริงๆแล้วคุณยังถือหุ้นอยู่แต่ว่าเพียงแต่ว่าคุณให้นอมินีคุณถือแทนคุณยังเป็นเจ้าของอยู่แล้วคุณก็เป็นนายกเพราะฉะนั้นมันถือว่าไอ้มูลค่าที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่เข้ามารับตำแหน่งนั่นนะถือว่าเป็นผลประโยชน์ที่มันไม่ควรได้
2: เป็นหุ้นเนี่ยเจ็ดหมื่นกว่าล้านเขายึดแค่46,000ค่ะ
1: โอ้ยเป็นแสนล้าน
2: ขายให้เทมาเสกเจ็ดหมื่น
1: ขายเป็น
2: เจ็ดหมื่นค่ะขายให้เทมาเสกเจ็ดหมื่นล้านแล้วก็เอาตัวเลขกลมๆนะคะ70,000 ล้านแล้วโดนยึดเนี่ย40,000 ล้านไม่ได้ยึดหมดนะพี่ไพศาล
1: เขาเอาให้ศาลตัดสินว่าให้เอาราคาตอนที่เข้ามาเป็นนายก
2: รัฐบาล
1: คือราคาณวันนั้นเท่าไหร่เนี่ยนะเอาราคานั้นไปคูณกับจำนวนหุ้นที่คุณขายแล้วนะเงินของคุณแต่เกินจากนั้นเนี่ยลิฟเข้าหลวงก็เลยลิฟเข้าหลวง
2: เป็นลาภที่ไม่ควรได
1: ้40,000 ล้านอะไรที่ว่า
2: แล้วทีนี
1: ้นี่คุณทักษิณเขา
2: ตีว่าชาติมนตรีก็มาบอกว
1: ่
2: าจะมาเก็บภาษีอะไรอีกในเมื่อหุ้นเนี่ยขายได้เท่าไหร่คุณก็ยึดไปแล้วเท่ากับเราไม่มีอินคัมที่แท้จริงถูกไหมคะเราขายจริงแต่เงินที่ขายได้คุณยึดไปแล้วคุณจะมาเก็บภาษีอะไรอีกอ่ะคุณก็ไปเก็บแต่กระทรวงการคลังสิก็กระทรวงการคลังยึดเงินที่ขายหุ้นไปแล้วนี่ เพราะเงินมันไม่ได้เข้ากระเป๋าเราขายเสร็จกระทรวงการคลัง

0: ยึดไปเลยจะไม่ให้เสียภาษีอีกไปเก็บกับกระทรวงการคลังนู่น
1: เออโอเคก็เดี๋ยวรอศาลท่านก็เดี๋ยวรอดูว่าศาลท่านจะรับฟ้องเฟิงอะไรไหมไอ้ยื่นเนี่ยคงมีสิทธิ์ยื่น
0: แต่ว่าตอนยึดไม่ได้ยึดหมดนะพี่ไพศาลตอนขายทั้งหมดอย่างที่พี่ไพศาลว่าน่ะไอ้ต้นทุนตอนก่อนเป็นนายกเท่าไหร่ก็เอาคืนไปแต่ว่าไอ้ที่ได้เกินมาในช่วงเวียนไปนายกเนี่ยอันนี้ยึดก็ทั้งหมดก็ 46,000 ล้านนะคะก็ไม่เป็นไรก็จะให้ยึดกันง่ายๆมันก็เกินไปนะคะเพราะฉะนั้นก็ไปสู้กันไปกันแล้วกันค่ะ
1: ครับมันมีรายละเอียดอะไรอยู่คือซื้อขายในตลาดหุ้นเนี่ยไม่เสียภาษีแต่มันจะมีอยู่ล็อตหนึ่งที่มันมีการเปลี่ยนมือกันจากบริษัทที่เป็นบริษัทที่อยู่ในพวก
0: กองทุน
1: เกาะต่างๆอ่ะ
0: ค่ะ
1: เกาะไอ้ที่มันประเภทที่เขาไปจัดตั้งกันมาแล้วมันไม่ต้องมีผสมภาษีอ่ะ
0: Cayman British Virgin
1: อะไรพวกนั้นอ่ะเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในนั้นอ่ะขายมาให้กับลูกๆของคุณทักษิณในราคา
0: ต้นทุนบาทเดียว
1: มากอ่ะบาทนึงหรือไงเนี่ยเสร็จแล้วพอขายปั๊บแล้วทางนี้เขาก็เอาส่วนนั้นมาขายไปในกลุ่มในก้อนใหญ่ที่เซมาเซกรับซื้อไปด้วยผ่านตลาดหุ้นไปนะฮะคือพูดง่ายๆว่าไม่ได้เอาบริษัทเนี้ยเขาถืออยู่แต่บริษัทเนี้ยมาขายให้กับลูกๆของคุณทักษิณแล้วลูกๆคุณทักษิณก็พูดง่ายๆก็เป็นคนรับเงินนั้นมาเป็นรายได้ไม่ต้องไปเข้าไอ้บริษัทเหล่านั้นก็มาเข้าที่ลูกๆของคุณทักษิณเมื่อซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์ก็ไม่ต้องเสียภาษีแต่ว่าเขามองว่าไม่ใช่มันมีการโอนกันนอกตลาดแล้วไม่ใช่เขาเชื่อว่าไม่ใช่หุ้นของลูกๆเป็นหุ้นของคุณทักษิณนั่นแหละอันนี้เป็นที่มาที
0: ่
1: ม
0: ัน
1: ที่มันเป็นที่มาที่ภาษีก้อนเนี้ยภาษีที่เรียกเก็บกันก้อนเนี้ย
0: ติ๊กผิดไม่ใช่ก้อนนี้ไหมคะ
1: รู้สึกว่าจะมีอะไรรายละเอียดว่าคนแจ้งไปแจ้งที่คงที่ไปมีอยู่คล้ายๆคับคาอยู่เจ้าหน้าที่ที่ไปเป็นคนแจ้งอะไรเงี้ยนะอะไรต่างๆ
0: แล้วเคสนี้ใช่ไหมคะที่ต่อมาที่มีอดีตรัฐมนตรีช่วยผู้หญิงติดคุกเนี่ยคืออันนี้ใช่ไหมคะ
1: น่าจะเรื่องเดียวกันเพราะว่ารู้สึกท่านจะเป็นคนที ่ประเมินว่าไม่ต้องเสีย
0: ใช่ในตอนนั้นรับราชการอยู่กระทรวงการคลังและหลังจากนั้นก็มาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็ถูกศาลตัดสินจำคุกก็คือเรื่องประเมินภาษีเข้าใจว่าจะอันนั้นนะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ขอ
0: ต่อด้วยอีกเรื่อง
1: ก็เป็นสิทธิ์ของคุณทักษิณนะเขามอบทนายไปให้ไปต่อสู้คดีไปแต่ว่าก็รอดูว่าทางฝ่ายศาลท่านจะว่าอย่างไรนะครับ
0: ก็เรื่องเอาเรื่องนี้ก็แล้วกันเรื่องคดีอะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้ที่เห็นดิฉันบอกแล้วว่าจีนเนี่ยถ้าจะเอาคนไทยที่ทำผิดที่นั่นจริงๆเนี่ยจีนเขาต้องช่วยพี่ประสานดูนะคะเมื่อวานนี้15ใช่ไหมคะชลบุรีมีการไปจับกลุ่มในลีบุคคลตามหมายแดงอินเตอร์โพลถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมเครือข่ายพนันออนไลน์จับกลุ่มในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่หนองปลาไหลหมอนี่นะคะมีความผิดฐานจัดให้มีการดำเนินการจัดบ่อนการพนันวงเงินที่หมุนอยู่ในเครือข่ายในดีเนี่ยก็เป็นพันล้านนะพี่ไพศาล 1,500 ล้านหมุนในเครือข่ายเขาส่วนอีกคนหนึ่งรวบชายชาวจีนหนีคดีคอร์รัปชันเข้าไทยกว่า10ปี
1: อันนี้มาทำโรงงานยางนี่ฮะ
0: แล้วก็ปรากฏว่านำลูกชายมาชุบตัวสวมสัญชาติไทยสวมสัญชาติไทยใช้ดัมมี่เปิดธุรกิจ600ล้านไปจับได้ที่ไหนสมุทรสาครค่ะ
1: ใช่
0: ผู้ต้องหารายเนี้ยหนีคดีคอร์รัปชันนำ
1: มาทำโรงงาน
0: ฟอกขาวในไทยนาน10ปีผลิตยางรถมูลค่า600ล้านนำลูกชายมาสวมทะเบียนประชาชนคนไทยเราเคยจับได้บ้างไหมไอ้ใครที่เป็นคนสวมให้
1: คนสวมให้เป็นนายอำเภอเชียงดาวก็ถูกจับไปแล้วก็
0: คนนี้ใช่ไหมคะ
1: อะไรนี้เขาก็จะมีลูกขา

0: ลูกค้าก็เต็มไปหมดตามยังหาไม่ครบก็พอดีไปจับไอ้เด็กหนุ่มคนเนี้ยก็ตรวจสอบดูแล้วอ๋อเป็นคือไปเอาชาวบ้านซึ่งลูกเกิดมาแล้วตายลูกเกิดมาแล้วตายก็เอาสูติบัตรของลูกเนี่ยเอามาให้เด็กเอามาให้ลูกของคนจีนคนนี้สวมแล้วก็นายอำเภอก็ดำเนินการให้จนกระทั่งได้บัตรประชาชนให้การกับตำรวจว่าพ่อไปเอามาจากเมืองจีนตั้งแต่เรียนอยู่ป.6เนี่ยแล้วตอนนี้อายุ19ปีหน้าจะอายุ20ปีพ่อก็เตรียมที่จะโอนทรัพย์สินทั้งหมดเลยให้ลูกเพราะลูกได้สัญชาติไทยแต่ปรากฏว่าไปเอาเด็กทารกที่ตายเนี่ยแล้วก็เอาแม่กับพ่อเป็นพ่อทิพย์แม่ทิพย์เซ็นให้ตำรวจเขาตามไปจับถึงพ่อแม่คนที่อ้างเป็นพ่อเป็นแม่เลย
1: โรงงานใหญ่เลยค่ะพี่ไพศาล
0: โรงงานใหญ่เป็น600ล้าน
1: คุณจดทะเบียน190ล้าน
0: เออ
1: ทำจริงจังเลยอ่ะแล้วก็ทำมาเป็น10ปีก็คือมีความเป็นโรงงานที่มีความก้าวหน้าด้วยนะ
0: ก็เอาเงินที่คอร์รัปชันมาเอามาฟอกเราฟอกมาทำแล้วก็เห็นบอกว่ามาอยู่เมืองไทยได้หลายสิบปีแล้วแล้วก
1: ็
0: ย่ามใจย่ามใจอยากจะติดต่อญาติหรืออยากจะกลับเมืองจีนหรือไงๆเนี่ยแหละคิดว่าคดีคงลืมไปแล้วนะ
1: เขาบอกเขาเปลี่ยนตัวมาเป็นมิสเตอร์เนี่ยแล้วเป็นพม่านะคะใช้หนังสือเดินทางจีนเดินทางเข้าออกประเทศไทยรวม14ครั้งแต่ปี56ถึง59ก่อนเปลี่ยนมาใช้ตัวตนมิสเตอร์เมียวชื่อเมียว
0: สัญชาติพม่า
1: พร้อมเดินทางพม่าหนังสือเดินทางพม่าตั้งแต่ปี61แล้วก็เข้าเดินทางเข้าออกไทยอีก48ครั้งตำรวจจึงรวบรวมหลักฐานขอศาลสมุทรสาครจับในความผิดเกี่ยวกับการใช้คนไทยถือหุ้นแทนต่างด้าวแล้วก็เข้าค้นบริษัททั้ง3แห่งนี่ยึดโฉนดที่ดินสัญญาซื้อขายอะไรไปได้เยอะเลยนะฮะแล้วก็ระหว่างการตรวจค้นพบลูกชายผู้ต้องหาซึ่งแสดงบัตรประชาชนไทยระบุว่าเกิดและมีสัญชาติไทยแต่เมื่อตรวจสอบลายนิ้วมือกลับพบตรงกับว่ามิสเตอร์จีชาวจีนซึ่งเคยใช้หนังสือเดินทางเข้าออกประเทศไทยและการออกบัตรประชาชนไทยครั้งแรกของนายทองเมื่อปี66ก็ยังเชื่อมโยงถึงอดีตเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่ถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้ในการช่วยเหลือคนต่างด้าวจริงๆตำรวจมาจับได้ที่นี่ค่ะพี่เกษารมาเจอลูกที่นี่พอมาเจอลูกปุ๊บก็เลยตรวจลายนิ้วมือตรงกับมิสเตอร์จีที่เคยใช้หนังสือเดินทางเข้าออกประเทศไทยเพราะว่าตอนเข้าไทยยังไม่มีบัตรประชาชนตอนเข้าไทยตรวจลายนิ้วมือชื่อมิสเตอร์จีอยู่ๆมิสเตอร์จีกลายเป็นคนไทยพอมาเจอลูกชายเจ้าของโรงงานอ้าวเป็นคนไทยเหรอตรวจลายนิ้วมืออ้าวนี่มันคือจีที่เคยเข้าไทยในฐานะที่เป็นคนจีนแล้วก็หลังจากนั้นแล้วก็เลยเช็คไปก็เลยไปเชื่อมโยงกับฝ่ายปกครองที่ถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้ค่ะ
0: ครับนายเพอร์เชียงดาว
1: ใช่
0: เดี๋ยวพักอีกสักครู่ครับคุณนันเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสี่นาทีครับคุณต่อนะครับคุณอาน
2: คดีเนี้ยมันเริ่มมาจากการที่พี่ไพศาลเล่านั่นแหละว่าเข้าออกประเทศไทยกับเมืองจีนแล้วดีอยู่ดีไม่ว่าดีเปลี่ยนตัวเองจากมันเป็นสองครั้งนะคะพี่ไพศาลคือตอนแรกเป็นมิสเตอร์เมียวและต่อมาเป็นมิสเตอร์ลีแล้วมันเขาก็เลยสงสัยว่าเป็นคนเดียวกัน
1: เพราะว่าตอนเขาเนี่ยมีคดีช่อโกงคอร์รัปชันน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะเพราะว่าตามข่าวเป
2: ็
1: นคดีคอร์รัปชันคงจะเป็นเจ้าหน้าที่ช่อโกงมาแล้วก็หลบหนีเข้ามาหลบหนีออกจากจีนไปอยู่ในพม่าแล้วจากพม่าเนี่ยก็เดินทางเข้ามาไทยเข้าใจว่าจะใช้หนังสือเดินทางจากพม่าคงจะไปกรอง
2: โชคร้ายคืออะไรนะพี่ในงานโชคร้ายคือไอ้ตอนก่อนจะหลบหนีอ่ะเข้ามาเที่ยวเมืองไทยบ่อย56-590ปีที่แล้วอ่ะเข้าออกประเทศไทยชื่อมิสเตอร์ลีและระบบเนี่ยมัน
1: บันทึกเอาไว
2: ้มันเป็นลักษณะของมิสเตอร์ลีลายนิ้วมงนิ้วมือปรากฏว่าไอ้ตอนที่หนีทุจริตจากจีนหนีเข้าไทยอ่ะผ่านทางพม่
1: า
2: ระบบมันก็ล็อกไม่ได้ใช่ไหมว่าไอ้มิสเตอร์ลีเข้ามาในไทยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มาเปลี่ยนหนังสือเดินทางจากจีนที่เคยเดินทางเข้าออกไทย14ครั้ง56-59มาเป็นมิสเตอร์เมียวแล้วก็เป็นเมียนมาแล้วก็เริ่มออกเดินทางปี61ที่ไพศาลบอกว่าคิดถึงบ้านนั่นแหละจาก61ถึง69เนี่ยเดินทางเข้าออกไทยถึง48ครั้งและคิดดูอ่ะเข้าออกตั้ง48ครั้งทำไมเพิ่งจะมารู้ว่ามันเป็นคนเดียวกับมิสเตอร์ลีเรียนสงสัยตรงนี้ค่ะ ในเมื่อลีเนี่ยเข้าออกประเทศไทย14ครั้ง56-59ก็รู้อยู่แล้วว่าลายนิ้วมือลีเป็นอย่างนี้เพราะเป็นเมียวก็ยังปล่อยให้เดินทางเข้าออกตั้ง48ครั้ง มันน่าจะรู้แต่ครั้งที่หนึ่งแล้วถูกไหมฮะว่าเมียวกับลีมันเหมือนกันได้ยังไง
1: คงยังมี
2: เคยก่อคดีต้องมีใครสะกิดมากกว่า
1: เคยก่อคดีในเมืองไทยมีการจับ
2: คนจีนทำร้ายร่างกายพนักงานทำร้ายร่างกายพนักงาน
1: เคยมีกระดงคดีอะไรด้วย
2: ค่ะทำร้ายร่างกายพนักงานซึ่งเป็นคนจีนด้วยกันลูกจ้างคนจีน
1: น่าจะต้องมีอะไรซับซ้อนอยู่คิดว่างั้นไหม
2: เดียนไม่เชื่อว่าเข้าออก48ครั้งไม่เห็นเอาครั้งที่48หรอกว่าเป็นคนเดียวกันลีเรียนว่ามันต้องอะไรสักอย่าง
1: ตัวจังหวะพอดี
2: โรงงานตั้งใหญ่ตั้งโตทำไมไม่เห็นเพิ่งมาเห็นอะไรตอนนี
1: ้คุณสำราญนวลบาเขากำลังเร่งเรื่องนอมินีพวกทุนเทาทั้งหลายที่มาแอบแฝงอยู่ในประเทศไทยมาทำธุรกิจมาต่างๆอันนี้ก็เลยเป็นงานชิ้นโบแดงชิ้นหนึ่งเพราะว่าก็โรงงานใหญ่โตทีเดียวนะเอ๊ะคุณอันสามฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองสั่งจำคุกคุณสลันวุฒิสลันเกต8เดือนนะคดีเสียบบัตรแทนกันสมัยเป็นส.ส.เพื่อไทยเมื่อปี2556นู่นร้ายแรงก็ไม่รอลงอาญาด้วย
2: ไม่รอลงอาญาค่ะพี่ติดคุกจริงหมดเลยแก๊งสตูลอะสตูลหรือพัทลุงฮะ3คนพัทลุงมาฮะติดคุกหมดเลย
1: ก็เนี่ยวันเนี้ยศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาที่อัยการสูงสุดยื่นฟ้องนายสลันวุฒิสลันเกตอดีตขณะนั้นเป็นส.ส.เพื่อไทยในคดีเสียบัตรแทนกันนะแล้วก็

ตั้งแต่ปี56จำเลยให้การปฏิเสธนะจำเลยให้การปฏิเสธต่อสู้คดีเรื่อยมาจนท้ายที่สุดเนี่ยก็ศาลก็ฟังได้ว่ามีการกระทำความผิดจริง

0: นะคะคือดิฉันจะอ่านให้ฟังว่าถ้าหากเป็นสสแล้วให้คนตอบบัตรให้เนี่ยติดคุกจริงๆก็กรณีของสสพัทลุงนะคะติดตั้งแต่คุณนาทีรัชกิจประการนายฉลองเทิดวีรพงษ์นายภูมิสิทธิ์คงมี3คนเลยค่ะเป็นผู้ต้องขังคดีเสียบบัตรแทนกันศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้พิพากษาจำคุกคนละ9เดือนและตัดสิทธิ์การเมืองตลอดชีวิตแล้วก็เมื่อวันที่21มิถุนายน67ทั้ง3คนเนี่ยก็เข้าเงื่อนไขหลักเกณฑ์พักโทษก็กำหนดออกจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพเมื่อปลายปีเมื่อ8ธันวาคมปี67
1: รวมติดจริง
0: ค่ะติดจริงคือมันก็ต้องติดหนึ่งในแปะต้องติดกี่เดือนนะคะ
1: เราสารตัดสิน9เดือนใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ9เดือน
1: ก็อย่างน้อย
0: เอาไปว่าคนระดับนี
1: ้สัก3เดือน
0: คนระดับนี้ติดจริงก็ถือว่า
1: โอเค
0: ที่สุดในชีวิตแล้วค่ะ
1: ก็
0: เพราะฉะนั้นใครที่ไม่ใช่เรื่องตื่นเต้นต้องตกใจนะคะถ้าหากว่าให้เสียบบัตรแทนการนี้ติดจริงๆติดมาแล้วไม่หรอกยังแปลกใจว่าคุณสราญวุฒิไม่โดนตัดสินตลอดชีวิตหรอคะ
1: มีแต่แจ้งว่า8เดือนฮะแต่ว่าถ้าโดนอย่างนี้ก็แสดงว่าน่าจะโดนนั่นด้วยตัดสินทางการเมืองด้วยนะเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
0: จำคุกไม่รอลงอาญานี่ก็คือจุลายกรกฎาคม67ค่ะกรกฎาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวา5เดือนติด5เดือน
1: โอ้ครึ่งนึงเลยนะประมาณครึ่งนึงเดี๋ยวพักสักครู่ครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: เอาละครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับคุณดันครับ
0: ค่ะเรื่องนั่นก็เป็นอย่างที่เห็นว่าจริงๆที่เขาเลื่อนโครงการไทยเที่ยวไทยอะค่ะที่ไหนสารก็คือเลื่อนจากเดือนตุลาคมไปเป็นเดือนเมษายนนะคะคุณสุรศักดิ์ปัญเจริญวรกุลเป็นคนเปิดเผยว่ามีแนวโน้มจะเลื่อนระยะเวลาโครงการออกไปเห็นไหมเลื่อนออกไปเป็นช่วงฤดูโลซีซันค่ะให้คนละ1,500ให้ไปเที่ยวช่วงไฮซีซั่นไม่รู้จะไปนอนที่ไหนเลย
1: ครับ
0: แล้วก็ฝรั่งเขาก็มาเต็มไม่มีใครเขาเปิดรับหรอก
1: โรงแรมเขาก็ไม่ได
0: ้นะคะ
1: ไม่อยากให้คนไทยไปแย่งอยู่แล้ว
0: อาจจะไม่เข้าร่วมก็ได้ค่ะคืออาจจะไม่เข้าร่วมเพราะว่าไม่มีความจำเป็นที่ต้องมากระตุ้นในช่วงไฮซีซั่นเพราะต่างชาติมาเขาได้มากกว่าเขาก็ไม่สมัครเข้าร่วมก็จบแล้วค่ะ
1: ครับ
0: นอกจากนี้มีเรื่องอันใดเรื่องนักศึกษาอุเทรนถวายค่ะพี่วิชัยขอตามเรื่องนี้หน่อย
1: ที่ก่อเหตุแทน
0: ใช่ไหมก็คิดว่าใช่ดิฉันก็คิดว่าเวลาที่ก่อเหตุกันแบบนี้แล้วก็จับได้จริงจังเนี่ยน่าจะดีนะเอาติดคุกจริงด้วยค่ะจากกรณีที่เป็นไล่แทงกันบน BTS สยามสแควร์เมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยก็ล่าสุดวันนี้นะคะเขาได้ไปจับกุมนายวิชากรโอ้วิชากรผู้กระทำให้เกิดวิชานะคะกระแปลว่าการการก็คือการกระทำใช่ไหมครับพี่เอสันวิชากรการกระทำให้เกิดความรู้เนี่ยอายุ20ปีนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกอุทเทนถวายจับได้ที่บริเวณหน้าสน.ปทุมวันตามหมายจับโดยกล่าวหาว่าร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นและพกพาอาวุธมีดนะฮะจากเกิดเหตุก็นี่แหละ

0: ็นคนที่แทงแล้วเขาก็มีภาพเลยแทงคนอื่นเหตุเกิดเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาที่ชุลมุนกันอยู่บนรถไฟฟ้า BTS นะคะมีภาพกล้องวงจรปิดโชว์เลยล่ะว่าหมอนี่อยู่ตรงนี้ค่ะที่ไปจับได้ที่หน้าสอนอเพราะอะไรอะคะ
1: เออทำไมเดินผ่านพอดีหรือว่ายังไงหรือว่าจะไปมอบตัวหรือยังไงกดดันให้ครอบครัวพาไปมอบตัวหรือว่ายังไง
0: บางข่าวบอกว่าจ
1: ับได้หน้าสอนอ
0: เข้าจับกลุ่มได้บริเวณหน้าสอนอปทุมวันมาเดินให้จับใช่ไหมคะถ้ามาเดินให้จับแบบนี้ก็เข้าไปมอบตัวไม่ดีกว่าหร
1: อไม่ดูอะไรแต่สงสัยว่ามาป้วนเปี้ยนทำไมที่หน้าสอน
0: อเออรู้ว่าแกไปไหนไม่ถูกยังอยู่แถวนั้นตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้มัน
1: เออไม่ได้ให้รายละเอียดเลย
0: ใช่ค่ะเดี๋ยว
1: เห็นมี
0: ต่อกันนะ
1: เห็นมีสื่อไทยโพสต์เขาบอกว่ากกต.เผยมีอีก3สำนวน
0: พี่ไพศาลนะมติชนรายงานเมื่อ1ชั่วโมงที่ผ่านมาว่าเป็นชื่อคุณวรพักอดีตรัฐมนตรีช่วยค่ะ
1: ก็ชื่อเดิม
0: ก็อยู่ในรัฐบาลคุณอนุทินอ๋อแล้วก็ลา
1: ใช่เป็นรัฐมนตรีช่วยคลัง
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่ก็ที่เดิมผมก็เดาอยู่ในใจนะแต่ไม่กล้าเอ่ยชื่อเขาเพราะเรื่องนี้คุณวรพักเขาเซนซิทีฟเขาฟ้องอุตลุดเลยก็เลยให้
0: ชนลง
1: ก็คือถ้าประชาชนก็แสดงว่าประชาชนก็เอามาจากการแถลงของคณะกรรมการของสภาสหรัฐเขาคงเปิดชื่อมาเพราะเขาต้องส่งชื่อให้รัฐบาลไปออกมาตรการที่จะคว่ำบาตรนะก็แสดงว่าเป็นชื่อเดิมที่เคยมีแล้วก็คุณกรอะไรเขาก็อภิปรายก็อะไรอยู
0: ่ข้อมูลบุคคลต่างชาติและองค์กร28รายชื่ออาจมีความเชื่อมโยงกับสแกมเมอร์อย่างที่ว่าเนี่ยนะคะรายชื่อบุคคลและประธานกรรมาธิการที่ขอให้ตรวจสอบ28รายชื่อก็มีเบนจามินมอลเออร์เบอร์เกอร์หรือเบนสมิธมีฮุนโตนี่เป็นหลานชายของฮุนเซน
1: ที่เขาทำไม่สถาบันการเงินอยู
0: ่ใช่ค่ะยิมเรียกและธุรกิจกัมพูชาประธาน DIC กรุ๊ปแล้วก็เชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมค่ะนี่โดนเอาตัวกลับไปจีนแล้วใช่ไหมคะส่งตัวกลับไปจีนละส่งตัวกลับไปจีนเรียบร้อยแล้วยิมเรียกเนี่ยจงเป่าเจียหรือที่รู้จักกันในนามหวังเฉียงที่อยู่เบื้องหลังเครือข่ายทุนสีเทาแล้วก็ข้อมูลเชิงลึกระบุว่ากลุ่มของเขาเนี่ยมีความสัมพันธ์กับเจ้าพ่อเคเคปาแล้วก็มาถึงอดีตรัฐมนตรีในรัฐบาลคุณอนุทินอย่างที่ว่านั่นแหละค่ะ
1: ครับ
0: แล้วมันจะเป็นยังไงต่อคะพี่เวจันถ้าสมมติมีชื่ออย่างเงี้ยสมมติมีคนไทยคนหนึ่งอะค่ะมันจะมีผลอะไรกับชีวิตบ้าง
1: ส่วนหนึ่งเนี่ยตั้งแต่สมัยคุณอนุทินเนี่ยเขาให้ปปง.ไปยึดอายัดทรัพย์มาส่วนหนึ่งละของเบนสมิธของภรรยาที่มีว่ามีเรือยอทมีคอนโดมิเนียมหรูอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ของยิมเรียกกับภรรยาซึ่งเป็นคนไทยก็มีการยึดไปแต่ว่าคุณวรพักเนี่ยเขาปฏิเสธว่าไม่ได้ยุ่งเกี่ยวมาโดยตลอดแล้วก็เห็นว่าแถลงใหญ่ก็2ครั้ง3ครั้งใช่ไหมที่บอกว่ากับเบนสมิธรู้จักเพราะว่าลูกก็เรียนโรงเรียนอินเตอร์ด้วยกัน
0: เรียนด้วยกัน
1: ครอบครัวก็รู้จักกันตัวเขาก็รู้จักภรรยาของเขากับภรรยายิบเรียกก็อยู่ในกลุ่มสมาคมผู้ปกครองด้วยกันอะไรเงี้ยลูกก็เรียนลูกก็อายุใกล้ๆกันเรียนอยู่ที่เรียนอินเตอร์ด้วยกันเองเขาว่างั้นอันนี้ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยตอนนั้นก็มีการอ้างกันว่ามันมีชื่ออยู่ในแบ็คลิสต์ของสหรัฐนะเขาก็ยืนยันว่าไม่มี เที่ยวนี้มันก
0: ็มันไปเกี่ยวได้ยังไงคะ
1: คงจะมีเรื่อง
0: เขาไปเกี่ยวได้ยังไงคะเรื่องบริษัทที่บริษัทหลักทรัพย์ที่เขามาซื้อใช่ไหมคะ
1: คือตอนนั้นเนี่ยมันมีเรื่องของธุรกรรมการเงินที่เข้าไปร่วมกันอยู่มีการไปซื้อบริษัทหลักทรัพย์อะไรอยู่ร่วมกัน
0: ทางฝั่งของกัมพูชา BJC Group เนี่ยมาซื้อบริษัทหลักทรัพย์หนึ่งที่เป็นของคุณนี่เขาใช่ไหมคุณบ
1: อกแล้วก็เชื่อมโยงกับทางสิงคโปร์อะไรต่างๆเนี่ยพัวพันกันมากันอยู่
0: แล้วอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ด้วย
1: มีเฉินจื้อมีอะไรด้วยใช่ไหมตอนนั้นใช่ไหมที่มีชื่อเฉินจื้ออ
0: ยู่ในตลาดหลักทรัพย์ด้วยใช่ไหมคะบริษัท
1: บลนี่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์อยู่แล้วที่ซื้อ
0: ตอนนี้ยังอยู่ไหมคะ
1: ก็ยังอยู่แต่ว่าก็เปลี่ยนมือเจ้าของไปซื้อแล้วก็ปล่อยไปอีกต่อเพราะว่าซื้อแล้วก็บริษัทเนี่ยไปจัดการไปเอาหุ้นของบางจากเรื่องไงเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเสร็จภารกิจแล้วเข้าใจว่าเขาโค้ขายต่อไปเพราะที่มาของการเข้าไปซื้อบลนี่ก็เข้าใจว่าเจตนา
0: เพื่อที่จะ
1: เป็นทางผ่านเข้าไปซื้อ
0: บางจาก
1: ไปซื้อหุ้นตัวใหญ่ๆนะ
0: อ๋อ
1: มันก็อยู่ในแวดวงอันนี้เที่ยวนี้เปิดชื่อมาก็เดี๋ยวรอดูรายละเอียดกันเนี่ยแต่ว่าคุณกรณ์เขาเปิดประเด็นมาไว้แล้วเขาคงจะพอรู้ว่าน่าจะเป็นใครที่สำคัญว่ามีคนเดียวหรือมีชื่อใหม่หรือเปล่า
0: เมื่อวันที่14พฤษภาที่ผ่านมาที่รัฐสภาเนี่ยมีวาระกระทู้ทั่วไปโดยรังสิมันโรมถามนายกรัฐมนตรีเรื่องการปราบปรามสแกมเมอร์และการฟอกเงินของเครือข่ายบริษัทฮุยวันแล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์มาตอบคำถามแทนนายกนะคะวันนั้นก็ดุเดือดคุณโรมเนี่ยขู่ฟ้องมาตรา157รัฐมนตรียุติธรรมค่ะโดยกล่าวหาว่ารู้ว่าฮุนโตเป็นเจ้าของกุ้ยวันเปแต่ไม่ดำเนินการทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็บอกว่าก็กัมพูชาไม่ความร่วมมือต้องมีข้อมูลรับรองที่จะมาเปิดเผยในสภาได้ค่ะเขาก็ตามเรื่องนี้กันอยู
1: ่
0: กกต.ก็ไม่เขาบอกว่าในส่วนคดีอาญาเนี่ยออกหมายจับนายยินเรียกและภรรยาพร้อมพวก42คนจับกุมภราย30คนคดีนี้ส่งฟ้องต่ออัยการแล้วแต่ยินเรียกและภรรยาได้หลบหนีไปภรรยาที่เป็นคนไทยนะพี่อาจารย
1: ์ก็มีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครอบครัวครับ
0: นี่เพิ่งทราบนะคะว่าหนีไปแล้ว
1: ใช่ใช
0: ่ในช่วงที่กล่าวหากันนั่นเขาออกจดหมายชี้แจงว่าเขาไม่เกี่ยว
1: ให้ทนายมา
0: ส
1: ุ
0: ดท้ายหนีเลย
1: คือตัวเขาก็ไม่อยู่
0: ออกหมายจับ
1: เขาตั้งแต่ตอนที่ยึดทรงยึดทรัพย์อะไรเขาก็ไม่อยู่ทั้งสามีทั้งภรรยาตัวยิมเลียกเนี่ยอยู่ในเมืองไทยนะมีคอนโดมีอะไรอยู่เมืองไทยไม่ค่อยได้อยู่กัมพูชาส่วนใหญ่จะอยู่เมืองไทย
0: เดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้เราคุยกันคือยิมเลียกที่ถูกส่งตัวยังไม่ได้ส่งตัว
1: ไม่ใช่อันนั้นเฉินจื้ออันนั้นเฉินจื้อ
0: เอออันนั้นเฉินจื้อขออภัยค่ะ
1: เฉินจื้ออันนั้นคนจีน
0: ยิมเลียกยังอันนี้เป็นกัมพูชาย
1: ิมเลียกนี่เป็นพ่อเป็นนักการเมืองเป็นรองนายกหรือไงเนี่ยคนสนิทของฮุนเซนเป็นเครือข่ายการเมืองของฮุนเซนพี่ชายก็เป็นรัฐมนตรีอ่ะพ่อน่าจะเป็นรองนายกนะยิมเรียกเนี่ย
0: ค่ะ
1: ที่คุณวรพักบอกว่าผมก็รู้จักเขาก็เป็นนักเรียนนอกอ่ะส่วนใหญ่แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศตลอดเป็นลูกคนมีตังกัมพูชาไม่ค่อยได้ไปอยู่ไม่ค่อยอยู่กับครอบคร
0: ัวไม่ได้อยู่กัมพูชา
1: ส่วนใหญ่แล้วก็อยู่ต่างประเทศแล้วก็มีภรรยาเป็นครอบครัวธุรกิจสังหาริมทรัพย์ของไทยก็เลยส่วนใหญ่มาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยผมยังจำได้ตอนที่คุณวรพักเขาเปิดใจนะเขาอธิบายเขาบอกว่ายิมเรียกเขาจาก
0: ตอนนี้หนีไปแล้วอ่ะยิมเรียกกับภรรยาเนี่ยแล้วก็ได้ประสานอินเตอร์โพลออกหมายแดงนายเบนสลิกกับภรรยาก็
1: ก็หนีเหมือนกัน
0: โป่งนะคะ
1: ก็น่าจะหลบหนี
0: หลอกลวงลงทุน900 ล้านบาทปอ

0: อส.ออกหมายจับและประสานอินเตอร์โพลเพื่อออกประกาศจับเช่นกันแล้วก็ทางปปง.ร้องทุก5คนก็มียินเดียกับภรรยาเบนสมิธกับภรรยาที่เป็นอดีตดาราและผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อสุภารัตน์นะคะในความผิดฟอกเงินซึ่งอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ได้พยานหลักฐานค่อนข้างมากแหละตอนยึดอายัดทรัพย์ปปง.มีคำสั่งเบนสมิธและภรรยาพร้อมพวกใน68รายการ 12,000 ล้านนะคะที่ไหนคะไอเรือยอชของเขาที่จอดที่ภูเก็ตเนี่ยตอนนี้ก็ประกาศขายอยู่นะเท่าไหร่นะสตาร์ทเครื่องที150,000หรือ100,000นี่แหละค่าน้ำมันนะคะสตาร์ทแค่สตาร์ทนะคะ100,000ครั้งที่2ได้ยึดอายัดไว้34รายการอีก 8,200 ล้านปปง.ดำเนินการยึดทรัพย์ทั้งสิ้น103รายการยิมเรียกและภรรยาและเบนสมิธเนี่ยได้มาทั้งหมด 20,000 ล้านบาทเศษค่ะได้มา 20,000 ล้านแต่เป็นเรือยอชบ้างอะไรพวกนี้บ้างซึ่งใครไปใช้ต่อค่ะตามนั้นเขาก็รายงานให้ทราบค่ะ
1: ครับเรื่องวัดที่ขอนแก่นที่ดินที่มีข้อพิพาทนะสรุปว่าวันนี้ก็เจ้าพนักงานที่ดินขอนแก่นดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน21ไร่จากชื่อนายเฮียนพิมพ์ศรีผู้บริจาคให้เป็นของวัดป่าอดุญญารามอย่างถูกต้องตามกฎหมายสิ้นสุดปัญหาพิพาทหลังทายาทพยายามทวงที่ดินคืนก็มีการดำเนินการตั้งแต่ช่วงเช้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นนะมีการดำเนินการตามขั้นตอนเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์ต่างๆนะก็มีหลวงพ่อแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหารวมทั้งทางอาจารย์ธงทองอาจารย์ธงทองก็ไปร่วมเป็นสักขีพยานพร้อมกับคุณอนันต์ชัยชัยเดชประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมด้วยพร้อมทีมทนายที่ได้รับมอบหน้าจากวัดป่าอดุญญารามก็ร่วมเป็นสักขีพยานด้วยครับอาจารย์ธงทองพร้อมตัวแทนจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้เข้าพบกับเจ้าวาดวัดป่าดุญญารามและติดตามการดำเนินการของเจ้าพนักงานที่ดินระบุว่ากรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของวัดโดยสมบูรณ์แล้วตั้งแต่มีการบริจาคที่ผ่านมาเหลือเพียงขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์ซึ่งวันนี้ก็ดำเนินการอย่างสมบูรณ์นะก็ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาขอนแก่นจะเป็นผู้เก็บตัวโฉนดตัวจริงนะแล้วก็ถ่ายสำเนาให้ทางท่านเจ้าวาดได้เอาไว้เป็นหลักฐานด้วยก็มีผู้ถามถึงเรื่องคดีนะบอกว่าก็คดีก็รอทางฝ่ายคู่กรณีเขายื่นฎีกาอยู่ก็รอศาลท่านจะสั่งว่าจะรับฎีกาหรือไม่ถ้ารับฎีกาก็ต้องไปว่ากันสู้กันในชั้นฎีกาต่อเป็นศาลสุดท้ายแต่ว่าถ้าไม่รับก็ถือว่าจบไปก็จบไปชั้นอุทธรณ์ครับ
0: ใครฎีกานะ
1: ทางฝ่ายญาติของลูกแล้วก็มีอะไรป้าดาเลยที่เขาเป็น
0: ป้าดาฮะ
1: เขาเป็นคนยื่นศาลเนี่ยชั้นต้นอุทธรณ์ก็ตัดสินให้วัดชนะมาสองศาลละ
0: ป้าดาก็บอกยังไม่จบนะ
1: เพราะว่างั้นน่ะวันนี้เขาโอนโฉนดไปแล้ว จบไม่จบไม่รู้ว่าโอนโฉนดไปชื่อวัดไปแล้วล่ะ
0: เมื่อเราสู้แบบนี้เราต้องจ่ายค่าทนายไหมฮะ
1: เราไม่มีของฟรีใช่ไหมฮะคงไม่มีของฟรีครับ
0: ถ้าเราจะจ้างทนายเราก็ต้องคิดว่าเราจะชนะถูกไหมฮะถ้าคิดว่ามันไม่ช้าเราจะจ้างทนายไหมฮะ
1: ก็มันต้องมีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วแต่คราวนี้ผมว่าญาติโยมเขาคงจะไม่ถึงขั้นพอมีสตุ้งสตังค์คงจะมี
0: เปล่าค่ะเรียนสงสารป้าดามากกว่า
1: แกก็คงจะมีช่องทางที่จะไปหาเงินค่าทนายเลยมาคืออย่างไรก็ต้องมีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วล่ะขึ้นล่องมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายอยู่ใช่ไหม
0: ค่ะเพราะว่าเวลาทนายฟ้องคดีแบบนี้มันคิดตามมูลค่าที่ดินเลยนะฮะกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์
1: อ่ะใช่
0: เกิดชนะขึ้นมาเนี่ยเหมือนเป็นคดีมรดกพวกนั้นใช่ไหมฮะ
1: น
0: ี่ธรรมดานะ
1: ครับ
0: ค่ะแล้ววันนี้
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคทิศ
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
2: ค่ะสวัสดีค่ะช่วงนี้นะคะช่วงของมหานครรอบทิศนะคะทุ่มครึ่งจนถึง2ทุ่มนะคะอยู่กับดีเจ2จอเหมือนเดิมนะคะดีเจกล้วยๆจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์แล้วก็ดีเจน้องด้งจามอนกิจสวภาคนะคะก่อนมหานครรอบทิศช่วงนี้นะคะก็ทักทายคุณผู้ฟังที่อยู่ทั่วประเทศเลยนะคะที่รับสัญญาณทางคลื่น FM 95ไปยังอสมทในต่างจังหวัดนะคะก็ทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านอยู่ที่ไหนกันบ้างฝนตกกันหรือเปล่าเพราะว่าเนี้ยก็มันก็ตกอีกแล้วนะคะตกทั่วฟ้าหรือเปล่านะคะก็สามารถพูดคุยกับเราได้ที่เพจ Facebook LTM FM 95นะคะน่ะคุณปุญญวัฒน์เนี่ยจะมาทุ่มครึ่งตรงทุกวันเลยนะคุณปุญญวัฒน์ฟังจากอุบลราชธานีนะคะคุณว่าที่ร้อยตรีพจจรินนี้ลุงอ้วนชวนหิวเซียนรังสิตไม่ได้กินสักทีเลยนะคุณอ้วนชวนหิวเนี่ยคุณลุงอ้วนนะคะชวนหิวเซียนรังสิตนะคะ
3: สวัสดีครับที่กล้วยสวัสดีคุณผู้ฟัง
2: ไอ้ดองคุณปาริยาบอกว่าใช่ค่ะแบบนั้นเลยสามีเป็นมะเร็งเจนตาแล้วก็ต้องลากร่างไปที่ธนาคาร
3: อ๋อเขาไม่มีมันไม่ได้นะแบงค์อาจจะไม่ได้เหมือนแบบนะฮะ
2: โอ้ไม่ได้เลยเนี่ยคุณกัลยาสวัสดีนะคะคุณจุ๊บแจงคุณศาสิมาบอกว่าวันนี้ที่สีดาโคราชฝนไม่ตกค่ะอุ๊ยนายฉาบอกเห็นพระจันทร์ยิ้มด้วยดาวเต็มท้องฟ้าเลยอากาศเย็นสบายยามค่ำคืน
3: พี่จะโรแมนติกไปแล้วนะ
2: คุณศาสิมา
3: พ
2: ี่
3: จะโรแมนติกเกินไปแล้วนะวันนี
2: ้ดาวเต็มท้องฟ้าอากาศเย็นสบายพระจันทร์ยิ้มด้วยนะยิ้มจริงเหรอเฮ้ยเดี๋ยวต้องไปดูบ้างนะเออไม่ได้แถวนี้ฝนตกนะบ้านเรา
3: ตก
2: ไม่เห็นแน่ๆเลย
3: พระจันทร์เสี้ยวเดียวก็ไม่เห็นนะ
2: ไตรรัตน์คุณทิวาใช่คุณทิวาคุณทิวาอยู่ใต้เหรอคะบอกว่าหมอกควันอินโดนีเซียเล่นงานแล้วใช่เมื่อเช้าเนี่ยพี่เป็นบก.ข่าวอยู่ทีวีอ่ะเห็นเนาะนักข่าวต่างวันส่งมาเต็มเลยอ่ะหมอกควันจากอินโดมันข้ามมาที่สงขลาเต็มไปหมดเลยไม่รู้แก้ปัญหาไปถึงไหนแล้วนะคะ
3: ปกติจะเจออ
2: ๋อใช่คุณทิวาบอกอยู่สงขลาใช่ฟ้าสลัวทั้งวันเลยใช่ๆๆ
3: ปกติจะเจอแต่ทางเหนือเนาะที่เขาเผาจากเมียนมามาเนาะ
2: เอ๊ะแล้วหมอกควันจากอินโดมันมาจากไหนล่ะ
3: มาถึงเหรอ
2: มาถึงเลยมาติดถึงเลย
3: ครับผม
2: คุณสุภาพนะคะคุณคนคนคุณสบายดีแม่นอมคุณสงวนศรีคุณโอ๋คุณวันนีคุณดวนคุณมีมิมี่คุณเอกสิทธิ์นะคะคุณไมยราบคุณสามารถคุณละโอป่ะวันนี้วันพุธอ๋อค่ะวันนี้วันพุธอ๋อวันพุธที่16กันยายนเมื่อกี้พูดกันอังคารใช่ไหมคะขอโทษขออภัยนะคะ
3: เออช่วยกันช่วยกัน
2: วันเดือนวันเดือนปีพี่ถึงบอกว่าวันนี้โอ้ยช่วงนี
3: ้วันลืมคืน
2: ลืมวันลืมคืนเมื่อติดซีรีส์อยู่อายุก็ขนาดนี้แล้วมันติดเพิ่งมาโดนรถติดซีรีส์ตกไปเลยนี่อ่ะ
3: มา
2: เริ่ม
3: ฟังข่าวกันต่อครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: อ่ะไหนๆก็พูดถึงหมอกควันนะ
2: อืม
3: นะครับก็ดูที่เบตงกันหน่
2: อ
3: ยนะครับเบตงนี่ก็นะฮะตายสุดๆแล้วล่ะนะครับเขาบอกว่า 2-3 วันนี้เนี่ยนะครับหมอกควันเนี่ยหนักขึ้นเรื่อยๆใครที่ต้องขับรถนะคือเบตงนี่เขาเมืองอยู่ในหุบเขาอยู่แล้วนะใครที่ต้องขับรถเนี่ยยิ่งลำบากเลยนะครับสถานการณ์หมอกควันจากอินโดนีเซียพัดปกคลุมนะครับลามมาถึงเบตงจังหวัดยะลา
2: ค่ะ
3: แล้วก็ท่าทางเนี่ยยังไม่มีทีท่าว่าจะเบาเลยนะครับตามเขาตามพื้นที่ราบ2วันนี้หมอกควันกระจายเต็มท้องฟ้านะครับพระอาทิตย์เอ่ยพระจันทร์เอ่ยดวงดาวเอ่ยเนี่ยไม่มีแล้วครับตอนนี้มีแต่กลิ่นควันประชาชนที่นู่นต้องสวมหน้ากากนะครับออกจากบ้านเพื่อป้องกันฝุ่นละอองเขาบอกว่าสูตรเนี่ยมันได้กลิ่นเลยนะเป็นกลิ่นควันกลิ่นไหม้แสบจมูกเคืองตานะฮะเพจประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองเบตงนะครับแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังนะครับคุณภาพอากาศพบว่าตอนนี้อยู่ในเกณฑ์ไม่ดีต่อสุขภาพเลย
2: ค่ะ
3: เออทางรัฐบาลยังไม่ค่อยพูดถึงไหมพี
2: ่
3: นะว่าจะดำเนินการช่วยเหลือจัดการอย่างไรนะครับตอนนี้ทางใต้แสดงว่าเมื่อกี้สงขลานี่ยะลานะหลายจังหวัดได้รับผลกระทบนะครับ
0: นครรอบทิศอันดับ9
2: อันดับ9เราเจอผู้โชคดีถูกหวยแล้วด้ง
3: โอ้
2: ไม่ใช่ใครที่ไหน คุณสุนารีราชสีมาซึ่งเป็นผู้ที่เคยพูดนะว่าซื้อเยอะก็เคยคุยกับพี่สินทราพิทรานะคะบอกเอ๊ะทำไมพี่สุเขาถูกหวยบ่อยอุ้ยเขาซื้อเยอะซื้อหลายซื้องวดหนึ่งนาทีเยอะๆก็นี่ก็ซื้อเยอะเหมือนกันนะคะแต่ก่อนหน้านี้ก็คือป่วยนะดงเนา
3: ะ
2: ป่วยก็ประกบแล้วนี่ก็มาโชว์สลอตเตอรี่ที่ถูกเยอะมากดวงเฮงหลังป่วยหนักก็พลาดหัวไว้อย่างนี้นะคะถูกลอตเตอรี่2ชุดใหญ่ขวาดเงินไปเฉียดแสนบาทเลยดีใจด้วยเลยนะคะคุณสุนารีเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยหลายคนคงทราบข่าวนะคะว่าเจ๊สุนารีเนี่ยเขาป่วยโดยเป็นมีเนื้อในลำไส้ใหญ่อะแล้วก็รับการผ่าตัดนะคะตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงพักฟื้นอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้ก็ปรากฏว่าหวยที่ออกวันนี้แหละนะคะเจ๊สุเนี่ยสุนารีเนี่ยเขาเรียกกันเจ๊สุใช่ไหมเจ๊สุนารีเนี่ยเขาถูกไป3ตัวนะคะเลขก็คือ266เลขท้าย3ตัว266 15ใบเป็นเงิน 60,000 บาทนะฮะแล้วก็มีเลขท้าย2ตัว64ได้แหละ15ใบดง
3: ครับ
2: 30,000 บาทกวาดเงินรางวัลเข้ากระเป๋ารวมทั้งสิ้นเนี่ย90,000 บาทเลยรวมกันแล้วโอ้โหขอแสดงความยินดีด้วยนะคะขอให้เฮงๆไปด้วยดวงเฮงๆแล้วก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนี่หน้ายิ้มหน้ายิ้มหน้ายิ้มเลยแน่นอนดูแล้วโอ้ผอมซูบเลยได้ข่าวว่าน้ำหนักลดเยอะเลย
3: ก็ยังมีดวงเรื่องนี้นะครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ8
3: อ่ะหมีตะปบนะฮะชาวสวนปาล์มนะครับบาดเจ็บสาหัสเลยนะครับนี่ฮะที่พังงานะครับจู่ๆเจอหมีควายนะครับออกมานี่ฮะหมีควายเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะพี
2: ่
3: นะครับอย่าไปทำอะไรเขานะ
2: ทำไมสัตว์ป่าคุ้มครองน่ากลัวอย่างเงี้ยถ้าเราเจอเราทำอะไรเขาไม่ได้เลยต้อง
3: วิ่งอย่างเดียว
2: ว่ายวิ่งอย่างเดียว
3: ชาวสวนปาล์มนะครับเจ็บสาหัสเลยครับถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลตะกั่วป่านะฮะวันนี้เจ้าหน้าที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้ำตกสองแพรกจังหวัดพังงา นะครับลงพื้นที่ไปเจอรอยเท้าอุ้งตีนหมีควายครับโอ้โหนะใหญ่ไหมนี่เหรอนี่ตั้ง
2: ใหญ่สิ
3: ประมาณเนาะหมีควายตัวหนึ่งนะฮะนั่นแหละนะก็เขาบอกว่าผู้บาดเจ็บเนี่ยนะครับน่าจะขึ้นมาดูต้นปาล์มของตัวเองนะฮะซึ่งหมีควายเนี่ยมันไปนอนอยู่แถวนั้นพอดีมันก็เลยตกใจเห็นคนมันก็เลยตกใจนะครับที่คนเนี่ยเข้ามาในระยะกระชั้นชิดมันก็เลยตื่นแล้วก็ตะปบใส่นะครับคือโดยสัญชาตญาณเนี่ยเขาจะถ้าเจอกันระยะไกลๆเขาจะเดินเขาจะหนีนะเขาจะหนีคนด้วยซ้ำนะแต่นี่มันเป็นระยะประชิดที่ทำให้เขาตกใจเขาก็เลยทำร้ายนะครับเขาบอกว่าวิธีการนะครับเกิดว่าใครพี่นะสวนยางตอนเช้าหรือว่าจะเข้าสวนปาล์มนะครับทางใต้เนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้ส่งเสียงให้สัตว์ป่ารับรู้อย่างเช่นการเคาะไม้เคาะไปหรือพูดคุยกันนะครับพูดคุยกันให้มันเกิดเสียงนี่แหละมันก็จะไม่เสี่ยงอันตรายเจ้าหน้าที่คาดการว่าที่พังงาเนี่ยนะฮะยังมีหมีควายอยู่อีกหลายตัวที่อยู่ในพื้นที่ก็ต้องระวังกันนะฮะ
0: มหานครรอบทิศอันดับ7
2: เขาจะเปิดกีฬาเอเชียนเกมเมื่อไหร่
3: เอเชียนเกม
2: เปิดงานเมื่อไหร่ของเราแต่นี่ก็เริ่มเหรอปุ๊บพรุ่งนี้ป่ะเหรอวันนี้
3: ใช่ไหม17หรือเปล่าพี่เดี๋ยวผมดูก่อนนะพี่ที่เปิด
2: เออแล้วจะพูดถึงเรื่องของการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้พิเศษในเรื่องของชุด
3: 19กันยาครับ
2: 19นะเออในเรื่องของชุดกีฬาเนี่ยชุดกีฬาที่นักกีฬาจะต้องใส่ไปเดินใช่ไหม
3: 4โมงเย็นตามเวลาประเทศไทย
2: สิบเก้าก็คือวันศุกร์
3: ครับผม
2: วันศุกร์นะคะปรากฏว่านี
3: ่วันเสาร์
2: วันเสาร์เหรอคะ
3: วันเสาร์วันนี้วันพุธใช่ไหมวันนี้วันพุธ
2: 17วันศุกร์เนี่ยหรอ
3: 19วันอาทิตย์ฮะ
2: ดองวันนี้17 18 19
3: 19วันเสาร์ก็บอกแล้ววันเสาร
2: ์ไหนดูเธอ
3: วันเสาร์19วันเสาร์ก็ปฏิทินอยู่ในมือนี
2: ่อ๋อ19วันเสาร
3: ์พี่กวน
2: ไม่พี่กำลังลืมไม่ใช่ลืมวันลืมคือนึกว่าตัวเองต้องเข้าเวรวันที่18ไหนวะอะไรของจันแรมเนี่ยเออไม่รู้19วันเสาร์
3: 18วันศุก
2: เออก็เนี่ยเป็นชุดนักกีฬาทีมชาติไทยที่ต้องใส่เข้าไปในชุดในช่วงของการเปิดพิธีใช่ไหม
3: ครับผม
2: เออปรากฏว่าวันนี้ชุดไทยเอ้ยชุดอะไรนะชุดกีฬาของนักกีฬาทีมชาติไทยเนี่ย
3: ชุดหมายถึงว่าชุดที่จะใส่ที่เป็นชุดที่พระองค์ออกแบบป่ะ
2: ใช่ที่เทปแบรนด์สิริวรรณวรี
3: อ่ะโอ้โหเขาเปิดพรีออเดอร์กันนะ
2: ไม่ทัน
3: ไม่ถึงชั่วโมงหมด
2: หรอ
3: คืออย่างนี้วันแรกเนี่ยเขาให้ไปจองที่ห้างสยามพารากอนก็ตั้งแต่ก่อนห้างเปิดนะครับคิวก็แน่นกันหมดละวันรุ่งขึ้นทางร้านบอกว่าเดี๋ยวจะมีการให้จองออนไลน์นะครับ10โมงผมเข้าไปเที่ยงนะไม่เหลือเลยตื่นสาย
2: ที่ไปนั่นคือจะไปจองกับเขาด้วยหรอ
3: จะเข้าไปจองทางไลน์เขาให้จองทางไลน์ของเนี่ยนะฮะทางไลน์ของทางร้านอ่ะนะครับเสื้อยืดอ่ะสวยงามมากนะออกแบบแล้วมีเขียน Thailand อยู่ตรงกลางแต่เขาบอกว่าไม่ต้องไปซื้อรีเซลที่ราคาแพงๆนะครับเพราะว่าทางเพจลงว่าเดี๋ยวจะมีการเปิดให้จำหน่ายอีกรอบหนึ่งนะตอนนี้ขอเคลียร์ออเดอร์ล็อตนี้ก่อนล็อตแรกนี้ก่อนนะครับแล้วก็จะมีหมวกนะมีหมวกแล้วก็มีเสื้ออ ่
2: าก็นี่แหละวันนี้นะคะที่บิลบอร์ดในกลางกรุงโตเกียวในย่านสำคัญทั้งย่านกินซ่าชินจูกุชิบูย่าเนี่ยนะคะก็จะมีการขึ้นโชว์เลยเป็นการขึ้นโชว
3: ์
2: สำหรับ
3: ชุด
2: พิธีการนักกีฬาทีมชาติไทยในศึกเอเชียนเกม2026นี่แหละนะคะคือเขาเปิดกันที่เมืองนาโกย่าแต่ว่าในบิลบอร์ดเนี่ยเขาเรียกว่ามีการประชาสัมพันธ์อ่ะมีการขึ้นเลยนะโอ้โหกระหึ่มไปเลยนะคะชุดหรือซึ่งชุดนี้ออกแบบโดยแบรนด์สิริวรรณวรีภายใต้คอนเซปต์ The Art of Unity หรือว่าศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวนะคะซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตน์รัชกัญญาเนี่ยทรงเป็นองค์ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่งแบรนด์สิริวรรณวรีทรงออกแบบแล้วก็ทรงร่วมเป็นนางแบบพรีเซนเตอร์ด้วยนะคะทำใหในจอบิบอร์ดเนี่ยก็มีพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาด้วยนะคะในแคมเปญนี้ด้วยในใจกลางเมืองเลยย่านกินซ่าชินจูกุชิบูย่านะคะใหญ่เลยอ่ะแต่ว่าโอ้โหถ้าเกิดตอนหลังเขาจะมีใช่ไหมมีผลิตเพิ่มไหม
3: เดี๋ยวมีเขาบอกว่าเดี๋ยวจะแจ้งทางเพจนะครับ
2: แต่ดูดีเลยอ่ะเนาะปีนี
3: ้ตอนนี้
2: นักกีฬาที่จะใส่เข้ามาเห็นว่าใครนะผู้หญิงทัดดาวผู้ชายใครอ่ะเฉลิมรู้จักเขาเป็นนักกีฬาขี่ม้าป่ะเป็นผู้หญิงกับผู้ชายเป็นคนถือธงชาติอ่ะนะ
3: โอ้เนี่ยความภาคภูมิใจนะ
2: ค่ะ
3: ครับผม
0: มหานครรอบทิศอันดับ6
3: ยุคนี้นะภาวะเศรษฐกิจนี้นะเด็กนักเรียนเนี่ยนะเขาชอบอะไรสุดแม้อาหารเนี่ยนะคาเฟ่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับ10บาทก็อิ่มได้คือเข้าไปในร้านเนี่ยนะฮะเขาจะมีทุกยี่ห้อเลยให้เลือกนะผักฟรี10บาทมีแอร์ให้นั่งมีน้ำร้อนให้กดนะครับให้เติมผักฟรีแล้วก็สามารถเพิ่มท็อปปิ้งจะใส่ลูกชิ้นใส่กรอกใส่อะไรก็ได้นะฮะเพิ่มอีก10บาทเท่ากับว่าอิ่มละ20เท่านั้นเองนี่นะไอเดียนี้เนี่ยนะฮะโอ้อยู่ที่ศรีมหาโพธินะครับปราจีนบุรีนะครับเด็กๆเนี่ยเลิกเรียนเนี่ย

0: ต้องเข้าแถวกันเลยนะน
1: ี่
0: เป็นไอเดียนะคุณผู้ฟังเผื่อว่าใครอยากจะแบบเออบ้านเราใกล้โรงเรียนขายอะไรดีนี่คาเฟ่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับก็ส่วนใหญ่น้องๆเด็กๆเนี่ยเขาก็ต้องเพิ่มอยู่แล้วลูกชิ้นไส้กรอกปูอัดเต้าหู้อะไรพวกนี้นะครับก็20บาทนะแม่ค้าก็พอได้กำไรเด็กๆก็ได้อิ่มด้วยนะครับเด็กบอกว่าชอบมากเลยครับร้านแบบนี้แอร์เย็นด้วยนั่งคุยกับเพื่อนต่อได้ร้านปิดโน่น3ทุ่มบางคนบอกผมไม่เติมอะไรครับผมแค่เอา10บาทผมก็อิ่มแล้ว นี่ก็เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้วยนะครับ
2: มหานครโรคทิพ
3: ย์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
4: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัด

0: ี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
1: โอนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
2: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
1: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
2: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
3: Pulsar
4: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
5: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
6: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
5: มีแต่บัตรสวัสดิ์จ้า
6: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
5: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
7: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
5: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
8: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
11: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
12: หานครโลกทิพย
13: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
14: มหานครรอบทิศอันดับ5
15: อันดับ5นะครับนี่ตอนนี้นะถ้าบอกว่าที่สภ.หล่มสักถูกมาเฟียนะครับยึดหน้าสน.ยึดหน้าโรงพัก
16: มาเฟียนี้ต้องใหญ่แน่เลย
15: แก๊ง4ขา4ขาม
16: ันฮึกเหิมมากเลยยึดโรงพักเลยนะยึดโรงพักเลยนะ
15: เขาบอกว่าแต่บางคนก็กลัวนะบางคนไม่ชอบสุนัขก็กลัวบางคนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเพราะว่าบางทีเนี่ยเจ้าพวกเจ้าตูบเนี่ยไปเหยียบโครนแล้วมากระโดดขึ้นรถเหยียบกระจกเหยียบหลังคาของรถของชาวบ้านที่มาติดต่อที่โรงพักเนี่ยนะฮะติดต่อราชการเนี่ยนะฮะเละหมดเลยดูสิชาวบ้านบอกเอ๊จะว่าเรื่องเล็กก็ไม่เล็กแล้วนะแต่จะบอกว่าเรื่องใหญ่มันก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่จะทำยังไงดีนะเวลาที่ต้องมาติดต่อราชการนะครับเออนี่นะครับผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปนะครับที่สภ.ลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์ไปดูซิมาเฟียที่เขาว่าเนี่ยมันขนาดไหนเออจอดหน้าอำเภอระวังกันด้วยเด้อตอนแรกคิดว่าแมวดูรอยเท้าแล้วอ่ะนึกว่าแมวที่ไหนได้นะครับสุนัขหลายตัวเนี่ยมักจะชอบขึ้นหลังคารถของชาวบ้านด้วยนะพวกเนี้ยเอามาเฟียไหมล่ะมาเฟียไหมล่ะนะครับที่โรงพักเนี่ยมีสุนัขจรอยู่ประมาณ6ตัวมันจะอยู่กันที่นี่แหละไม่ไปไหนนะครับบางวันก็ขึ้นมาบนรถพร้อมกัน 3-4 ตัวโดยไม่ได้นัดหมายเออนะครับบางคนก็พยายามไปไล่มันก็เห่าสู้กลับขึ้นมาเหมือนกันนะฮะก็เริ่มสร้างความเดือดร้อนแล้วนะครับเขาก็เตือนกันว่าใครที่จะมาโรงพักก็ระวังหน่อยแล้วกันเออนะระวังเรื่องของมันกัดด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของความสะอาดด้วยมันไต่ขึ้นรถอ่ะไม่รู้จะทำยังไง
16: ค
15: ่
16: ะ
15: ท่านภูมิกับอย่าถึงขนาดไปวางอย่าเบื่อแล้วกันแต่ว่าทำไงดีอ่ะเออคนที่มาติดต่อราชการเริ่ม
16: หวาดกลัวดิ
15: เริ่มได้รับความเดือดร้อนนิดๆแล้วนะครับ
14: มหานครรอบทิศอันดับ4
16: ันดับ4นะคะดูอ่านข่าวนี้พยายามดูมันมีสาเหตุอะไรถึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอันนี้ก็คือจะเล่าข่าวว่ามันมีเหตุการณ์หนึ่งนะคะที่ผู้หญิงคนวัย64ปีนะคะที่อยู่ที่ตำบลแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเนี่ยค่ะก็เข้าแจ้งความนะคะกับนางทางตำรวจนะคะบอกว่าไปที่สภ.สัตหีบนะคะแล้วก็ไปเล่าตำรวจฟังบอกว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นตัวเองเนี่ยอยู่วันหนึ่งเนี่ยกำลังเก็บกวาดฝุ่นละอองแล้วก็เศษดินที่หน้าบ้านตามปกติเลยเพื่อนำมาทิ้งที่ถังขยะของเทศบาลตอนนั้นเนี่ยก็มีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยอายุประมาณ60ปีก็แล้วก็มีการเข้ามาพูดคุยกันนะคะตัวเองก็เดินทางกลับเข้าไปในบ้านเอ๊ะแล้วผู้ชายคนนี้ก็เดินตามเข้าไปในบ้านเข้าไปในบ้าน
15: ไม่รู้จักกัน
16: เ
15: งี้ยหรอ
16: ไม่รู้ในนี้มันพี่อ่านที่น้องตอนผู้สื่อข่าวต่างหวัดเราส่งเข้ามาไม่ได้พูดถึงว่ารู้จักกันหรือเปล่าเลยไม่ได้พูดถึงเลยนะบอกผู้ชายคนนี้ก็ลงมือทำร้ายร่างกายเลยโดยทำไงตบที่ใบหน้าแล้วก็ปากหลายครั้งช่วงระหว่างเกิดเหตุเนี่ยนะคะผู้หญิงวัย64เนี่ยเขาเล่าบอกว่าก็ภรรยาของผู้ชายคน60เนี่ยก็เข้ามาห้ามก่อนที่ผู้ชายคนนี้นะคะจะตบเข้าที่แผ่นหลังของตัวเองอีก2ครั้งแล้วก็เดินออกจากบ้านไปนะคะแต่ที่บ้านหลังเนี้ยนะคะก็มีกล้องวงจรปิดน่ะเขาก็เลยเอามาให้ตำรวจไปเป็นหลักฐานให้ดูจากคลิปเลยให้ดูคลิปเลยว่าเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดหลายมุมเลยนะคะซึ่งก็บันทึกช่วงการเคลื่อนไหวของคนเนี้ยคนที่เขาเล่าให้ฟังว่า60ปีเนี่ยได้เข้ามาในบ้านแล้วก็มาตบเขาที่หน้าที่ปากตอนหลังจะออกไปก็มาตบที่หลังอีก2ครั้งนะหลังเกิดเหตุเนี่ยผู้หญิงคนอายุ64ปีบอกว่าตัวเองรู้สึกกลัวแล้วก็เกรงว่าจะไม่ได้รับความปลอดภัยก็เลยเดินเข้ามาแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสภ.สัตหีบเพื่อให้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายพนักงานสอบสวนเมื่อรับแจ้งความแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะดำเนินการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็สอบปากคำคนที่เกี่ยวข้องด้วยแต่เขาไม่ได้พูดเลยว่าผู้หญิงคนนี้เขารู้จักกันหรือเปล่าไม่ได้พูดถึงเลยแต่ทำแบบนี้มันก็แปลกอยู่นะไม่พอใจอะไรหรือเปล่าแล้วผู้หญิงคนนี้อยู่คนตรงไหนอยู่คนเดียวสิดีเอากล้องวงจรปิดไปแจ้งความไว้ก่อนแปลกดีนะเนี่ย
14: มหานครรอบทิศอันดับ3
15: อ้าวดูตัวตึงเขาบอกตัวตึงย่านบางแคนักข่าวหรือว่าโซเชียลไม่รู้นะฮะตั้งรถของคุณป้าเนี่ยชื่อน่ารักเชียขับรถเร่งมรดกรถเร่งมรดกนี่หมายถึงว่ารถเร่งมรดกคือขับออกไปแล้วเดี๋ยวได้มรดกให้ลูกหลานอะ
16: อ๋อเขาเลยเรียกว่าร
15: ถเร่งมรดก
16: ที่เคยมีอยู่ทีนะที่ว่าขับขี่รถพวกรถไฟฟ้า
15: เป็นรถ3ล้อไฟฟ้าน
16: ี่ก็3ล้อเหมือนกันไม่ใช่หรอ
15: 3ล้อไฟฟ้าเพจของหมู่บ้านเศรษฐกิจนะครับที่เขตบางแคนะเขาแชร์ไว้ว่าเนี่ยเป็นคุณยายตัวตึงนะมักจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมทางเขาไปทั่วคือแกจะขี่เขาแบบนี้ใครจะเร่งจะรีบทำไมไม่มาตั้งแต่เมื่อวานล่ะทำไมอ่ะคนจะรีบเหรอรีบทำไมไม่ออกให้มันเช้าๆอ่ะแล้วแกก็จะขี่เนิ่มๆผมแกไปอย่างนั้นน่ะขวางถนนไปอย่างนั้นน่ะนะฮะ
16: ออกถนนใหญ่ด้วยเนี่ย
15: ออกถนนใหญ่แล้วไม่สนนะว่ารถจะติดอะไรจะยังไงก็ช่างอ่ะฉันจะขี่ของฉันน่ะนี่รถฉันไม่ใช่รถแกทำไมอ่ะอะไรประมาณอย่างนั้นอันนี้พูดให้เห็นภาพนะครับจริงแกอาจจะไม่ได้พูดแบบประมาณนี้แหละแต่ว่าก็จะได้เข้าใจตรงกันว่าเขาเรียกคุณยายตัวตึงคุณยายตัวตึงล่าสุดตำรวจสน.หลัก2เจ้าหน้าที่เขตบางแคไปกับพม.สนธิกำลังกันไปนะครับไปหาคุณยายวัย82ปีท่านนี
16: ้ค่ะ
15: ขอความร่วมมือ ทำความเข้าใจนะครับ
16: บอกตามกฎหมายออกไม่ได้นะ
15: ใช่
16: เป็นยังไงบ้างอ่ะ
15: ก็แจ้งข้อหาก่อน
16: คุณยาย
15: ค
16: ุ
15: ณยายก็ปฏิเสธความช่วยเหลือเขาบอกไม่ต้องมาเจรจากับฉันไม่ต้องการความช่วยเหลือใดๆเจ้าที่หลวงก็ต้องอธิบายให้เข้าใจว่าคุณยายไม่มาเขาเถื่อไม่ไรแต่อย่าไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่น
16: ตัวตึงจริงต้องมีคุณสมบัตินะคะใครที่จะถูกเรียกว่าเป็นตัวตึงเนี่ยคุณจะต้องมีคุณสมบัตินะคะมึนตีมึนอ่ะ
15: ไม่สนไม่ต้องไปยุ่งกับฉันตำรวจบอกไม่ยุ่งไม่ได้ครับเพราะคุณยายนะครับนำรถที่ไม่ได้จดทะเบียนมาใช้ในทางจราจรกีดขวางการจราจรและขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่นะครับ
16: ต้องมาขี่ในหมู่บ้าน
15: ก็แจ้ง3ข้อหาไปว่าคุณยายก็เริ่มเอาแล้วสินะครับ
16: ก็เป็นไงล่ะรู้ข้อหาเข้าไป
15: เริ่ม คือไม่ต้องการความช่วยเหลือแต่ตำรวจอยากช่วยแล้วครับตอนนี้
16: ต้องถูกปรับเน
15: า
16: ะ
15: ก็ต้อง
16: ถูกปรับแน่ๆ
15: แน่ๆทีนี้เขาบอกว่าเนื่องจาก1นะฮะตัวคุณยายเนี่ยอยู่คนเดียวช่วยเหลือตัวเองก็ลำบากนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะเข้ามาคุยนะครับเรื่องของข้อกฎหมายอีกครั้งนึงนะวันนี้ก็แจ้งเบื้องต้นให้ทราบก่อนยังไม่ได้มีการปรับอะไรนะก็เดี๋ยวค่อยๆเหมือนกับใช้มาตรการเบาไปหาหนักแหละเหมือนกับตักเตือนให้คุณยายทราบก่อนนะว่าเนี่ยสิ่งที่ยายทำอยู่มันผิดนะก่อนหน้านี้จะไม่มีใครบอกแกไง
16: เ
15: ป็นตำรวจมาบอกแล้วก็หวังว่าคุณยายจะไม่ออกไปขี่บนถนนอีกอ่ะมันอันตรายอย่างตัวแกด้วย
16: ก็หมายถึงตัวแกอยู่คนเดียว
15: เพื่อร่วมทางเขา
16: ไปไหนก็ต้องไปนะต้องไปแล้วจะทำไงได้แหม
15: รถเร่งมรดก
16: รถเร่งมรดก
14: มหานครรอบทิศอันดับ2
16: เมื่อวานบอกว่ามีคนหนึ่งเป็นนักร้องในสถานบันเทิงชื่อดังในเมืองลำปางแต่งชุดนะคะด้วยผ้าสีเหลืองคล้ายกับพระแล้วแถมยังไปอุ้ยพูดถึงเรื่องสมีโชดล้อเลียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีท่าลามกอนาจารด้วยนะวันนี้ค่ะเจ้าตัวเนี่ยก็คนเนี้ยโดนสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางเนี่ยโดยแจ้งความและดำเนินคดีตามกฎหมายไปแล้วแต่งกายเรียนสงฆ์เรียนพระอะไรกันแล้วแต่ว่าวันนี้เจ้าตัวเนี่ยเขาไปพบกับทางพระราชจินตะวชิราภรซึ่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดลำปางนะคะเพื่อจะให้เมตตาขออโหสิกรรมในเรื่องของทางสงฆ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ในส่วนของเรื่องบ้านเมืองเนี่ยก็คงจะต้องดำเนินการไปตามกฎหมายนะคะซึ่งนักร้องคนนี้ก็บอกว่าขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าตัวเองรู้เท่าไม่ถึงการแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะล้อเลียนพุทธศาสนาแต่อย่างใดแล้วก็ขอโทษชาวลำปางแล้วก็ชาวพุทธกับสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ยืนยันว่าเหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกก็ไปขอขมาทางเจ้าคณะจังหวัดหมายถึงว่าทำแต่งกายด้วยสงฆ์แต่ว่าเรื่องของทางสำนักพุทธที่จังหวัดลำปางไปฟ้องไปแล้วเนี่ยเป
15: ็
16: นเรื่องของคดีก็คงต้องไม่ว่ากัน
15: อ๋อครับผม
14: มหานครรอบทิศอันดับหนึ่ง
15: อันดับหนึ่งสั้นๆแล้วกันนะครับวันนี้ทางกกต.เนาะไปชี้แจงนะครับกับทางสภานะฮะก็ประเด็นวันนี้เลยเนี่ยนะฮะคุณแสวงบุญมีนะครับก็ได้บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าศาลฎีกาเนี่ยพบร่องรอยความเชื่อมโยงในคดีหัวสบก็สามารถรื้อคดีใหม่ขึ้นมาได้มันไม่ได้จบแค่ว่ากกต7ท่านเนี่ยไม่ส่งฟ้องศาลถ้าศาลเห็นเองก็รื้อคดีขึ้นมาใหม
16: ่
15: ก็รับได้
16: ใช่
15: นะครับก็ขอให้รอ
16: ก็เป็นไปตามที่เมื่อวานนี้มีการแถลงข่าวนั่นแหละ
15: ครับผม
16: น้องดงคุณเอกสินบอกว่าสัญชาตญาณของหมาเนี่ยเขานอนที่สูงเพื่อระวังภัยน้องดงเชื่อผมเมื่อชาติที่แล้วผมเคยเกิดเป็นหมามาก่อน
15: คุยกันรู้เรื่องนี้คุยกันรู้เรื่องเลย
16: ไปพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสวั
15: สด
16: ี
15: คร
16: ับ
14: มหานครรอบทิศ
13: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
13: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
17: ท้องเสียปวดท้อง
18: แน่นท้อง
17: มองหาย
19: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
13: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
20: ที่เวลา20นาฬิกา
21: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
22: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาคณะผู้บริหารคณะครูโรงเรียนนานาชาติโบเดิลกรุงเทพวิกทองเทรดดิ้งบริษัท SS พันไมล์จำกัดและบริษัทนิโต้มาเทคประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้เป็นชภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครจังหวัดเชียงรายและจังหวัดแพร่ที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นบริษัทบางซื่อโรงสีไฟเจียเม้งจำกัดร้านลลิตาคาเฟ่จังหวัดเชียงรายโรงเรียนบ้านพร้อมบุญจังหวัดขอนแก่นและมูลนิธิหนองไผ่สงเคราะห์เป็นชุมภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากจังหวัดตรังนครศรีธรรมราชและสงขลาสวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา 17:00 นศูนย์พันธกิจเพื่อสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทคอสเมติกมีจำกัดสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยและสมาคมคนพิการผู้ค้าสลากประเทศไทยเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครสิงห์บุรีและบุรีรัมย์สวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา 19:00 นกรรมการบริหารสวัสดิการสโมสรกองทัพเรือบริษัทมันทันอินกรีเดียนประเทศไทยจำกัดบริษัททรินิตี้วัฒนาจำกัดมหาชนสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยกรุงเทพในพระบรมราชินูปถัมภ์เป็นชุมภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพจากวัดในกรุงเทพมหานครและจังหวัดเชียงรายรวม8รูปวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อปวงประสงค์นิกรและประเทศชาติอาทิอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมืองปัตตานีเทศบาลตำบลเกาะกลางจังหวัดกระบี่สำนักงานเทศบาลตำบลนาตาล่วงจังหวัดตรังเทศบาลตำบลบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีเทศบาลตำบลกำแพงเมืองใหม่อำเภอละงูจังหวัดสตูลโครงการห้องเรียนพิเศษนิติรัฐศาสตร์โรงเรียนสิงห์บุรีรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริติดตามการดำเนินโครงการวันนี้พลอากาศเอกสมคิดสุขบางรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริไปศูนย์ฝึกและอบรมเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรีอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีติดตามการดำเนินโครงการบูรณาการเครือข่ายหน่วยงานการปฏิบัติและแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาคสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรียนที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสายรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่อยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนให้กลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้ได้รับการศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีศูนย์แห่งนี้มีเด็กและเยาวชนชายและหญิงรวม21รายส่วนใหญ่กระทำผิดยาเสพติดน้อมนำแนวทางของโครงการกำลังใจในพระดำริไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูให้สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์กลับตัวกลับใจห่างไกลเส้นทางกระทำผิดซ้ำกลับไปอยู่ในครอบครัวสังคมสถานศึกษาและประกอบอาชีพตามที่ตั้งใจจัดฝึกอาชีพเช่นซ่อมเครื่องยนต์เล็กทำสีรถจักรยานยนต์และการดูแลสนามกอล์ฟมีศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์ให้เด็กและเยาวชนได้ลงมือปฏิบัติจริงตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่เช่นปลูกดินปลูกใจเพื่อสร้างทักษะชีวิตและภูมิคุ้มกันใหม่ให้เยาวชนสามารถปรับตัวใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายและเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติได้อย่างมั่นคงต่อไป

0: นับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

0: 55โดยทรายสวนสี
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อพาวซ่า

0: นับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
1: Pausa
2: สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับ DJ ทรายสนศรีหรือว่าผู้กองทรายนะคะก็ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95นะคะปล่อยได้ใจกระเบาวันนี้วันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569เวลา2ทุ่ม19นาทีอยู่กับทรายสนศรีค่ะ เสียงดังฟังชัดมากๆจะดังไปนิดนึงนะคะต้องขออภัยเพราะว่าอาทิตย์นี้นะคะมาแจกความสดใสเพราะว่าตอนนี้นะคะพระราม9สมทของเราฝนหยุดตกแล้วนะคะเพราะว่าถ้าตกนานกว่านี้นะคะแอร์ในห้องส่งคงจะหนาวมากๆเลยนะคะวันนี้ใส่ก็ลืมหยิบเสื้อหนาวมาด้วยนะคะวันนี้ใส่เสื้อสีขาวนะคะแล้วก็ปล่อยผมยาวถ้าอยากจะเห็นหน้านักจัดรายการวิทยุว่าทรายเนี่ยผู้กองทรายหน้าตาเป็นยังไงนะคะก็เปิดมาเลยนะคะที่ Facebook LTM FM 95นะคะจะบอกว่ามีสตรีมมิ่งไลฟ์สดๆกันเลยนะคะยาวๆกันนะคะตลอด24ชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังคะอยากเปิดรับสายหน้าไมค์1สายแล้วโทรเข้ามาได้เลยนะคะ022481366 022481366นะคะเดี๋ยวหลังเพลงนี้นะคะรับสายหน้าไมค์แต่ว่าตอนนี้โทรเข้ามาฝากหลังไมค์ได้นะคะรออยู่นะจ๊ะอยากคุยมากๆเลยกับคุณผู้ฟังคิดถึงมากๆนะคะเจอกันล่าสุดที่แล้วเนาะอาทิตย์นี้กลับมาเจอกันเต็มๆอีก1อาทิตย์กับผู้กองสายพิสาสนศรีค่ะ

0: และนี่คืออาสงไขยจากพี่หญิงทิติการค่ะตอนนี้มีสายหน้าไม้หนึ่งสายแล้วฮัลโหลสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณชายครับ
0: จากไหนคะ
1: พิษณุโลกพิการทางสายตาชื่อแก้วครับ
0: โอ้ต้องเรียกว่าน้องแก้วหรือพี่แก้วดีนะเนี่ย
1: เรารุ่นเดียวกันครับ
0: ตาย
1: แล้วผมเกิด2พฤษภาคุณชายเกิดวันที่18เมษาเกิดปีเดียวกันนี่แหละ
0: โอ้
1: ปี34ไง
0: คุณแก้วคุณแก้วฮัลโหลสวัสดีค่ะเทสเทส
1: ครับ
0: ดีใจที่ได้พูดคุยนะคะอ่ะขอเสียงกรี๊ดต้อนรับคุณแก้วก่อน
1: ขอบคุณครับ
0: โอ้ยพูดพอสอสักคนเขารู้กันทั่วประเทศเลยว่าสายอายุเท่าไหร่เนี่ย
1: ไม่เป็นไรหรอกครับคนเราอายุเป็นเพียงตัวเลข
0: ใช่ไหมใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: คุณแก้วตอนนี้อยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่คะ
1: อ๋อตอนนี้ก็ฟังวิทยุอยู่นี่แหละครับ
0: อยู่จังหวัดไหนเอ่ย
1: พิษณุโลกครับ
0: อู้พิษณุโลกนะคะอยู่ทางเหนือเลยเนาะถือว่าทาง
1: เ
0: หน
1: ือเคยมาเล่นลิเกพิษณุโลกไหมครับพี่สาย
0: น่าจะเคยนานมากๆแล้วตอนใส่เด็กๆแต่ว่าจำไม่ได้แล้วว่าวัดไหนต้องโทรถามคุณพ่อพงศักดิ์สวนศรีแต่ว่าจำได้ว่าเคยไปพิษณุโลกแล้วก็ไปเล่นลิเกด้วย
1: เดี๋ยวนี้สบายดีไหมครับคุณทรายครับ
0: สบายดีค่ะก็ก่อนหน้านี้งานเยอะมากๆก็เลยแบบไม่ค่อยได้มาจัดรายการไม่ทีแต่ว่าช่วงเดือนนี้ก็จะเริ่มมาเพราะว่าแฟนๆบ่นแล้วว่าคิดถึงก็เลยต้องรีบกลับมาเรานี่ดีใจเพราะว่าเราเพิ่งได้เคยคุยกันครั้งแรกเนาะคุณแก้วเนาะ
1: เคย2ครั้งละครั้งนี้ครั้งที่2นี่แหละ
0: เอาตายแล้วกราบ
1: แต่ครั้งแรกก็นานละ
0: ต้องขออภัยด้วยนะคะแก้ว
1: ไม่เป็นไรครับ
0: ความจำสั้นแต่รักฉันยาวนะจ๊ะ
1: อันแน่อันแน
0: ่ไม่เป็นไรถึงความจำจะสั้นแต่ความรักที่ทรายมีให้เป็นแฟน15แล้ว
1: คุณทรายเชื่อไหมเรา3คนในรุ่นเดียวกันหมดเลยนะเนี่ย
0: มีใครบ้างคะอีก
1: มีคุณทรายมีผมมีคุณเมย์ที่ชาเรา3คนเนี่ยอ๋อ
0: ใช่
1: รุ่นเดียวกันหมดเลย
0: คุณเมย์น่ารักมากๆเลยคิดถึง
1: เมย์เขาเกิด7พฤษภา
0: อะไร
1: มันเมย์ที่ชา
0: เกินไม่ไกลกันนะคะแล้วเขาบอกว่าคนเกิดปีนี้จะหน้าตาดีจริงไหม
1: เขาบอกว่าอย่างไรนะเขาบอกคนที่เกิดปีมะแม่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนที่แบบจะดวงดีปีนี้แล้วเราเกิดมาพฤหัสด้วยไง
0: โอ้ถูกต้องถูกต้องเพราะฉะนั้นอยากขอเพลงอะไรดีคะวันนี้
1: รักล้างราดลีของน้องต้นข้าวครับ
0: โอ้โหแสดงว่ามีสาวอยู่ที่ราดลีหรือเปล่า
1: ถ้าฟังเพลงน้องเขาแล้วก็ เป็น FC น้องเขาด้วย
0: ตั้งแต่ประกวดรายการดนเพลงชิงทุนใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: น่ารักมาก
1: น้องเขาร้องเพลงเพราะมากเลยนะคุณสาย
0: ใช่น้อง
1: โอ้น้องเขาเสียงไม่ธรรมดานะ
0: เนาะเสียงดีมากๆแล้วก็มีเสน่ห์มาก
1: น้องเขาเสียงดีจริงๆขนาดตัวน้อยเสียงยังไม่ค่อยแตกเท่าไหร่นะแล้วผมสามารถฟันธงได้เลยถ้าน้องเขาอายุมากกว่านี้สักอายุ19-20เสียงเขาน่าจะแจ๋วกว่านี้
0: โอเคเพราะฉะนั้นนะคะเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่คนไทยทางประเทศรักแล้วก็ชอบน้องต้นข้าวเดี๋ยววันนี้ซายเปิดให้ฟังนะคะเพลงเพราะๆจากน้องต้นข้าวรังรังราดรีฟีเจอริ่งกับน้องเต๋าภรัญวัฒน์นะคะ
1: ครับขอบคุณมากครับคุณซายครับสวัสดีครับ
0: วันนี้ขอบคุณมากนะอย่าเพิ่งนอนนะฟังเพลงเพราะกันต่อนะคะดีใจ
1: ได้ลืมถามคุณทรายเลยวันที่27จัดเพลงสตริงอาทิตย์ที่4คุณทรายมาไหม
0: วันที่27ทรายติดภารกิจค่ะ
1: เอาอีกแล้วหนีเที่ยวอีกแล้ว
0: ไม่ได้หนีเที่ยวพอดีติดบอกว่าวันเกษียณอายุราชการเนอะช่วงนั้นก็เป็น
1: อ๋อเออใช่ใช่ใช่
0: เป็นแบบงานเยอะมากเลยแต่จะพยายามมาให้ได้นะคะเดี๋ยวเปิดเพลงเพราะให้ฟังนะคะ
1: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
0: ได้เลยเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังเลยนะขอบคุณมากนะคะขอบคุณแก้วมากๆจากพิษณุโลกที่ขอเพลงนี้มาร่วมสนุกกันนะคะโทรเข้ามาเดี๋ยวจัดให้เลยจากต้นข้าวและเต๋ารักร้าง

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ก็ต้องขอขอบคุณนะคะยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะก็วันนี้นะคะไซด์มีเรื่องราวจะมาประชาสัมพันธ์กับแฟนๆ FM 95ด้วยค่ะทุกคนคะทำงานทุกวันแต่ทำไมหาเงินไม่เคยพอเลยรายได้ที่หามานะคะต้องแบ่งจ่ายหนี้หลายทางนะคะจนเงินในมือแทบไม่เหลือเลยถ้าคุณกำลังเจอปัญหาแบบนี้ออมสินนะคะอยากจะช่วยคุณเปลี่ยนหนี้หลายทางให้จัดการง่ายขึ้นกับสินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้รายย่อยช่วยรวมหนี้ไว้ที่เดียวนะคะลดภาระนะคะการผ่อนชำระดอกเบี้ยต่ำลงผ่อนสบายขึ้นสำหรับผู้ประกอบอาชีพที่มีรายได้อายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปค่ะวงเงินกู้สูงสุดนะคะ 200,000 บาทดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.75% ต่อเดือนแบบ flat แบบ flat rate นะคะหรือ 0.90% ต่อเดือนขึ้นอยู่กับหลักประกันผ่อนได้สูงสุด5ปีหรือ60งวดเลยค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดอยากรวมหนี้มาออมสินที่นี่มีทางออกนะคะจะบอกว่าสมัครเลยค่ะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาสามารถสอบถามข้อมูลนะคะเพิ่มเติมได้ที่ GSP Contact Center นะคะกดไปเลย1115หรือว่า www.gsp.or.th กู้เท่าที่จำเป็นนะคะแล้วก็ชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ
0: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ก็ต้องขอขอบคุณสิ่งกระบะต้องโพซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียสีค่ะ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมี

0: ัฟเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปฟังนะคะมหานครไลฟ์กันต่อกับวอลลุ่มฟ้ารักพี่แนนซี่ท็อปไลน์ค่ะ
2: ปิดท้ายด้วยแนนซี่ลุก
3: สวัสดีค่ะแนนซี่ท็อปไลน์มาแล้วค่ะเสียงประมือสักครั้งเป็นกำลังใจ

0: ขอบคุณค่ะใครประมือขอให้รวยขอให้รวยถูกหวยรางวัลที่1อ่ะขอบคุณค่ะฮาน
1: ครไลน์สนับสนุนโดย
2: ลาโมโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนให้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลาโมโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเพิ่มพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊ก

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417-69A
1: ไอ้เที่ยงกินไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮฟคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
4: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าที่ต้องไปจ่ายทุกเดือน
5: ผมจอยภูวศิษฐ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการใช้แอป PA Smart Plus จ่ายค่าไฟฟ้าผ่านออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงจะเช็คค่าไฟเดือนนี้หรือดูย้อนหลัง6เดือนก็สบายทำธุรกรรมอื่นๆก็ง่ายจบได้ในแอปเดียวโหลดเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
6: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
7: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
6: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
7: ต์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
8: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
9: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
10: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
11: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 15
1: โดยทรายสวนสี
2: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
1: คุณผู้ฟังคะทรายไปเจอประโยคนึงมาแล้วก็รู้สึกชอบมากๆเลยนะคะเขาบอกว่าคาดหวังให้น้อยขอบคุณให้มากกังวลให้น้อยปล่อยวางให้มากกว่ายิ่งคาดหวังบางครั้งกลับยิ่งผิดหวังแต่บ่อยครั้งการปล่อยใจของเราให้สบายกลับทำให้เราได้ผลลัพธ์ที่ดีมากกว่าบอกตัวเองว่าใช้ชีวิตอย่างคนที่ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วปล่อยให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของอนาคตค่ะเป็นบทความนะคะหรือว่าเป็นประโยคที่ดีมากๆจากหนังสือ The Black Book of Manifest นะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยคนเรานะคะก็เริ่มหันมาอ่านหนังสือที่มันเกี่ยวกับความคิดพลังบวกเชิงบวกนะคะเขาบอกว่าสิ่งต่างๆเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่องค์ประกอบภายนอกอย่างเดียวนะคะมันยังอยู่ที่ใจแล้วก็ความคิดของเรานะคะด้วยบางทีแบบอดีตเป็นเรื่องที่จบไปแล้วแต่ว่าบางทีใจเรานี่แหละความคิดเรานี่แหละนะคะยังไปยึดมั่นถือมั่นมันอยู่นะคะยังไงก็อยู่กับปัจจุบันนะคะดีที่สุดค่ะก็เอาคำคมดีๆนะคะมาฝากแฟนๆ FM 95กันค่ะ
3: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
1: เมื่อสักครู่นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะคันอาการคันที่มีสาเหตุจากเชื้อรากรักเรื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาไตรโครไตรมาโซเวสพันเวชพันนะคะคุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มสติเคิลนะคะนำเวสเลยนะคะเวชพันนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะตอนนี้2:46 PMแล้วนะคะทักทายแฟนๆใน Facebook กันหน่อยดีกว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะสายก็ได้มีโอกาสไปร้องเพลงแล้วก็ไปเป็นคณะกรรมการประกวดเยาวชนรักเพลงไทยนะคะเยาวชนสืบสานเพลงไทยที่บิ๊กซีราชดำริ12-13ก็มีแฟนๆจาก FM 95ที่น่ารักมากๆนะคะตามไปหลายท่านมากเลยไม่ว่าจะเป็นน้องไบนะคะน้องหนูดีนะคะคุณแวนคุณกายนะคะมากันพร้อมเลยขอบคุณมากที่มาเป็นกำลังใจให้ค่ะซึ่งวันเสาร์นี้นะคะวันเสาร์ที่19นะคะสิงหา19กันยายนนี้นะคะทรายจะเดินทางไปร้องเพลงเพราะๆแล้วก็ไปเป็นกรรมการที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีต้องขออภัยค่ะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะขออภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็จะเจอกับทรายพิสาสวนศรีนะคะที่นครศรีนะคะเป็นโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยซีซั่น3โดยสำนักงานพระคลังข้างที่นะคะซึ่งวันที่19นะคะเสาร์ที่19กันยายนนี้นะคะใครอยู่ภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชไปเจอกับทรายได้นะคะจะมาร้องเพลงเพราะๆให้ฟังที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลนะคะนครศรีธรรมราชนะคะเป็นช่วงบ่าย3โมงเป็นต้นไปจะพบกับทรายพิสาส่วนสีค่ะแล้วก็ทักทายแฟนๆนะคะทาง Facebook ด้วยนะจ๊ะกับหนูเพียรพี่อามดาวพระศุกร์นะคะพี่อรุณนะคะพี่ระวิภานะคะโอ้ขอเพลงนะคะขอบคุณยายออสด้วยนะจ๊ะยายออสสามย่านพี่วัฒถาพรนะคะแล้วก็พี่ปีโป้นะคะพี่หรือน้องนะคะแบบหน้าตาใน Facebook น่ารักมากนะคะคุณกะลานะคะพี่แสงวันนะคะเดชพรมนะคะแล้วก็ขอจดหมายจากแนวหน้ามาได้ค่ะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเปิดให้นะคะหรือถ้าชั่วโมงนี้ทันจะเปิดให้นะคะแล้วก็พี่น้ำฝนนะคะคุณน้ำฝนรวมถึงอีกหลายๆท่านที่ไม่ได้อ่านชื่อนะคะก็ต้องขอขอบคุณมากๆที่ติดตามนะคะทั้ง Facebook คุณสุภวัฒน์ด้วยนะคะคุณสุภวัฒน์บอกว่าอวยพรวันเกิดล่วงหน้าขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะรวยๆเฮงๆค่ะท้ายชั่วโมงแบบนี้ส่งคุณผู้ฟังนะคะไปฟังเพลงเพราะๆเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจจากทีรี่เมฆวัฒนานะคะกับเพลงที่ชื่อว่าสุดแต่ใจจะไขว้คว้าแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาเจอกับสายพี่สาสนศรีอีก1ชั่วโมงเต็มรับสายหน้าใหม่ด้วยนะจ๊ะ022481366ชั่วโมงหน้าพาเลทเพลงฮิตรับสายหน้าใหม่โทรเข้ากันมาเยอะนะจ๊ะแล้วชั่วโมงหน้ากลับมาเจอกับสายพี่สาสวนศรีในชั่วโมงเต็มค่ะ

0: าฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกกพ.รับกังวลราคา LNG พุ่งกระทบค่าไฟงวดใหม่มกราคมถึงเมษายนนายพุนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เปิดเผยถึงแนวทางการรับมือความผันผวนของราคาพลังงานโลกหลังสถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณช่องแคบฮอร์มุซส่งผลกระทบต่อการลำเลียงก๊าซ LNG จากแหล่งผลิตสำคัญอย่างกาตาร์จนดันราคา LNG ในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นแต่ระดับ28ดอลลาร์สหรัฐต่อล้าน BTU ว่าช่วงปกติราคา LNG ที่อยู่ราว12ดอลลาร์สหรัฐต่อล้าน BTU ขณะที่ช่วงเกิดสถานการณ์ฮอร์มุซใหม่ๆราคา LNG เคยปรับตัวขึ้นไปถึง25เหรียญต่อล้าน BTU อย่างไรก็ดีคาดการว่าราคา LNG จะทรงตัวสูงต่อเนื่องไปอีก 1-2 ปีจนกว่าจะมีซัพพลายใหม่จากอเมริกาแอฟริกาหรือตะวันออกไกลเข้ามาทดแทนจากสถานการณ์ดังกล่าวกกพ.และภาคนโยบายได้วางสามารถการหลักเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนได้แก่เร่งหาแหล่งก๊าซในประเทศโดยร่วมมือกับมาเลเซียเร่งผลิตก๊าซแปลงบีบ18ในอ่าวไทยเร่งเปิดสัมปทานพลังงานใหม่ทั้งในพื้นที่อันดามันและแหล่งทางบกซึ่งได้รับความสนใจจากบริษัทน้ำมันชั้นนำหลายแห่งทั้งในและต่างประเทศและกำกับดูแลต้นทุนรัดกุมโดยดูแลต้นทุนเชื้อเพลิงและโรงไฟฟ้าไม่ให้ส่งผ่านภาระที่ไม่เหมาะสมไปยังประชาชนสำหรับแนวโน้มค่าไฟฟ้างวดเดือนมกราคมถึงเมษายนกกพ.กำลังเร่งหารือร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและปตท.เพื่อคำนวณตัวเลขที่เหมาะสมที่สุดส่วนค่าไฟงวดหน้าจะปรับเพิ่มขึ้นหรือไม่ขณะนี้ยังไม่สามารถตอบได้ทางหลวงทลายเครือข่ายลักลอบขนคนข้ามชาติศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ร่วมกับตำรวจทางหลวงเปิดปฏิบัติการติดตามเครือข่ายลักลอบขนคนข้ามชาติหลังพบพฤติการใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านในการลำเลียงบุคคลจากประเทศเพื่อนบ้านและพื้นที่อื่นๆเพื่อเดินทางต่อไปยังมาเลเซียจากการสืบสวนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงกันยายน2569พบการจับกลุ่มที่เกี่ยวข้องกัน5เหตุการณ์รวมผู้ต้องหา26คนแบ่งเป็นสัญชาติไทย6คนจีน19คนและไต้หวัน1คนพร้อมของกลางรถยนต์6คันและโทรศัพท์มือถือที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดมากกว่า150เครื่องโดยผู้ต้องหาชาวไทยถูกแจ้งข้อหาช่วยซ่อนเร้นช่วยเหลือบุคคลต่างด้าวที่หลบหนีเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตส่วนผู้ต้องหาชาวจีนและไต้หวันถูกแจ้งข้อหาเป็นคนต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตและจากการตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของคนจีนบางรายพบภาพและคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการลงโทษบุคคลที่ทำงานอยู่ในเครือข่ายหลอกลวงออนไลน์โดยมีการใช้ไม้เบสบอลทุบตีและใช้กระบองช็อตไฟฟ้ารวมทั้ง5เหตุการณ์พบรูปแบบการเดินทางที่มีลักษณะคล้ายกันคือลักลอบเข้าประเทศไทยจากนั้นเดินทางลงภาคใต้และมีเป้าหมายเดินทางต่อไปยังประเทศมาเลเซียส่วนการปฏิบัติการ Highway Scam Hunter EP4 ที่ขยายผลต่อเนื่องมาจาก EP1 ถึง EP3 ทลายเครือข่ายสแกมเมอร์และฟอกเงินข้ามชาติรายใหญ่สร้างความเสียหายแก่ประชาชนกว่า 4,000 ล้านบาทUNSC ประชุมฉุกเฉินวิกฤตช่องแคบบับอัลมันเดฟคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC จัดการประชุมฉุกเฉินขึ้นเพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ตึงเครียดบริเวณช่องแคบบับอัลมันเดฟซึ่งเป็นเส้นทางการเดินเรือขนส่งสินค้าที่สำคัญของโลกหลังจากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเดินหน้ารุกคืบทางทหารอย่างรวดเร็วทั้งกับกองกำลังรัฐบาลเยเมนและกับซาอุดิอาระเบียรวมถึงเข้าควบคุมชายฝั่งทะเลแดงรวมถึงเกาะยุทธศาสตร์ต่างๆในพื้นที่การสู้รบที่ทวีความรุนแรงตั้งแต่วันที่6สิงหาคมส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บแล้วกว่า 2,900 รายและมีผู้คนพลัดถิ่นเพิ่มอีกเกือบ 94,000 รายโดยชาวเยเมนจำนวนมากหนีภัยการสู้รบข้ามช่องแคบไปยังประเทศจีบูติในแอฟริกา หมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
2: สิรินะ
0: สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกล่องสีทอง
5: ปุจฉาน้ำมันหมดเกลี้ยงจนรถดับมีผลเสียหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากสัตว์ชนะมีโอกาสทำให้ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเสียหายเพราะปั๊มจะมีความร้อนสะสมและอาจดูดตะกอนจากก้นถังเข้าสู่ระบบเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้ไส้กรองหัวฉีดหรืออุปกรณ์ในระบบเชื้อเพลิงอุดตันและเกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: สมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งตราไอยารา
1: ตัวเองเย็นนี้ปอเต่ากินปิ้งย่างกันดีไหม
2: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
1: เขาจะกินปิ้งย่าง
2: แต่เขาจะกินชาบู
1: ปิ้งย่าง
2: ชาบู
1: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
0: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 95
1: โดยทรายสวนสี
2: ตอนนี้นะคะ3ทุ่ม8นาทีใกล้9นาทีแล้วนะคะมีสายหน้าใหม่1สายแล้วฮัลโหลสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับผู้กอง
2: รู้เลยว่าเสียงใครน้องไปใช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: สวัสดีค่ะโอ้โหเพิ่งเจอไปกันล่าสุดเนอะเมื่อวันที่12กันยาที่ผ่านมาวันเสาร์
3: ใช่ครับ
2: คิดถึงมากมากเลยน้องไว้ทำอะไรอยู่คะ
3: ก็ตอนนี้นั่งดูไลฟ์พี่สายอยู่ครับ
2: จริงเปล่า
3: ครับ
2: ตอนนี้พี่สายกำลังทำท่าอะไรอยู
3: ่อ๋อกำลังทำท่าหัวใจบ้างทำท่าวินิหาตั้งครับ
2: สุดยอดสุดยอดสุดยอดเห็นไหมล่ะหนูดีมาแซวละเอ้ยบอกว่าติดสายหน้าใหม่ด้วย น้องใบคะตรงที่น้องใบอยู่นี่ฝนตกไหมเอ่ย
3: อ๋อตอนนี้หยุดแล้วครับหยุดแล้วครับ
2: หยุดแล้วหยุดแล้วเหมือน FM 95นะคะพระราม9ก็หยุดแล้วก่อนหน้านี้ตกหนักมากนะคะแล้วก็แบบถนนลื่นสุดๆเลยต้องแบบเดินทางต้องค่อยๆเดินทางนะ
3: ครับ
2: น้องใบน้องใบอยู่แถวไหนเอ่ย
3: อยู่แพทยศาสตร์ครับสมุทรปราการครับ
2: สมุทรปราการไม่ใกล้ไม่ไกลนะจ๊ะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรดีคะ
3: ลองรักครับของพี่ยิ้มสุนิดาครับ
2: ว้าวอยากมอบให้ใครพิเศษไหมคะ
3: มอบให้ผู้กองครับ
2: แล้วก็
3: FM 95ทุกคนนะครับ FC ทุกคนเลยครับ
2: น่ารักที่สุดแต่ว่าเราต้องมีกติกานะจะเปิดเพลงให้เลยไม่ได้เราต้องเล่นเกมนะพริกเผาพันท้ายน้องไว้พร้อมจะเล่นหรือยัง
3: พร้อมครับ
2: โอเคถ้าพร้อมแล้วน้องใบเริ่มได้เลยค่ะ
3: น้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
2: ว้าวโคเสียงปรบมือยาวๆให้กับน้องใบเก่งมากๆนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นนะคะอ่ะน้องใบพูดให้ฟังอีกรอบได้ไหมจ๊ะเบิ้ลๆไปเลย
3: ครับน้ำพริกเผาพันท้าย

0: วันที่7ที่ผ่านมาค่ะ
1: ขอบคุณคร
0: ับ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับ
0: น่ารักที่สุดนะคะกับแกงน้องใบหนูดีเนาะน่ารักที่สุดเลยขอบคุณมากนะคะที่โทรมาร่วมสนุกกันเดี๋ยวไปฟังเพลงพร้อมๆนะคะ4เพลงที่ทรายนะคะนำมาฝากในช่วงพาเลทเพลงคิดนะคะกิเลสมีดาวจากถาคณิตลองรักยิ้มสุธิดาขอสดๆทรายแล้วก็หญิงละลายหญิงลีสีจุมพลค่ะ

0: นับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
2: You Let Me Down จากถาถาคณิตลองรักจากยิ้มสุทธิดาขอสดๆจากทรายพิสาสนศรีแล้วก็หญิงละลาจากหญิงลีสีชุมพลในพาเลทเพลงฮิตเพลงฮิตเพลงยุคที่4ยุคนะคะที่ทุกคนชอบมากๆหรือว่าจะเป็นเพลง4แบบ4แนวหรือว่าจะเป็น4เพลงที่คุณชื่นชอบแล้วก็ขอเข้ามานะคะทรายเปิดแล้วก็จัดให้เลยค่ะ
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
2: ตอนนี้นะคะก็มีเจาะคิวฮิตประจำสัปดาห์นะคะที่14ถึง18กันยายนพุทธศักราช2569นะคะวันนี้เป็นเพลงเพราะๆจากคุณบิ๊กทศพรสังกัดเท้าคำสิงโปรดักชั่นคำร้องทำนองโดยยุ้ยมานะศักดิ์เรียบเรียงโดยเดอะเจซี่นะคะเป็นเพลงใหม่ล่าสุดที่ชื่อว่าทำท่าฮัก

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้หลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: ตอนนี้นะคะก็มาถึงช่วงเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะซึ่ง2เพลงนะคะที่ขอเข้ามาเยี่ยมมากๆเลยนะคะแล้วก็ทรายจะเปิดให้นะคะเพลงแรกนะคะคือมิติที่0นะคะเป็นเพลงใหม่ล่าสุดนะคะจากจิ๋วสกุลชัยฟีเจอริ่งพี่เล็กรัชเมธนะคะก็อยู่ตอนอันนี้อันดับที่5แล้วนะคะสัปดาห์ที่แล้วอันดับที่11ขึ้นมาโอ้โห6อันดับเลยนะคะสังกัดจอจานยอยักษ์โปรดักชั่น S1 Music นะคะอยู่กับเรามา5สัปดาห์แล้วนะคะอีก1เพลงนะคะหม้อหุงข้าวนะคะจากพี่โจอี้ภูวสิทธิ์ฟีเจอริ่งพี่พันธ์บรกานะคะเป็นเพลงน่ารักอีกหนึ่งเพลงนะคะตอนนี้อยู่อันดับที่4สัปดาห์ที่แล้วอยู่อันดับที่2ลงมา2อันดับนะคะจากจินนี่เรคคอร์ดส์นะคะอยู่กับเรามาหูหลายเดือนมากๆนะคะ15สัปดาห์คืออยู่สูงสุดนะคะก็คืออันดับ1อยู่9สัปดาห์ซ้อนเลยค่ะเป็น2บทเพลงนะคะในมหานครชาร์ตล่าสุดเลยนะคะประจำวันที่12กันยายนนะคะก็ถ้าใครรักใครชอบเพลงไหนขอเข้ามาได้นะคะตอนนี้เก็บคะแนนมาเรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะรายงานมหานครชาร์ตกันอย่างต่อเนื่องนะคะรายงานโดยมหานครทีมแล้วก็สายสวนสีค่ะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำ

0: องทอง
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ูไม่ได้สูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได้
1: ไม่ได้ไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 15
1: โดยทรายสวนสี
2: ตอนนี้3:48นาทีแล้วนะคะดีใจมากๆที่ดูแลคุณผู้ฟังมาตั้งแต่2:00จนถึงใกล้4:00ค่ะขอบคุณทุกเสียงทุกสายนะคะโทรเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นคุณแก้วจากพิษณุโลกน้องไบรท์จากสมุทรปราการนะคะรวมถึงแฟนๆทุกคนนะคะที่ส่งข้อความมาใน Facebook Streaming Live นะคะจากทั่วประเทศไทยเลยแล้วก็แฟนๆที่ฟังวิทยุ FM 95นะคะไม่ว่าจะฟังทางวิทยุที่บ้านหรือว่าจะฟังบนรถนะคะสำหรับใครตอนนี้นะคะที่กำลังทำงานอยู่ในบรรยากาศฝนตกพรำๆแบบนี้สายก็ขอส่งกำลังใจให้กับทุกคนนะคะเดินทางปลอดภัยสำหรับใครที่กำลังเตรียมตัวขายของหรือว่ากำลังเตรียมตัวออกไปทำงานก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะแล้วก็ทำงานอย่างราบรื่นค่ะสำหรับใครที่กำลังจะเข้านอนแล้วเปิดวิทยุฟังเพลงเพราะๆนะคะก็ขอให้มีความสุขกับบทเพลงเพราะๆที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครมอบให้ตลอดทั้งวันเลยวันนี้นะคะสายก็ขอบคุณจริงๆนะคะที่ส่งข้อความกันมาเยอะมาร่วมสนุกกันมากมายแล้วก็อย่าลืมนะใครรักแล้วก็ใครคิดถึงสายนะคะมีเพลงเพราะๆนะคะร้องให้ฟังในงานเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยซีซั่น3โดยสำนักงานพระคลังข้างที่นะคะไปพบกับสายได้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลนะคะนครศรีธรรมราชนะคะในวันเสาร์ที่19กันยายนนี้นะคะประมาณ15:00 น.นะคะที่เซ็นทรัลนครศรีธรรมราชนะคะเดี๋ยวจะลงใต้ไปเจอแฟนๆชาวใต้นะคะหวังว่าแฟนๆ FM 95ที่ฟังอยู่ตอนนี้จะไปพบกันนะคะกับสายที่เซ็นทรัลนะคะจะมีกิจกรรมดีๆมากมายแล้วก็ไปฟังเพลงเพราะๆจากเยาวชนนะคะที่เขามาประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเพลงลูกกรุงแล้วก็เพลงไทยร่วมสมัยเด็กๆตัวเล็กๆนะคะที่อายุไม่ถึง18ปีเขาก็จะมาทำตามความฝันนะคะในการก้าวเข้าสู่เป็นนักร้องมืออาชีพในอนาคตค่ะก็อย่าลืมนะมาพบมาเจอทรายกันได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอกราบคำว่าขอบคุณแล้วก็สวัสดีทิ้งท้ายเพลงเพราะๆเพื่อนเพลงหวานเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเห็นว่าใกล้สิ้นเดือนแล้วนะคะหลายๆคนทำราชการนะคะหรือรัฐวิสาหกิจก็มีเกษียณอายุราชการหรือเป็นเอกชนนะคะก็อยากจะเปิดเพลงเพราะๆเพลงนี้ให้กับทุกคนทิ้งท้ายนะคะบรรยากาศดีๆกับเพลงที่ชื่อว่าพี่ชายที่แสนดีจากพี่อุ้ยระวีวันนะคะเป็นตัวแทนความรักความห่วงใยความคิดถึงนะคะให้กับพี่ๆทุกคนนะคะปิดท้ายชั่วโมงนี้และเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะคะกลับมาเจอกับทรายสวนสีอีกหนึ่งอาทิตย์สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: เวลา22นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาส

0: ุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
1: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อพาวซ่า

0: สนับสนุนโดย Palsa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Palsa
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะแล้วก็วันนี้นะคะต้องขอแสดงความยินดีนะคะกับเศรษฐีทุกท่านเลยนะคะวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างคะผลประกอบการนะคะ2ตัวบ้าง3ตัวบ้างบางคนอาจจะ6ตัวก็ได้แสดงความยินดีด้วยนะคะส่วนใครที่วันนี้อาจจะผิดหวังพลาดพลั้งกันไปบ้างอาจจะพลั้งไปตัว2ตัวด้วยเงี้ยหนูนี่พลาดเหมือนกันหลายตัวไม่เป็นไรเรายังมีงวดหน้าเสมอนะคุณผู้ฟังหนูขำมากเลยนะเมื่อสักครู่นี้นะก่อนจะมาจัดรายการเพื่อนนะเพื่อนสนิทหนูเลยนะฮะสาวเจียงใหม่นะคะคือคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะเขาไปดูในเพจเชียงใหม่นิวส์อะไรสักอย่างได้เลยนะคือชื่อเหมือนกันชื่อเหมือนเพื่อนหนูแต่ไม่ใช่แล้วขำบางที่เหล่าเพื่อนทั้งหลายนะคะคือเขาก็บอกว่าแบบเหมือนถูกรางวัลที่1 30ล้านอ่ะแล้วเพื่อนทั้งหลายก็แบบแห่แบบแชทไปว่าเฮ้ยเธอหรือเปล่านู่นนี่นะบอกไม่จ้ะ ฉันไม่เคยซื้อถึง5ใบความเนาะความอยากถูก30ล้านแต่ซื้อใบเดียวงงมากนะคะ บางทีอ่ะก็ว่ากันไปคุณผู้ฟังนะบางทีมันก็เป็นความหวังเล็กๆอ่ะเป็นความสุขนะบางคนก็ซื้อแบบเดือนละ2ใบอ่ะงวดละใบอะไรอย่างเงี้ยเนาะให้มันแบบชุ่มชื่นหัวใจให้แบบมันมีความรู้สึกตื่นเต้นให้ชีวิตมีสีสันกันสักนิดนึงนะเรื่องตัวเลขเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครจริงๆนะนะคะใครมีเลขอะไรก็งวดหน้าก็บอกกันบ้างคุณผู้ฟังจริงเนี่ยทุกค่ำคืนเลยหนูอ่ะเปิดเพลงให้ฟังอ่ะบอกเลขเด็ดดูบ้างก็ว่ากันไปนะคุณผู้ฟังนะคะอ่ะวันนี้นะเช่นเคยนะคะก็เวลาดีสี่ทุ่มนะอยู่กับดีเจลูกตาลชนิชานนะคะเราเจอกันจันทร์ถึงศุกร์เลยคุณผู้ฟังนะคะ2ชั่วโมงก็มีเพลงเพราะๆนะคะเนี่ยคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงอะไรก็แนะนำเข้ามาได้เช่นเคยนะคะอ่ะเรามาพูดถึงฮิตมาราธอนกันก่อนก็แล้วกันนะคะวันนี้ต้นชั่วโมง3งานเพลงที่นำมาทักทายคุณผู้ฟังเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโทรศัพท์นะฮะโทรศัพท์นะจริงๆเพลงเกี่ยวกับโทรศัพท์มีเยอะมากๆแล้วก็แต่ละยุคสมัยเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของโทรศัพท์นิดนึง

ก่อนหน้านี้ก็อาจจะเป็นต้องโทรเลขโทรศัพท์แบบหยอดเหรียญตู้สาธารณะเอ่ยใดมาเป็นอะไรนะที่เขาแบบรับโทรข้างทางอะนาทีละ2บาท3บาทเนาะเด็กยุค90เกิดทันนะนะแล้วก็แบบมีบัตรโทรศัพท์บัตรเติมเงินอย่างนี้นะคะจนตอนหลังก็มาเนี่ยเป็นนอกจากโทรศัพท์แล้วเป็นโทรไลน์โทรอะไรก็ว่ากันไปเนาะเนี่ยนะโทรศัพท์นี้อยู่ในเพลงเยอะนะคะอ่ะ3งานเพลงเกี่ยวกับโทรศัพท์ค่ะเริ่มต้นมากับมีเวลาโทรมาด้วยเหรอนะคะงานจาก3สาวบลูเบอรี่นะคะแล้วก็ต่อด้วยสะดวกคุยหรือเปล่างานจากพี่เอิร์นสุรัติกาหรือว่าเอิร์นเดอะสตาร์นะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้โทรเหมือนกันอยากโทรหาใจสิขาดค่ะงานจากพี่อ้ำนันทิยานะคะ3งานเพลงฮิตมาราธอนนะคะต้องขอขอบคุณสิงกระบะต้องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะคะนี่คือฮิตมาราธอนของเรานะคะวันนี้นะใครอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็แนะนำกันเข้ามาได้เลยแล้วก็รวมถึงจองสายหน้าไมค์นะคะอีกครู่นึงกับสายชิลฮิวใจใครอยากคุยสายหน้าไมค์กับดีเจนะคะเชิญได้เลย022481366นะคะยังว่างอยู่นะคุณผู้ฟัง022481366นะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะอยากจองสายหน้าไมค์ก็อย่าลืมฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับเอาไว้ด้วยนะคะหรืออยากจะแค่ฟังเพลงพิเศษก็ฝากไว้ได้เลยนะคะเพลงอะไรเวอร์ชั่นไหนใครร้องแบบนี้นะคะวันนี้แป้งรอรับสายอยู่หลังไมค์แล้วนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางด้วยสำหรับ SMS ของเรานะพิมพ์ข้อความนะคะมือถือนะคะแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400นะคะ4689400นะคะมีเข้ามาแล้ว1นะคะทาง SMS นะคะก็พี่คนโคราชนะฮะคนดีคนเดิมนะฮะบอกว่าอยากฟังสิทธิ์ของเจ้าหมายไทยเมื่อวานนี้หนูเปิดให้รู้ได้ฟังแล้วป่ะนะนะคะก็สลับสับเปลี่ยนกันไปเนาะนะขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกๆข้อความนะคะแล้วก็ตอนนี้ต้อนรับสมาชิกของเราด้วยที่เพจ LTM FM 95นะคะเราไลฟ์กันทุกชั่วโมงแล้วก็ตลอด24ชั่วโมงด้วยคุณผู้ฟังเผื่อว่าช่วงเวลาไหนนะคะอาจจะรู้สึกแถวๆบ้านรับสัญญาณวิทยุไม่ค่อยโอเคเลยก็วาร์ปมาทางนี้ได้นะคะนอกอยากได้ยินเสียงก็จะได้เห็นหน้าเห็นตาดีเจด้วยสวยๆหล่อๆทั้งนั้นนะคะดีเจที่นี่บอกเลยหน้าตาดีนะคะคะหน้าตา นะคะเอาเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยก็แล้วกันนะคะทุกช่องทางเลยของลูกทุ่งมหานครของเรานะคะอ่ะนะเดี๋ยวตอนนี้จัดให้อีก1งานเพลงก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าใหม่นะคะในช่วงของสายชิลฮิวใจนะคะให้เข้ากับบรรยากาศตอนนี้แล้วกันนะคะฝนตกทั้งวันฝนหนาวสาวครัวในเวอร์ชันของน้องปาวลีพรหมพิมลค่ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิวฮิวใจมาแล้วนะนะคะมารออยู่แล้วด้วยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะวันนี้สายของเรามาจากกาลสินเด้อสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่บอยนะ
2: ครับ
1: ค่ะพี่บอยเป็นไงบ้างวันนี้กาลสินฝนฉ่ำเลยไหมจ๊ะ
2: ไม่มีฝนครับ
1: ไม่มีเลยเหรอเอ้าแล้วก่อนหน้านี้ล่ะคะเมื่อวาน
2: กลางวันครับ
1: เอามีกลางวันบ้างอยู่เนาะนะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้โอ้โหมีหลายที่มากๆนะคะทั้งภาคกลางตะวันออกตะวันตกอีสานทางใต้ก็ตกนะสุราษฎร์ก็ตกเมื่อกี้นี้นะเขาก็ส่งเข้ามากันโอ้แต่กาฬสินธุ์ไม่ตกนะ
2: นี่ไม่ตกเมื่อวานนี้ตก
1: เมื่อวานนี้ตกโอเคเลยนะคะพี่บอยกับตาเราเคยคุยกันหรือยังคะ
2: ครั้งแรกครับ
1: ครั้งแรกเลยโอ้โหยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะแล้วปกติพี่บอยฟังช่วงเวลาไหนบ้างคะ
2: ฟังประจำครับ
1: ฟังประจำเลยกลางคืนหรือว่ากลางวันหรือทั้งวัน
2: ฟังทั้งวันครับบางครั้งก็ดูในFacebook
1: อ๋อดูในไลฟ์ด้วยเหรอโอเคได้เลยขอบคุณมากๆที่ติดตามทั้งรับฟังแล้วก็รับชมนะคะนะโอเคถ้าเกิดว่าเข้ามาในไลฟ์ก็นะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะพี่บอยนะ
2: ครับ
1: ค่ะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรนะคะ
2: ตอบมันน้อยใจครับ
1: หรอไม่เบื่อเหรอนักร้องคนเนี้ยฮะเพลงเนี้ยมันเก่ามากเลยนะเพลงเนี้ย
2: ครับติดมาตั้งนานแล้วครับ
1: หรอโอเคได้เลยก็มาน้อยน้อยใจนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยแล้วอยากบอกใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
2: มอบให้ทุกเสียงทุกสายคร
1: ับ มอบให้ทุกเสียงทุกสายเลยนะโอเคพี่บอยขอบคุณมากๆเลยว่ามีโอกาสโทรเข้ามาอีกนะคะ
2: คร
1: ับ ค่ะผมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหืมนักอุตส่าห์บอกว่าเพลงมันเก่านะนักร้องก็แบบเอ้ยโอเคจัดให้เลยนะคะก็มานอนในใจนะคะงานจากลูกตาลชนิชาเองค่ะ

0: ับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับสายหน้าใหม่ของเรานะคะคุณบอยจากกาฬสินธุ์นะคะแล้วก็ขอบคุณที่คิดถึงแล้วก็ชื่นชอบเพลงนี้ด้วยนะคะเกือบ20ปีเหมือนกันนะคุณผู้ฟังนะแป๊บๆนะคะกับก็มาหน่อยน้อยใจนะคะจำได้ว่าน่าจะประมาณปี5354ประมาณนั้นนะคะเพราะว่าตอนเรียนมหาลัยเข้ามหาลัยรหัส52ค่ะปี1อ่ะตอน52แต่ว่าตอน52เนี่ยออกเพลงอันอย่างปะล้ำปะเหลือแล้วก็ภาพลักษณ์อ่ะลุคที่เห็นในมิวสิกวิดีโออ่ะคนเข้าใจว่าอยู่ม2 ไม่ใช่ม2ปี1ปี1แล้วไงแต่เขาตัวเล็กไงเออน่ะแบบนั้นนะคะก็เวลาผ่านไปเร็วมากๆจริงๆนะคะจริงๆตอนก็ยังคงขอบคุณนะคะบริษัทอาสยามนะคะบริษัท RS นะคะทั้งเฮียฮอและผู้บริหารทุกท่านรวมถึงพี่เนนสุภชัยนิรวรรณด้วยนะคะที่นะคะทำให้เรายังมีวันนี้มาจนถึงวันนี้เอาจริงๆอ่ะคุณผู้ฟังนะคะก็หลายๆคนก็ยังคิดถึงผลงานเก่าๆอะไรเงี้ยตอนนี้มีงานเพลงใหม่นะเผื่อใครยังไม่ทราบนะคะแล้วก็ติดชาร์ตด้วยโอ้โหพูดเลยตอนนั้นก็มันน้อยใจนะได้รับรางวัลของเนี่ยค่ะมหานครอวอร์ดนะครั้งที่7ตอนนั้นน่ะได้รับรางวัลศิลปินหน้าใหม่ยอดนิยมฝ่ายหญิงอะไรประมาณเนี้ยค่ะชื่อรางวัลประมาณเนี้ยแบบดีใจมากตอนนั้นก็มันน้อยใจติดชาร์ตแบบอันดับสูงเลยอะไรเงี้ยแล้วก็จนแบบได้รับรางวัลแล้วก็ไม่ได้มีเข้าชาร์ตอีกเลยอาจจะมีก็ไม่ทราบแต่ว่าไม่รู้ว่ามีไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าล่าสุดนะคะดอกชบาสีแดงนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยที่ขอกันเข้ามาเยอะมากๆนะคะแล้วก็พี่ๆน้องๆดีเจของเราก็เปิดให้เยอะด้วยนะคะตอนนี้อยู่ในฮิตที่6นะคะดอกชบาสีแดงก็ขอบคุณมากๆแล้วก็ฝากไปฟังไปชมมิวสิกวิดีโอได้ในช่องของตันเองนะคะ นี่ไงเหมือนสัมภาษณ์ตัวเองเลยนะคะเอาล่ะนะคะใครที่อยากคุยสายหน้าไมค์นะคะเปิดเพลงพิเศษแบบขอปุ๊บได้ฟังปั๊บเนี่ยนะก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรารับอีก1สายนะคะคุณผู้ฟังสามารถโทรเข้ามาได้ตลอดทั้ง2ชั่วโมงนี้เลยแล้วก็บอกกับแป้งๆว่าจองสายหน้าไมค์นะคะบอกเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ให้นิดนึงนะคะเอาล่ะนะเดี๋ยวเรามาทักทายสมาชิกนะคะที่เพจ LTM FM 95ดีกว่าวันนี้มีใครมาแล้วบ้างนะสวัสดีพี่โอนะคะโอเลิฟนะคะจากนครศรีธรรมราชสวัสดีพี่แดนชัยนะคะพี่ชินกรบอกว่าน้องลูกตาลกินอะไรถึงสวยเออ

นั่นน่ะสิกินเยอะมากหรอกินหลายอย่างค่ะกินหลายอย่างเลยคุณธีรพัฒน์บอกว่าอยู่อเมริกาโทรไม่ได้โอ้ไม่เป็นไรเลยค่ะนะคะก็เข้ามาฟังเข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันที่ Facebook Live ได้เช่นเดียวกันนะคะสวัสดีคุณแม่ทันพิชาค่ะพี่คนไร้หัวใจพี่กั๊กลูกแล้วก็พี่เออินทิรานะคะน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะคะก็แล้วก็มีลุงต๋อยนะคะมีใครอีกพี่สมชาวจากสุราธานีนะคะแล้วก็พยาวมากนะจริงๆน้องลูกโหนดมีคนบอกทักน้องลูกโหนดนะพี่สุพจน์พี่สุพจน์นะคะแล้วก็ใครอีกเอ่ยเตอร์เตอร์เมื่อกี้น้องๆแกงเฝ้าดีเจใช่ไหมโอเคขอบคุณมากๆมากันแต่ต้นชั่วโมงนะคะน้องไบท์น้องแชมป์โชคชัย4นะคะน้องหนูดีด้วยขอบคุณมากๆเลยข้อความด้านบนจะแบบอ่านไปไม่ค่อยถึงนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ทักมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วตอนยังไม่ได้ทักทายนะถ้ายังอยู่ยังไม่นอนนะคะก็พิมพ์เข้ามาอีกทีละกันนะคะสวัสดีพี่จิตรกรนะคะแล้วก็คุณแม่น้องด้วยนะคะขอบคุณมากๆสติ๊กเกอร์น่ารักจุ๊บจิ๊บนะพี่สมบูรณ์นะคะครูแฮมจากพิสเบิร์กใช่ไหมคะพิสเบิร์กหนูอ่านถูกไหมพิสเบิร์กจากUnited States of America สำเนียงเราก็พอได้อยู่ นะเขาบอกว่าถ้าเห็นข้อความเราเต้นไก่ย่างเพื่อเป็นการแบบว่า verify ด้วยนะว่าเห็นแล้ว เลยหรออย่างนั้นเลยหรอเออนะเอาละค่ะช่วงนี้มีงานเพลงแนะนำเข้ามาเยอะมากๆนะคะเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมนะคะพี่อนันต์นะคะจากจังหวัดน่านนะคะฝากเพลงเก่าๆเข้ามาบอกว่าอยากฟังเวอร์ชันต้นฉบับด้วยนะคะสำหรับแม่ค้าตาขมนะจริงเป็นเพลงที่น้องๆเยาวชนรุ่นใหม่นำมาร้องกันเยอะแล้วก็นำมาประกวดร้องเพลงด้วยเพลงนี้ต้นฉบับเลยคือคุณอาสอนคีรีศรีประจวบนะคะและที่สำคัญเลยคำร้องทำนองโดยครูไพบูลย์บุตรขันค่ะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้เลยนะคะ

0: นับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: อยากฟังเพลงเก่าเพลงใหม่ยังไงนะคุณผู้ฟังไม่ต้องเกรงใจนะคะแนะนำกันเข้ามาได้เลยนะคะตอนมีเพลงอยู่

0: มากคลังเพลงนะคะก็ยินดีจัดให้อยู่แล้วนะจ๊ะอ่ะช่วงนี้ค่ะกับมหานครไลฟ์ค่ะคุณผู้ฟังนะคะต้องขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะและแน่นอนค่ะในช่วงนี้นะคะมหานครไลฟ์ก็ยังคงนะคะเป็นควันหลงนะคะบรรยากาศงานล่าสุดของเรานะคะกับกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ประจำเดือนสิงหาคม2569มหานครแฟนนั่นเองนะคะเป็นงานที่สนุกด้วยแล้วก็ได้ร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลด้วยนะคะแล้วก็ศิลปินเยอะมากๆค่ะแล้วก็หนึ่งในศิลปินที่ตันจะนำบันทึกการแสดงสดนะคะมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ก็คือพี่ทาของเรานี่เองค่ะสิรินทรานิยากรนะคะจะเป็นเพลงไหนไปไม่ได้นอกจากเพลงนี
1: ้เอาบันไดเลยพี่

0: สนับสนุนโดย
1: ลาโมโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนให้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลาโมโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: บอกเลยว่าบรรยากาศนะคะกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ของเราแต่ละกิจกรรมเนี่ยนะคุณผู้ฟังจะได้ใกล้ชิดนะคะกับศิลปินนะคะแล้วก็เหล่าดีเจของเราเนี่ยแบบชิดเลยชิดแบบติดแขนติดขนอะ แบบนั้นอะจริงๆนะฟังจากบันทึกการแสดงสดนะคะจะรู้สึกได้เลยนะคะว่าเป็นความพิเศษจริงๆนะคะที่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะมีโอกาสได้มานะคะร่วมสนุกกับเรานะคะก็จะได้รับนะคะความสนุกสนานความเป็นกันเองนะคะแล้วก็เป็นความทรงจำดีๆร่วมกันด้วยนะคะใครที่พลาดไปนะคะกับงานล่าสุดไม่เป็นไรนะคะยังมีอีกเนาะเดือนนี้เดือนแหละกันยาเสียกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาน่าจะยังมีอีกหลายกิจกรรมแต่ว่ายังไม่รู้เลย

ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรแบบไหนบ้างเพราะว่าจริงๆแล้วคุณผู้ฟังคะตลอดทั้งปีเนี่ยนะคะคอนเสิร์ตบางทีก็เป็นทริปพาไปเที่ยวนะคะอาจจะมีแบบ one day trip บ้างนะคะหรือว่ามีไปค้างคืนก็มีไปทำบุญด้วยกันก็มีนะคะโอ้โหกิจกรรมเยอะมากๆยังไงก็ฝากติดตามนะคะนะคะสำหรับ FM 95ลูกทุ่งมหานครกิจกรรมมหานคร Family แล้วก็อีกหลายๆช่องทางโซเชียลมีเดียของทาง LTM FM 95ด้วยนะคะวันนี้มีงานเพลงเก่าๆค่ะคุณผู้ฟังนะคะจากหลังใหม่เข้ามาค่อนข้างเยอะเลยนะคะเดี๋ยวตันจัดให้เพิ่มอีกหนึ่งเพลงแล้วกันก่อนที่เราจะไปพักเบรกฟังสิ่งที่น่าสนใจนะคะรักความรักเหมือนยาขมนะจากแม่พรนะคะในเวอร์ชันของคุณอาสายันสัญญาค่ะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โหดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: เพลงนี้

0: ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
1: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบันทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
0: สิงบันทุกต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
2: ่เผาซ่าลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
3: Pulsar
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
9: ความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร 02-201-6770

0: ็นอีกหนึ่งงานเพลงที่แบบโอ้โหนะคะเนื้อร้องทุกคำทุกประโยคเนี่ยนะคะมันทัชใจนะคะคนไทยอย่างเรานะคะลมหายใจปลายด้ามขวานนะคุณผู้ฟังงานจากน้องเดียวนะคะน้องเดียวก็เป็นอีกหนึ่งศิลปินคุณภาพนะคะแล้วก็เป็นศิลปินที่มีพรสวรรค์มากๆนะเพลงนี้ฝากเข้ามาทางหลังไมค์นะคะจากพี่หนุ่มกู้ภัยนะคะนครศรีธรรมราชนั่นเองนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะนะมีหลายๆคนที่เข้ามานะคะทักทายผ่านทางไลฟ์เราก็บอกว่าเนี่ยอย่างพี่สาธิตนะคะพี่สาธิตบอกว่าสวัสดีค่ะน้องลูกตาลคนสวยเป็นวันแรกเลยที่ได้เห็นหน้าน้องลูกตาลนะคะปกติเนี่ยฟังแต่เสียงทางวิทยุนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็สวัสดีพี่จุมพลนะคะพี่สายชนคุณแบงค์นะคะจากฟินแลนด์ด้วยนะคะพี่ฮารูนหามะนะคะพี่พี่วรมนภาแม่ดาวแม่ดาวสวัสดีค่ะไม่เจอนานเลยนะคะดีใจนะคุณแม่บอกนานมาเจอทีพี่นางหนูวันบอกแชร์ให้แล้วพี่สุยตาด้วยขอบคุณนะคะแล้วก็มีคุณอุดรไหมถ้าเกิดอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะทักทายมาจากทางสปป.ลาวนะคะผ่านทางช่องทางออนไลน์วันนี้เนี่ยมีแฟนๆจากต่างประเทศเยอะมากๆที่บอกว่าอยากโทรมาคุยหน้าไมค์นะสักครู่นี้มีจากอเมริกาแล้วก็มีจากไต้หวันนะคะมีจากเกาหลีอยากโทรมาคุยหน้าไมค์อ่ะเดี๋ยวรอโอกาสหน้าถ้าเกิดว่ากลับมาเที่ยวเมืองไทยเนาะนะคะเดี๋ยวค่อยคุยสายหน้าไมค์กันหรือว่าถ้าเกิดว่ากลับมาแล้วตรงกับกิจกรรมมหานครแฟมิลี่พอดีเลยอะไรอย่างเงี้ยก็มาเจอกันได้เอาแบบตัวเป็นๆนะคะแบบดิ้นได้อ่ะเออดีมาเนอะค่ะเอาล่ะค่ะช่วงนี้เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะมีงานเพลงแนะนำเข้ามาด้วย1เพลง
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: จากน้องอะไรไม่รู้จะจำไม่ได้แล้วสักครู่นี้ข้อความมันเยอะมากๆบอกว่านะของานมาริโฮน่าบอกละหมาดอารมณ์เอ้าจัดให้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังเราจะพักกันสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวไปต่อชั่วโมงหน้าด้วยยังมีเพลงที่คุณผู้ฟังฝากมานะคะเดี๋ยวจัดให้เพิ่มเติมแล้วก็ที่สำคัญเลยคือสายหน้าใหม่นะคะชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายตอนนี้เนี่ย available now available ว่างอยู่ไงว่างอยู่นะจ๊ะนะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่02 248 1366ค่ะ

0: 15โดยลูกตาลชนทิชาขณะนี้เวลา23นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยลูกตาลชนทิชาม
1: าค่ะคุณผู้ฟังนะคะในช่วงนี้นะคะ23:02

0: นะคะรับทานคุณผู้ฟังในชั่วโมงที่2นะคะนะก็ใครที่ฝากเพลงไหนเข้ามายังไม่ได้ฟังนะคะรอก่อนอย่าเพิ่งนอนนะคะแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังที่เพิ่งเข้ามาด้วยนะคะที่ LTM FM 95 Facebook Fanpage ของเราเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
1: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับต้นชั่วโมงที่2ของเรานะคะสายมารออยู่แล้วมาท่าอยู่แล้วเหรอเจ้านะจากจังหวัดเจียงใหม่เจ้าสวัสดีเจ้า
2: ครับผมมาดีเจ้าน้องลูกตาลคนสวย
0: โอ้อันนี้เถียงมาได้เลยตะแต่
2: คร
0: ับ
2: ผมสวยแต่แต่ฮะ
0: งามแต่แต่เจ้าสาวเจียงใหม่เนาะเจียงใหม่โทรมาจาก
2: แถวไหนอำเภอสารพีครับผม
0: อำเภอสารพีถนนต้นยางอีก่อ
2: สายต้นยางเยอะๆนะฮะ
0: สายต้นยางเนาะมีน้องๆหลายคนเคยถามว่าสารพีคือตรงไหนคะพี่ลูกตาลบอกว่าตรงนั้นแหละที่มีต้นไม้ต้นใหญ่ๆนะคะ
2: ใช่ใช่สายเชียงใหม่ลำพูนะ
0: เชียงใหม่ลำพูนะเป็นแบบว่าจุดเชื่อมนะคะคือแป๊บเดียวนะคะจะรู้สึกว่าอุ๊ยถึงลำพูนแล้วทำไมเร็วจังแบบนั้น
2: สายนี้จะบอกว่าเล่นน้ำสงกรานต์นะสนุกมากครับผม
0: เนี่ยนะเพราะว่าบัดดี้ไปเมินมากๆเลยก็คือมาได้เล่นน้ำสงกรานต์ก็เมินตัวเหมือนกันเพราะว่ารู้สึกว่าเวลาแบบอายุมันเกินเลข3เข้าเลข4เนี่ยมันเป็นขี้ค้านเหมือนกันนะไอ้นบเนอร์
2: ใช่ใช่
0: มันมีความแบบว่าโอ้ยคือก็หันละออนเขาเล่นเขาก็รู้สึกว่าอุ๊ยก็ม่วนดีแต่เฮาขี้คานนะไอ้นบอย่าเป็นอันหาก
2: ลัวผิวจะเสียเนาะ
0: ไม่ได้กลัวนะไอ้นบแต่มันเป็นฟิลแบบยากปีอยากใบยากอย่างเอ๊ะมันแจ๊ะแม่ยังไหนเนาะ
2: แจ๊ะเนาะ
0: คุณผู้ฟังบอกว่าแจ๊ะแม่คืออะไรคือมันแฉะนะคะมันสเวทมันแฉะนะคะมันเปียกยินดีจ้ะนะไอ้นบเคยคุยสายหน้าไมค์กันแล้วหรือยังก่อนหน้านี
2: ้ยังครับผมยังไม่เคยครั้งแรกครับ
0: ครั้งแรกเลยเตือนแรกเลยแล้วหายไปอยู่ไหนมายังมาโทรมา
2: อ๋อมันก็บางครั้งก็ทำงานนะผมกลางคืนก็มีเวลาฟังอย่างฮะตอน2 ทุ่มจนหลับไป
0: อ๋ออู้เล่นไม่ได้เลยนบแล้วฟังมาเมินแล้วหรือยังคะฟังมานานแล้วหรือยัง
2: โอ้ย2-3 ปีแล้วครับ
0: 2-3 ปีแล้วเนาะขอบคุณชนะแสดงว่าฟังผ่านอสมทเจียงใหม่
2: แม่
0: นเนาะโอ้นะคุณแม่ทำวิชาบอกว่าอยากไปเล่นสงกรานต์ที่สารพีว่ะ
2: อ
0: ๋
2: อเกิดได้เลยฮะสนุกนะตอนเนี้ยนะปีเลยหลายปีละ
0: เจียงใหม่เนี่ยมีเขาเรียกว่าเป็นช่วงสงกรานต์เนี่ยมีแลนด์มาร์คนะคะที่ควรจะไปจุดเช็คอินเยอะนะอ่ะถ้าเกิดว่าในเมืองก็ต้องคูเมืองเนาะค
2: ู
0: เมืองรอบคูเมืองนะคะก็เล่นน้ำกันแบบสนั่นประเด็นนี้ผมเพิ่งเอารถเข้าละกันไอ้นก
2: ครับ
0: เนาะ
2: ช่วง18-45นี
0: ่
2: มันถึงไปสมัครเข้าอะฮะ
0: เนาะสมัยก่อนนี่เป็นสาวกว่าปีละ30 ปีเนี่ยคือเขาก็จะนั่งรถกระบะนาการเนาะมันก็เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายแต่ถ้าเดินเอามันก็ยังแขวนฮะมันจะเกิดอย่างเดียวคือผ่าเลิศรองเท้านะ
2: รองเท้ากิน
0: เนี่ยหูฟังเข้าใจไหมรองเท้ากินอ่ะคือกินเท้าเข้าไปเลย
2: รองเท้ากินเท้าอ่ะอันนี้เจอทุกปีนะเนี่ย
0: ยังเป็นอย่างนั้นเนาะอู้แล้วกับที่เติร์นหาเจียงใหม่วันนี้ไอ้นกบอกว่าอยากฟังเพลงหูเปิดปักกระตูใจนะ
2: ครับผม
0: มาได้ฟังชัดเมินเหมือนกัน
2: ลูกปัดเนาะ
0: ลูกปัดพิมพ์ชนกเนาะนกพรซิลเวอร์โกได้เลยอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
2: ต้องให้แฟนลูกขึ้น95ทุกคนเลยฮะทุกเสียงทุกสายเลยครับ
0: ทุกเสียงทุกสายเลยที่ฟัง
2: ให้น้องหลังไม้ด้วยฮะ
0: ให้น้องหลังไม้ด้วยนะ
2: น้องลูกตาลด้วยนะครับ
0: ได้เลยค่ะอ่ะก่อนที่เราจะไปสนุกสนานกันนะคะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะเดี๋ยวนบอูตามเลยเนาะ
2: ครับผมครับ
0: ค่ะขอขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้าย
2: น้ำพริกเผาพันท้าย
0: หนักเครื่อง
2: หนักเครื่อง
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
2: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: โอ้ขอบคุณจนักเลยเจ้าไม่มีโอกาสโทรเข้ามาอีกเนอ
2: ครับผมได้ฮะ
0: เจ้าสวัสดีจ้า
2: ขอบคุณคร
0: ับ
2: ผม
0: ยินดีจนักเลยนะเดี๋ยวอู้กับคนเมืองบ้านเห่านะอ่ะในช่วงนี้ค่ะกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคคุณผู้ฟัง4งานเพลงเอาเป็นว่าจัดแบบสนุกสนุกโจ๊ะโจ๊ะลูกทุ่งลูกทุ่งเลยแหละนะเพราะว่าต้นขบวนพาเรทของเราเป็นเพลงนี้

0: นับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: บอกเลยว่าเต้นไม่พักนะคะพาเรทเพลงฮิตสี่ภาคนะคะกับงานเพลงลูกทุ่งสนุกเลยแล้วจริงๆนะคุณผู้ฟังสี่เพลงนี้อันนี้คือความถนัดของหนูเลยนี่มันทางของหนูเลยเนี่ยบอกเลยนะคะเพราะว่าตั้งแต่เด็กนะคะร้องเพลงมาก็เนี่ยร้องเพลงอะไรแบบนี้นะจริงๆนะฮะ number one no 1ของหนูนี่คือแมงปอชนทิชานะไม่ใช่บอกว่าชื่อเหมือนกันเพราะงั้นไม่ใช่นะมันคือความบังเอิญนะคุณผู้ฟังเพราะตอนที่หนูเกิดเขาก็เกิดแล้วคือเขาก็ยังไม่ได้เป็นนักร้องถูกไหมต่างคนก็ยังต่างเป็นเด็กอยู่อย่างเงี้ยเออหมายถึงว่า no 1นี่คือไอดอลเนี่ยรักมากแล้วก็พอวันหนึ่งได้มาร่วมงานกันก็เหมือนเป็นพี่สาวคนหนึ่งนะคะที่น่ารักกับน้องมากๆด้วยอ่ะมาพูดถึงงานเพลงของเราก่อนนะคะ4งานเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้พาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะเริ่มต้นขบวนพาเรทกับเปิดปักประตูใจนะคะจากสายหน้าไม้ลูกปัดพิมพ์ชนกจากพี่นกเชียงใหม่แล้วก็มากันที่ลงเอยกันใหม่นะคะงานจากพี่แหม่มพิมานรำนะคะแล้วก็พี่ฝนธนสุนทรกับเป็นแฟนกันมะนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้น่ารักอะน่ารักอะนะคะงานจากพี่จิ้งหรีดขาววงเทวันนั่นเองชอบอะชอบเลยปีลึกมากนะคะเด็กๆสมัยนี้นะต้องบอกเพลงแบบนี้แบบปีลึกมากเลยพี่ตาลจัดมาแต่ละเพลงลึกได้มากกว่านั้นอะจริงๆนะคะเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงช้าเพลงเร็วนะคะแนะนำกันเข้ามาได้เลยนะคะคุณผู้ฟังยินดีจัดให้นะคะที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะตอนนี้มีสมาชิกเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะคะคุณแม่บอกลูกสาวฉันน่ารักขอบคุณค่ะแม่เต้นไปเรื่อยนะคะเออนะเอนเตอร์เทนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะแล้วก็สวัสดีพี่จันเพ็ญนะคะฟังอยู่ที่นครพนมนะคะเพลงพร้อมมากๆแชร์ให้แล้วขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็มีพี่ไอรินนะคะสวัสดีค่ะน้องวสันนะบอกว่าสวัสดีครับพี่ลูกตาลมาฟังครั้งแรกเลยขอบคุณมากๆนะคะฝากกดติดตามด้วยก็แล้วกันแล้วก็พี่ซูกิฟหรอพี่ซูกิฟลีถ้าอ่านผิดขออภัยนะคะทักทายนะคะแล้วก็พี่จุนพี่จุนด้วยขอบคุณมากๆเลยค่ะสมาชิกของเราวันนี้นะคะพี่ทุ่งบ้านรายวันนี้มีสมาชิกใหม่ๆเยอะเลยนะคะดีใจขอบคุณมากๆนะคะอ่ะช่วงนี้นะคะเปลี่ยนบรรยากาศพักก่อนพักขาก่อนแป๊บนึงนะเมื่อกี้4เพลงเต้นแล้วแบบหนูหลังมาเต้นแล้วมันขามันหลอยนะฟังเพลงช้าๆนะคะจากพี่เบสจรัญโอ้เมื่อวานนี้ไงใช่ไหมที่คุยกันเอออ่ะจัดให้งานจากน้องมีนตราอินทิรานะคะเป็นเพลงที่หลายๆคนชื่นชอบ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อนะคะจอคิวฮิตนะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะจอคิวฮิตนะคะกับงานเพลงใหม่นะคะจากคุณแม่เจินเจินบุญสูงเนินคุณผู้ฟังนะคะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าเจ้าของเพลงรักนะคะจากสังกัด S1 Music ค่ะคำร้องทำนองโดยมิดเกียและเรียบเรียงโดยเคนตะโมริและมอสชุนะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้น่าจะต้องมอบให้เป็นพิเศษแล้วแหละสำหรับคนที่กำลังมีความรักนะคะ

0: จ้าของเพลงรักนะคะงานจากแม่เจินเจินบุญสูงเนินนะคะใหม่ล่าสุดเลยนะเพลงนี้นะคะคือเพลงสำหรับคนแบบคลั่งรักอ่ะเอ้ยแบบนั้นเลยฟังเพลงไหนก็เป็นเธอเฮ้ยเขินเขินใครเขินอะไรก่อนนะอ่ะเนี่ยใครที่ชื่นชอบเพลงนี้แล้วก็รู้สึกว่าช่วงนี้แบบอินเลิฟมากๆนะคะก็ฝากเข้ามาได้แนะนำเข้ามาได้เลยนะคะตลอด24ชั่วโมงที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะเจ้าของเพลงรักเจินเจินบุญสูงเนินค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ไปกันต่อนะคะเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ2งานเพลงจากมหานครชาร์ตนะคะวันนี้จัดให้เป็นฮิตที่19นะคะจบสาเนาะนุชวิลาวัณจากภูไทยเรคคอร์ดแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วย1งานเพลงที่แบบฟังแล้วมันฮึกเหิมฮิตที่15นะคะอย่าใจกระจอกงานจากพี่หนูเล็กกาก้า

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ขึ้นทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ช่วง6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
1: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: อีกฝั่งของพระจันทร์นะคะงานจากจิ๋วสกุลชัยหรือว่าน้องจิ๋ว The Voice นะคะที่ฟิชเชอริงนะร้องร่วมกับอาจารย์ไข่มาริโอน่านะคะจริงเพลงนี้ก็เป็นเพื่อชีวิตแหละแต่ว่ามีคุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาแล้วมันไม่ทันจริงๆในชั่วโมงแรกคุณผู้ฟังขออนุญาตนะคะจัดให้พี่ปิยลักษณ์นะคะฝากมาทาง SMS นะคะตอนนี้ 23:52 นาทีนะคะก็ช่วงท้ายชั่วโมงแล้วคุณผู้ฟังนะพี่บอกเอ้าเวลาจะหมดอีกแล้วเหรอเนี่ย
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ส่งท้ายนะคะกับช่วงของเพื่อนเพลงหวานค่ะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะวันนี้ก็ยังคงอยู่บรรยากาศของฝนฟ้าที่โปรยลงมาจัดงานเพลงของพี่แจ้ดนุพลนะคะให้เข้ากับบรรยากาศเลยน้ำตาฝนนะ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: หมดเวลาแล้วค่ะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะกับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะเรามีนัดกัน4ทุ่มนะคะทุกคืนจันทร์ถึงศุกร์ค่ะวันนี้ลาไปด้วยอีกหนึ่งงานเพลงที่เข้ากับบรรยากาศฝนตกนะคะงานจากพี่แคทรัตการฤดูฝนบนใบหน้าพรุ่งนี้เจอกันนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: นี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
3: มอง

0: ความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาน้ำมันหมดเกลี้ยงจนรถดับมีผลเสียหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีโอกาสทำให้ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเสียหายเพราะปั๊มจะมีความร้อนสะสมและอาจดูดตะกอนจากก้นถังเข้าสู่ระบบเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้เส้นกรองหัวฉีดหรืออุปกรณ์ในระบบเชื้อเพลิงอุดตันและเกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยเบื้องจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pulsar.

3ผลงานเพลงนะคะวันนี้มาแบบว่าสไตล์ชวนเล่นของนิดนึงพ่อเนื้อทองนะคะจากปวรีพรพิมลค่ะตามมาด้วยณหน้าทองโจอี้ภูวสิทธิ์นะคะและปิดท้ายด้วยพวังจิตจากปรางปรางทิพย์นั่นเองค่ะ3ผลงานเพลงค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้ฮิตมาราธอนนะคะก็ต้องขอขอบคุณด้วยค่ะกับซิงค์กระบะต้องพราวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนั่นเองนะจ๊ะ

0: นับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pausa
1: เที่ยงคืน18นาทีอยู่กับเมธิชานะคะมาแล้วจ้ามาแล้วนี่ไปดูหน้าอะไรนะโซเชียลต่างๆอุ๊ยมีคนแบบเป็นเศรษฐีใหม่กันเยอะแยะนะเนี่ยไม่รู้ทำไมรู้สึกว่างวดนี้รอบนี้แล้วกันรอบนี้ทำไมถึงได้ดูร่ำดูรวยกันทุกๆคนก็ยินดีด้วยแล้วกันนะคะกับนักเสี่ยงโชคทุกๆคนที่ได้รางวัลกันไปเนาะส่วนใครที่โอ้ยังโดนกินอยู่ก็ไม่เป็นไรเราก็ยังทำงานกันต่อไปถึงยังไงก็ชีวิตยังมีงวดหน้าเสมอใช่ไหมพี่ตูนไม่ได้กล่าวไว้หนูกล่าวเองอ่ะนะคะสาวผลงานเพลงน้องเมย์จัดให้แล้วนะคะกับพ่อเนื้อทองนะหน้าทองและผวังจิตใครอยากจะฟังผลงานเพลงไหนเพิ่มเติมนะคะก็สามารถโทรกิ้งกางมาได้เลยตอนนี้022481366ค่ะ022481366นะคะวันนี้รอรับสายอยู่เป็นน้องเมสุกะนะจ๊ะนะเพราะว่าบางทีชอบโทรมาแล้วก็ถามว่าจำพี่ได้ไหมก็จะบอกว่าจำไม่ได้ค่ะโอ้ยบางทีนะคนเราน่ะโทรมามันก็ไม่ได้มีแค่คน2คนเนาะมันก็มีหลายคนที่โทรมาใช่มั้ยล่ะเป็น100คนแล้วก็แบบชอบโทรมาถามว่าจำได้ไหมจำได้ไหมจำได้ไหมจำได้ไหมใจร้ายมากเลยมันไม่ได้เห็นหน้ากันนะสิจำเสียงมันก็ยากอยู่นะตอนนี้มันเยอะขึ้นเรื่อยๆด้วยนี่ยังไม่ได้กลับมาเล่นต่อเพลงเลยเพราะว่าเดี๋ยวยังไม่จบพระราชพิธีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่วันนี้ก็จะมีครบรอบต้องนับว่าครบรอบ100วันอะไรอย่างงี้ต่ออีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ยังจะเล่นกิจกรรมไม่ได้นะคะรอไปก่อนแต่ว่าชื่ออะไรทั้งหมดที่เคยแบบโทรมา 2-3 อันโทร 2-3 ฉลากอะไรพวกเนี้ยน้องเมย์เก็บไว้ทั้งหมดนะไม่ต้องห่วงเรายังเล่นกันต่อไปนะคะแล้วก็จริงๆตอนแรกยังถามคุณผู้ฟังอยู่เลยว่าหรือเราจะจับฉลากกันเลยดีไหมจับไปก่อนรอบแรกแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเล่นอีกรอบนึงหรือยังไงดีนะคะก็มีบางคนบอกว่าเล่นต่อไปก่อนเพราะว่าเขายังรู้สึกว่าเขาสะสมได้น้อยก็รอเพื่อนนิดนึงแล้วกันเนาะ อ่ะมาช่วงนี้นะคะเดี๋ยวน้องเมย์ทิ้งให้1ผลงานเพลง3นาที33วินาทีนะคะใครที่อยากจะโทรเข้ามาก็โทรมาได้เลยจะได้มาเป็นสายหน้าใหม่นะคะมาพูดคุยกันหน้าใหม่บ้างแล้วกันเนาะว่าวันนี้เป็นยังไงสบายดีไหมหลับสบายหรือเปล่าแต่ละวันทำอะไรยังไงบ้างนะคะก็โทรมาคุยกันได้022481366นะคะเมื่อกี้ชวนเล่นของไปแล้วขอเสกอีกสักทีนึงแล้วกันนะพ่อมดนะจ๊ะจากเอสปัตยาค่ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาแล้วนะคะในช่วงของสายชิวฮิวใจนะคะขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับค่ะหนึ่งสายหน้าไม้วันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะ
2: ครับคุณเอสิงห์บุรีครับ
1: พี่เอจากสิงห์บุรีนะคะพี่เอเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมจ
2: ๊
1: ะ
2: สบายดีครับโอเมครับ
1: โอ้ช่วงนี้ฝนตกไหมอ่ะ
2: สิงห์บุรีฝนตกครับ
1: ฝนตกนะตกหนักไหมตกทุกวันหรือเปล่า
2: ก็ตกบ้างบางวันเว้นวัน
1: ตกบ้างบางวันแล้วเว้นวัน
2: ใช่ครับ
1: ยังไงอ่ะ
2: ถ้าวันไหนที่ผมบิดมอเตอร์ไซค์ไปวันนั้นฝนจะตกแต่ถ้าเอารถกระบะไปวันนั้นฝนจะไม่ตก
1: แล้วถ้าวันไหนเราล้างรถ
2: ก็ฝนตกอีก
1: แสดงว่ามันอยู่ที่คุณพี่แล้วใช่ไหมคะ
2: อ
1: ้
2: าว
1: เอาล่ะเอาล่ะชาวสิงห์บุรีนะคะวันนี้ฝนตกเพราะว่าพี่เอนั่นเอง
2: เอ้า
1: เอ้าไม่ใช่หรอเอาก็บอกเองอะ
2: ใช
1: ่แล้วปัญหามันจะอยู่ที่ใครเรามันก็อยู่ที่เรานะเราเป็นคนเลือกนะว่าจะเอามอไซค์หรือจะเอากระบะ
2: โอ้ใช่เลยครับต้องยอมรับผิดครับ
1: ใช่ไหมขอโทษแทนเพื่อนๆด้วยค่ะ แต่ว่าสบายดีเนาะไม่ได้ไปวิ่งตากฝนที่ไหนเน
2: า
1: ะ
2: ครับตากฝนในสิงห์บุรีนี่แหละครับไม่มี
1: ก็เราก็อย่าตากสิเราก็แบบเดินไม่มีร่มเลย
2: โอ้โหบินมอเตอร์ไซค์กลางร่มไม่ได้ครับร่มมันปลิวไปหมดเลย
1: ก็ต้องใส่เสื้อกันฝน
2: ไม่ใส่ครับลุย
1: เอาใส่อย่างนั้นอีก
2: ครับ
1: จริงๆเลยนะแต่ว่าเปียกฝนมากๆมันก็สุขภาพไม่ดีเด้ออ
2: ต้องออกกำลังดูแลตัวเองครับเป็นตัวอย่างให้นักเรียนครับ
1: นี่นะคะเป็นตัวอย่างให้นักเรียนแล้วจริงๆวันนี้คุณครูอยากฟังเพลงอะไรคะ
2: วิ่งว่าวครับ
1: วิ่งว่าวจากของใครอ่ะขมอด
2: ขมอดครับผม
1: โอเคได้เลย
2: ประเมินพี่เอไป ไม่กี่วันเนี่ยครับ
1: แล้วปรากฏว่า
2: ผ่านตามปกติครับ
1: ผ่านตามปกติแล้วถ้ามันไม่ปกติล่ะ
2: ถ้าไม่ปกติก็คือผ่านแบบน้อยๆนิดๆครับ
1: ลุ่มๆดอนๆ
2: ถูกต้องครับ
1: แต่ครั้งนี้ผ่านแบบปกตินั่นหมายความว่าคะแนนต้องเป็นยังไง
2: ดีมากถึงดียอดเยี่ยม
1: โอ้ยสุดยอดเอ้ยไม่ได้หรอกเราจะมาฉลองกันคนเดียวไม่ได้เราต้องแบบแบ่งปันกันฉลอง
2: ครับแบ่งปันฉลองทั้งทุกผู้ทุกคนที่ฟังตอนนี้ครับ
1: แสดงว่าเรามีความพยายามในหน้าที่การงานเราอย่างดี
2: พยายามครับ
1: ครับผมครับ
2: แต่จะดีหรือไม่ไม่รู
1: ้นี่ไงเขาประเมินมาแล้วไงใช่ไหมล่ะ
2: ใช่ครับ
1: เดี๋ยววันนี้เปิดเพลงให้เป็นรางวัลนะคะ
2: ขอบคุณขอบคุณครับคุณเมย์ครับ
1: ได้เลยค่ะขอบคุณที่โทรมานะคะ
2: ครับ
1: สว
2: ั
1: สดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซให้อร่อยเกินครับ
1: ไม่น่าเชื่อนะคะมีคนถามว่าน้องเมย์ไอ้ที่น้องเมย์ปวดเจ็บๆเนี่ยตอนเตะฟุตบอลเนี่ยเป็นยังไงบ้างดีขึ้นแล้วหายแล้วด้วยเพราะว่าอะไรรู้ป่ะหนูประเคนเลยหนูประโคมสุกายะหนูพูดจริงๆอันนี้ไม่ได้แบบว่าพูดเล่นอันนี้คือจริงใช้จริงใช้เองด้วยเพราะว่าแอบลอยมาจากไอ้ตรงตู้นี่แหละเออแล้วที่บ้านหนูมีอยู่แล้วหนูก็ลองเอามานวดดูคือความรู้สึกแรกอ่ะอันนั้นมันจะเป็นความรู้สึกแบบเย็นๆก่อนอ่ะมันจะเย็นๆเหมือนคนประคบเย็นอ่ะคือตอนแรกมันระบมจนมันนอนไม่ได้มา2วันอ่ะหนูก็ไม่ยอมทายานะจนกระทั่งนี่แหละก็เลยแบบอ่ะลองนวดดูก็เลยเอาสุกายะมานวดดูปรากฏว่าเฮ้ยเออตื่นเช้ามามันยังไม่ได้แบบหายขาดนะมันก็ยังมีแบบเจ็บๆเวลาเกร็งกล้ามเนื้อเหมือนถึงว่าเวลาเราเกร็งแขนอะมันยังรู้สึกอยู่หรือเกร็งขาอะไรเงี้ยเรายังรู้สึกอยู่แต่ว่าตอนเนี้ยไม่เป็นแล้วหายแล้วนะคะก็ถือว่าเร็วกว่าทุกครั้งเลยเออก็น่าสนใจนะกับสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพนะคะไม่ว่าใครที่จะปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยืดตึงไม่ว่าจะนั่งหน้าจอนานๆหรือว่าแบบน้องเมย์เนี่ยไปเล่นกีฬามาอย่างเงี้ยนะคะไปนวดอ่ะเออมันช่วยดูแลได้จริงๆด้วยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดเข้มข้นนะคะแบบเขาสกัดมาเลยเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเนอะหนะมาพร้อมกับกลิ่นหอมแบบกาสลองนะคะที่จะช่วยให้ผ่อนคลายหลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยค่ะสุกายะนะคะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้เพียง999บาทรับไปเลยขนาด12กรัม8ขวดแถมไปอีกขนาด3กรัมอีก6ขวดนะคะโทร021143990ค่ะ021143990นะคะค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจ้าม
2: หานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ในช่วงนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากรากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลค่ะวันนี้ขอเชิญพี่เดวิดอินทรีขึ้นบนเวทีได้เลยจ้า

0: ขอบคุณครับตอนนี้ผมดื่มทีต้องขอบพระคุณมากๆขอบคุณแฟนรายการกสิกรมหานครที่อยู่ที่นี่แล้วก็อยู่ที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับขอให้มีความสุขทุกคนทุกท่านร่ำรวยโชคดีมีเงินใช้แล้วก็ขอบคุณไปยังท่านอาจารย์นักดนตรีด้วยนะครับ
1: มหานคร
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนให้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเบทิชา
1: มีคนบอกว่าแล้วแล้วแล้วแล้วมากอดตัวเองได้แล้วน่ารักมากต้องอย่างนี้นะคะรู้หน้าที่มากอดตัวเองมาพร้อมกันกางแขนออกค่ะมือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวาแตะไหล่ตัวเองสองข้างเบาๆเป็นท่าบัตเตอร์ไฟฮักนะคะถามว่าทำไมต้องพูดทุกวันมันก็จำเป็นจริงๆใช่ไหมล่ะเห็นไหมล่ะอยู่ดีๆมีแฟนอยู่ดีๆก็อกหักเนี่ยมันก็ต้องกอดตัวเองกันหน่อยนะเหมือนหนูไปขยี้พี่เขาทุกวันเลยอ่ะเอ็นดูไม่ใช่อะไรหรอกถือว่าเราตั้งใจรักเขาแล้วไงเขาอาจจะไม่ได้รักเราขนาดนั้นนะอกหักเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่พี่คนเดียวหรอกที่อกหักอ่ะมันอกหักกันทั้งประเทศนั่นแหละมันทุกคนมันเคยอกหักคนสวยๆคนหล่อๆคนที่แบบเขาเป็นแบบถึงซุปเปอร์สตาร์ยังเลิกกันเลยคนบางคนรวยเป็นร้อยล้านหมื่น

มันเกี่ยวกับหลายๆอย่างมากๆเลยนะหลงไปรักเขาที่เขาไม่ชอบเราโอ้ยนี่อกหักนี่เอาใหม่เอาใหม่อกหักนี่เขารู้หรือยังว่าอกหักเขารู้หรือยังว่าไปหักอกพี่เนี่ยโอ้ยเอ็นดูพัมเพอพรรณนาในทุกๆวันมาช่วงนี้นะคะสาระดีๆกับน้องเมธิชาค่ะเคยไหมตอนเด็กๆอ่ะที่เวลาเรากลัวอะไรมากๆแล้วเพื่อนชอบแกล้งอ่ะแกล้งอะไรก็ไม่รู้อะอย่างน้องเมย์เนี่ยน้องเมย์กลัวจิ้งจกกับตุ๊กแกก็คือมันมีเหตุผลจริงๆเพราะว่าตอนเด็กๆอ่ะเคยโดนจิ้งจกตกใส่เสื้อแล้วมันมุดเข้าไปในเสื้อ2ตัวก็คือแบบขยักขยแงนึกออกมั้ยแล้วหลังจากนั้นอ่ะมันก็รับรู้ได้ถึงทุกอณูของความแบบหยุ่ยอ่ะเพราะฉะนั้นน่ะมันมีหลายอย่างมากๆเลยนะว่าคนที่มันกลัวเนี่ยเขาเรียกโฟเบียโรคต่างๆมันคือโรคเกี่ยวกับความรู้สึกมันมีโรคทางกายและมันก็มีโรคทางใจดังนั้นนะคะการที่เราอ่ะเมื่อก่อนเนี้ยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะไม่รู้ว่ามันไม่มีความเขาเรียกว่าอะไรว่าการศึกษายังไม่ได้ครอบคลุมถึงขนาดที่จะไปศึกษาถึงโรคทางใจเดี๋ยวนี้มันมีแล้วดังนั้นคนหลายคนก็อาจจะไม่เข้าใจตัวเองว่าเอ๊ะถ้าฉันกลัวแล้วฉันต้องทำยังไงจริงๆมันไม่ต้องไปแก้อะไรขนาดนั้นก็ได้นะแต่ว่าถ้ามันส่งผลต่อชีวิตของเราเช่นตกใจกลัวแล้วเป็นยังไงต่อถ้าตกใจกลัวแล้วถึงขั้นหัวใจวายเงี้ยอันเนี้ยส่งผลถึงชีวิตถ้าตกใจกลัวแล้วมีอาการช็อกอันเนี้ยส่งผลถึงชีวิตเราจะต้องแก้นะคะต้องไปหาคุณหมออืมคราวเนี้ยโรคโฟเบียเขาเรียกว่าโรคกลัวเฉพาะเจาะจงนะคะคือโรควิตกกังวลชนิดหนึ่งที่ผู้ป่วยเนี่ยจะมีอาการหวาดกลัวอย่างรุนแรงต่อสิ่งของก็ได้สถานที่บางคนกลัวโรงพยาบาลอย่างเงี้ยเนาะกิจกรรมบางอย่างโดยไม่มีเหตุผลมันไม่จำเป็นจะต้องมีเหตุผลเพื่อนน้องเมย์เคยมีคนที่กลัวเปลือกทุเรียนกินทุเรียนได้นะแต่กลัวเปลือกไม่รู้ทำไมเห็นเปลือกไม่ได้กระโดดหนีออกไปกลางถนนเลยวันนั้นแบบเดินอยู่ด้วยกันทั้งแก๊งทั้งกลุ่มอ่ะเดินอยู่ดีกระโดดออกไปกลางถนนตกใจหมดแบบไปทำไมโอ้ยอันนั้นน่ะเสี่ยงนะเขาบอกว่าผู้ป่วยเนี่ยเวลาที่เผชิญหน้าต่อสิ่งที่กลัวเนี่ยร่างกายกับจิตใจจะแสดงอาการผิดปกติทันทีเช่นร่างกายก่อนนะร่างกายเนี่ยใจสั่นหัวใจเต้นเร็วหายใจไม่อิ่มไม่ทั่วท้องหายใจเร็วเกินไปมือสั่นเหงื่อออกมากเวียนหัวบางคนคลื่นไส้บางคนเนี่ยเป็นลมหมดสติไปเลยอันนี้คืออาการกลัวนะคะแต่จิตใจคืออะไรตื่นตระหนกหวาดกลัวขั้นรุนแรงควบคุมตัวเองไม่ได้พยายามหลีกเลี่ยงสิ่งนั้นสุดกำลังนะคะอย่างที่เพื่อนน้องเมย์เป็นนะกระโดดออกไปกลางถนนนะอันนั้นน่าตกใจจริงเพราะว่าเดินอยู่ริมถนนแล้วมันมีเปลือกทุเรียนนะวางอยู่ในตะกร้าขยะที่เขาทิ้งอ่ะแล้วอยู่ดีๆตาอะไรจะดีขนาดนั้นไม่รู้เอาจริงๆพวกเพื่อนๆเนี่ยยังไม่ทันเห็นเลยแต่คนที่มันกลัวสัญชาตญาณเนาะมันเหลือบไปเห็นทันทีประเภทหลักของโรคโฟเบียนะคะก็คือโรคกลัวเฉพาะเองเช่นกลัวความสูงกลัวความมืดกลัวงูกลัวแมงมุมกลัวอะไรต่างๆเนี่ยเนาะกลัวสังคมมีคนบางคนกลัวเข้าสังคมเขาเรียกว่าโซเชียลโฟเบียก็คือการที่ถูกจ้องมองหรือโดนตัดสินจากสังคมบางคนกินข้าวคนเดียวไม่ได้เพราะว่าไม่ชอบให้ใครมาจ้องมองเวลากินข้าวอะไรเงี้ยเป็นนะคะโรคกลัวที่ชุมชนกลัวการที่อยู่ในสถานที่แบบกว้างๆอย่างเงี้ยมันต้องหลบหนีต้องหาความไม่รู้ดิไม่ชอบที่แออัดหรือที่ที่มันเปิดโล่งๆเงี้ยไม่ชอบชอบแบบมีผนังกั้นมีอะไรตลอดมีผ้าม่านปิดมีนู่นนี่นั่นโรคพวกเนี้ยรักษาได้นะคะโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้วยวิธีจิตบำบัดก็ได้นะคะการทำ CBT อันนี้ก็ได้เหมือนกันหรือว่าจะเป็นวิธีเผชิญหน้าเลยเผชิญหน้ากับสิ่งที่กลัวทีละเล็กทีละน้อยบางครั้งมันเจอจนชินชาเนื้อไหมเจอแล้วเจออีกเจอแล้วเจออีกเมื่อก่อนกลัวเข็มมากเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าดีขึ้นไม่ได้กลัวขนาดนั้นแล้วแต่ถ้าเจาะเลือดอ่ะยังกลัวอยู่แต่ถ้าฉีดยาน้องเมย์เริ่มไม่กลัวแหละเมื่อก่อนฉีดยาไม่ได้เลยเห็นคุณหมอแบบโอ้ยจะฉีดวัคซีนแต่พอช่วงโควิดอ่ะแหละโดนไป6เข็มมันก็ชินแล้วอ่ะมันเหมือนแบบอ่ะมาต้องฉีดอีกแล้วสินะโอเคก็ได้อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นสภาวะนั้นแต่บางทีก็น้ำตาไหลเหมือนกันแต่ก็ดีกว่าวิ่งหนีเมื่อก่อนก็คือแบบใจอ่ะไปตัวอยู่นี่แต่ใจไปนู่นละใจวิ่งหนีออกนอกคลินิกไปละ
ก็เป็นประมาณ

นั้นนะคะส่วนคนที่ชอบไปกลั่นแกล้งคนเนี่ยที่แบบว่าชอบไปแกล้งชอบเอาไปยื่นอะไรอย่างเงี้ยทำยังไงวิธีรับมือนะคะเราต้องเข้าใจก่อนว่าคนที่เขาแกล้งเนี่ยเขาหวังอะไรเขาหวังให้เราอ่ะโกรธหวังให้เราอ่ะร้องไห้ตื่นกลัวหรือว่าแบบอะไรเงี้ยเราอาจจะต้องข่มใจแป๊บนึงข่มใจไว้แป๊บนึงพอเขาหมดสนุกเดี๋ยวเขาเลิกเองนะคะหรือว่าแบบล้ำลึกเอาไว้ว่าหากเดินหนีไม่ได้ให้ตอบรับสั้นๆด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบเลยว่าไม่ชอบ เป็นเราก็ไม่กล้าแกล้งแล้วอ่ะเออนึกออกไหมให้พูดเบาๆหรือพูดด้วยน้ำเสียงที่นิ่งนะคะหรออืมแล้วไงต่ออะไรเงี้ยเออแบบว่าให้เขาไปต่อไม่ได้อ่ะนะอันนี้มันก็เป็นวิธีแบบว่าเฉพาะหน้าเวลาเจอสถานการณ์เฉพาะหน้านะคะแต่ถ้าระยะยาวทำยังไงบันทึกหลักฐานทั้งหมดค่ะเช่นถ้าแกล้งกันทางออนไลน์ก็แคปหน้าจอไว้ถ้าแกล้งกันโดยที่แบบใช้อำนาจของความเป็นผู้ใหญ่ก็อย่าเก็บไว้คนเดียวเนาะถ้าเป็นโรงเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยแกล้งกันอ่ะก็ฟ้องคุณครูแจ้งให้ผู้ที่มีอำนาจสูงกว่ารู้เรื่องนะคะหรือสร้างกลุ่มพันธมิตรเอาไว้เช่นคนที่แบบอยู่ร่วมกันแล้วเราสบายใจพอโดนแกล้งแบบนี้จะมีคนคอยปกป้องคอยดูแลอันนี้โอเคนะคะสุดท้ายเลยค่ะคือการดูแลจิตใจของตัวเองนะการโดนแกล้งนะคะมันส่งผลต่อความเครียดสะสมดังนั้นเราก็ต้องพัฒนาไปด้วยเราต้องรู้ตัวก่อนว่าเราเป็นโรคนี้เพราะฉะนั้นเรากลัวน้องเมย์เนี่ยก็ยอมรับว่าน้องเมย์กลัวก็เป็นโฟเบียเหมือนกันก็กลัวจิ้งจกกลัวตุ๊กแกกลัวที่มืดกลัวที่มืดกลัวห้องน้ำห้องน้ำที่ปิดไฟนะห้องน้ำที่ปิดไฟมืดอ่ะจะกลัวแต่ว่าโกรธด้วยถ้าใครแกล้งเคยบอกเพื่อนแล้วว่าถ้าเราเข้าห้องน้ำห้ามปิดไฟเพราะมันจะมีช่วงแบบเพื่อนไม่รู้ไงเพื่อนก็จะแกล้งใช่ไหมแบบวิ่งเข้ามาปิดไฟห้องน้ำแล้วเราอยู่ในห้องน้ำมืดๆคนเดียวอ่ะไม่ได้อันเนี้ยร้องไห้แบบจะเป็นจะตายเลยอ่ะก็ต้องยอมรับตัวเองว่ามีโรคนี้เกิดขึ้นเพราะว่าตอนน้องเมย์สองขวบเคยโดนพี่เลี้ยงขังในห้องน้ำแล้วก็มีอาการนี้มาตั้งแต่ตอนนั้นจนตอนนี้ก็ยังไม่หายนะคะมันก็ยังมีอาการหวาดกลัวแบบนี้อยู่ไม่ได้เข้มแข็งขนาดนั้นที่จะแบบว่าสู้ได้กับทุกอย่างแต่ว่าเราต้องรู้ตัวก่อนว่าเรากลัวอะไรแล้วก็หลีกเลี่ยงนะคะอาจจะบอกคนอื่นด้วยว่าแบบเรากลัวเรื่องนี้นะก็อย่าแกล้งอย่าทำแบบนี้เพราะว่าคุณรับผิดชอบชีวิตเราไม่ได้หรอกถ้าเกิดเราช็อกขึ้นมาเนาะอ่ะไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจค่ะวันนี้ขอให้ทุกคนสู้ๆนะหัวใจนักสู้วันนี้มีแนะนำเข้ามาด้วยนะคะเดี๋ยวจัดเสริมให้ไม่มีเธอจะบอกรักใครน้องเมย์จัดให้แล้วด้วยนะนะคะ3ผลงานเพลงวันนี้เปิดเพลงให้คุณผู้ฟังที่ขอมาได้เยอะเลยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปฟังผลงานเพลงนี้กันละชั่วโมงหน้าอยู่กับน้องเมย์ทิชานะคะ022481366เบอร์ดีเบอร์เดิมค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 1 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียหมดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: อยู่ในชั่วโมงที่2กับเมทิชานะคะมาแล้ว มีคนเขียนอะไรเนี่ยถึงจะกลัวใจต้องนิ่งอย่าแสดงออกว่าเรากลัวถ้าแสดงออกให้เห็นเพื่อนก็จะแกล้งแล้วเขาก็จะบอกอีกว่าบอกเขาไปว่าอาตมาได้สละกิเลสทางโลกแล้วสาธุเดี๋ยวๆๆๆ อันนี้ไม่น่าใช่โอ้ยคอมเมนต์เนาะแต่ละคนอ่ะขออนุญาตทักทายหน่อยละกันเนาะนิดเดียวสวัสดีพี่เดียวดายนะคะพี่สังพี่ช้างพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะคะสวัสดีพี่รุ่งตะวันเบิร์ตด้วยนะคะสวัสดีไปยังพี่กรวิภาใช่ไหมมาแล้วนะคะอย่าเรียกลุง ชัยชนะที่แท้จริงคือการชนะตัวเราเองนี่ถูกต้องสวัสดีด้วยนะคะพี่สังเนาะว่าถูกต้องครับคุณเมย์คนใกล้ตัวต้องรู้ดีที่สุดนะสวัสดีพี่มโนด้วยนะคะสวัสดีไปยังแป๊บนึงนะสายหน้าไมค์รอแป๊บนึงนะ แป๊บนึงนะขออ่านก่อนแป๊บนึงนะแป๊บนึงน้องไบบอกว่ามาค่ะอยู่ชั่วโมงที่2ด้วยค่ะพี่อนันต์บอกว่าอยากฟังเพลงจะได้ฟังยังไม่ได้ค่ะยังไม่เปิดจะคุยก่อน สวัสดีพี่สมบูรณ์ตายด้วยนะคะน้องเต้ยสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ต้นน้ำสวัสดีน้องแวนนะคะสวัสดีน้องแชมป์โชคชัยศรีด้วยสวัสดีแกงซ่าคนน่ารักนะคะสวัสดีพี่จรัญสวัสดีทุกคน อยากฟังเพลงแล้วเหรอยังรอไปก่อนอ่ะขอรับสายหน้าไมค์ก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะ
3: ครับผมอยู่จังหวัดเลยนะครับ
0: ครับชื่อเด็กชายอะไรครับ
3: ชื่อชื่อชุบประหยัด
0: เอ้ยเอาใหม่ชื่อเด็กชายอะไรนะครับ
3: ชื่อไอประหยัด
0: ไม่เอาต้องเด็กชายด้วยเอาใหม่ไว้ชื่อเด็กชายอะไรนะครับ
3: ครับชื่อดอชอดอชอประหยัด
0: เขินใช่ไหมมันเขินก็เป็นเด็กชายไง
3: แล
0: ้วไงอ่ะหนูบอกแล้วไงว่าถ้าโทรมาใส่หน้าไมค์เราคือเด็กในห้องเรียนเดียวกัน
3: มาจับบัตรคิวอยู่นานแล้วนั่นเนี่ย
0: มาจบบัตรคิวอยู่นานแล้วเนี่ยก็ได้แล้วนี่ไง
3: อ๋อครับ
0: ครับผมครับอยู่จังหวัดเลยนะ
3: ผมอยากถามว่าทำไมพูดเก่งจังครับกินกาแฟยี่ห้ออะไร
0: กินกาแฟยี่ห้ออะไรน้องเมย์ไม่ดื่มกาแฟค่ะ
3: อ๋อเอ้าทำไมพูดเก่งอ่ะ
0: เอออ้าวเหรอจริงๆเหรอเอาล่ะทุกคนกินกาแฟแล้วจะพูดเก่งเอาล่ะเมซุกะพูดไม่ค่อยเก่งไม่ใช่หรอเราอ่ะไปกินกาแฟดิเราไม่เกี่ยวหรอโอเคเออนะมีคนเขาบอกว่าได้เลยครับคุณครูเนี่ยต้อนรับเพื่อนใหม่สมาชิกใหม่ทุกๆคนด้วยเข้ามาห้อง 9/5 มหานครคอนเวนต์ตอนเด็กๆเคยเล่นไหมพ่อแม่ลูก
3: พ่อแม่ลูกยังไงแบบไหนเรื่องแบบ
0: ตอนเด็กๆก็จะมีเล่นพ่อแม่ลูกเขาเรียกว่าจำลองสถานการณ์ไงหรือว่าแบบตำรวจจับโจรอย่างเงี้ย
3: โอ้เล่นซ่อนหาเล่นอะไรกันเนี่ย
0: เออตอนเด็กๆมีไหมเล่นแบบตำรวจจับโจรเอาแบบสมมุติสิเช่นแบบเราเป็นอัศวินหรือแบบเราเป็นนักรบมีไหมตอนเด็กๆมีไหม
3: ตอนเด็กๆมันเป็นป่าละม้อ
0: ค่ะ
3: ป่าละม้อแล้วก็ไปเลี้ยงควายกัน
0: เรามีไหมแบบจำลองว่าวันนี้เราจะเป็นพรานป่าอะไรเงี้ยมีไหม
3: ครับไปซ่อนหาไปซ่อนหาก็คือไปหลบแล้วก็หากันฮะตามป่าละม้อ
0: ตามป่าละม้อทำไมต้องไปอยู่ตามป่าละม้อเล่าไม่กลัวงูเหรอ
3: เป็นป่าอ่อนๆแบบว่า
0: ป่าสั้นๆไม่ได้เข้าลึก
3: มีหญ้าสาบเสียมีอะไรขึ้นเป็นป่าละม้อแค่คอเนี่ยสูงแค่คอนะแล้วก็ไปหลบกัน
0: งั้นเปลี่ยนคำถามเรามีพี่น้องไหม
3: พี่น้อง
0: ค่ะ
3: พี่น้องอย่างนี้เหลืออยู่คนเดียวตรงนั้นตายหมดแล้ว
0: ตอนเด็กๆมีพี่น้องกันกี่คน
3: ก็มีพี่สาว2คนแล้วก็ตัวดชประหยัดนี่แหละ
0: มีพี่สาว2คนแล้วก็มีเราแล้วพี่ๆเขาชวนเราเล่นอะไรอ่ะ
3: ก็บางทีก็เล่นหมากเล่นฮอตบ้างบางทีเอาผ้าเพลงมาปูแล้วก็เล่นฮอตเล่นหมากฮอตอ่ะ
0: อ่าอ่าอ่า ผู้หญิงนะชวนเล่นหมากฮอต
3: ก็ผู้หญิงก็เก่งนะเล่นหมากฮอตนะ
0: เออใช่ใช่อันนี้ยอมรับ
3: เออก็หัวดีนะ
0: ใช่อันนี้ต้องยอมรับเพราะว่าน้องเมย์ก็ได้ที่หนึ่งหมากฮอตมาเหมือนกัน
3: โตแ
0: ต่ตอนนี้เล่นไม่ได้แล้วนะไม่มั่นใจตอนนี้เล่นไม่ได้แล้วนะไม่มั่นใจแล้วเมื่อก่อนนี้เล่นเล่นยังไงก็ไม่รู้เหมือนเป็นกิจกรรมโรงเรียนนะคะก็เล่นแล้วคุณครูก็แบบว่าเอ้ยมีแววนะเอามาเป็นตัวแทนมหาลัยก่อนเสร็จไปเป็นตัวแทนตัวแทนห้องตัวแทนคณะตัวแทนมหาลัยแล้วก็แข่งของก้าวราชมงคลอ้าวได้ที่หนึ่งเฉยเลย
3: เออ
0: เออ
3: เก่งเหมือนกันเนาะดีเจเนาะ
0: เออหนูก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ย
3: เออ
0: ปกติหนูไม่ค่อยเก่งอะไรเลยหนูนึกไม่ออกตัวเองเก่งอะไร
3: นึกว่าจะพูดเก่งอย่างเดียว
0: ไอ้จ้า
3: จ้าก็เก่งเลย
0: แล้วรู้ป่าวว่าหนูเป็นกู้ภัยด้วยนะ
3: โ
0: อ้เฮ้ย
3: กู้ภัยด้วย
0: เออตกลงคุยเก่งอย่างเดียวไหม
3: ก็คุยเก่งแล้วก็หัวดีอ่ะคนหัวดี
0: งั้นถามก่อนแล้วลุงแล้วขอเรียกเลขพี่ได้ไหมคะ
3: โอ้ผมมาหก
0: เอาจะเรียกพี่
3: อ๋อได้
0: โอเคต้องห้ามว่านะแล้วพี่ประหยัดเก่งอะไรบ้าง
3: ก็
0: เอาแบบเชี่ยวชาญเลย
3: ก็เป็นคนแบบคนพื้นบ้านนะคนพื้นบ้าน
0: โอ้ยคนพื้นบ้านนี่เก่งเยอะนะ
3: ก็ทำได้ใช้นา
0: เอาก็ถือว่าเก่งไหมล่ะ
3: ก็เก่ง
0: เออเคยชมตัวเองบ้างยัง
3: ก็ถือว่าเป็นคนมีความอดทนนะ
0: นั่นไงเห็นไหมเลิศแล้วมีอะไรอีกข้อดีของเรา
3: ก็พออายุมากมาหน่อยก็เข้าไปทำงานในกรุงเทพ
0: ค่ะ
3: ทำงานกรุงเทพบริษัททำจนอายุ
0: ตำแหน่งอะไรอ่ะทำงานบริษัทตำแหน่งอะไรอ่ะ
3: ตำแหน่งอยู่เป็นฝ่ายสตูฝ่ายสตูหาของหาอะไรตาม
0: ค่ะค่ะ
3: ก็สั่งให้ไปเอาของมาไปเช่าเหล็กบีมหรืออะไรหรือว่าเหล็กเทปบีมเหล็กที่พายอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
3: ไปเช่ามาให้เขาแล้วเขาก็มาต่อมันเป็นงานก่อสร้างเป็นงานก่อสร้างโอ้รู้กันหมดเลยเนาะถามหมดทุกสิ่งทุกอย่างหมดนะ
0: เดี๋ยวก่อนนะหนูจะบอกว่าเดี๋ยวก่อนคอมเมนต์นี่เดี๋ยวเหอะนะเดี๋ยวนะคอมเมนต์บอกพ่อลูกเขาคุยกันทำไมนิสัยอย่างนี้เอาเดี๋ยววันนี้โอ้ยเขาเป็นพี่เป็นน้องเนี่ยใช่ป่ะเราขอเรียกเล็กพี่ไปแล้วเนาะ
3: ใช่
0: เดี๋ยวเหอะคอมเมนต์เดี๋ยวเหอะตั้งใจฟังก่อนเออตัวเองอ่ะมีข้อดีอะไรพี่มาบอกด้วยเดี๋ยวเหอะโซเชียลเนี่ยเดี๋ยวตีเลยมาวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
3: เอาเสียงเชนจากแมนชั่น
0: หรือว่าไม่ได้แล้วเปลี่ยนไม่ได้แล้วได้อันนี้อันเดียว
3: เอาอะไรโอ้ยคอยรักได้ไหม
0: ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้แล้ว
3: โอ้เสียงเชนจากแมนชั่น
0: เออเอาอันนี้ก่อนนะ
3: ครับ
0: นะคะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
3: ก็เอาให้ทุกเสียงทุกสายเลยนะ
0: ทุกเสียงทุกสายเลยมีใครเป็นพิเศษไหม
3: เพราะยังไม่มีแฟนคลับไง
0: อ๋อเหรอ
3: เ
0: ออขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อยจ้า
3: ครับเอาว่าไง
0: น้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่อง
3: เผาน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่อง
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: แค่นี้แหละค่ะ
3: โอ้
0: สั้นเนาะเออดีโอเคขอบคุณที่โทรมานะค่ะ
3: จากจังหวัดเลยครับ
0: ครับผมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: นะคะโอ้ยก็โทรติดแล้วไงนานๆโทรติดทีเราก็ต้องแบบมีการพูดคุยชวนคุยกันนานหน่อยประมาณนี้ผลงานเพลงนะคะที่แนะนำเข้ามาจากคุณพี่ประหยัดนะคะจากจังหวัดเลยเสียงแค้นจากแมนชั่นวันนี้ก็เลยเลี้ยงผลงานเพลงมานะคะถนนค้นฝันจากวงฟูค่ะทาเนเดอร์ความฝันจากท็อปพัสุพัฒนะคะและปิดท้ายด้วยคนเดินถนนคนจากพลพลด้วยค่ะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: คนใช่ที่ใกล้กันนะคะผลงานเพลงจากเสถียรธรรมมือค่ะสังกัดแกมมี่โกนะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์นิกสเลปี้และก็เรียบเรียงโดยอาจารย์จินนี่ภูไทยเรียกว่ารวมวิทยายุทธทั้งหมดทั้งมวล นะคะมากับผลงานเพลงนี้เลยใครที่ชื่นชอบก็ขอกันเข้ามาได้นะคะผ่าน SMS 4689400นะคะสวัสดีพี่ยายเกดแก้วด้วยนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่นะสวัสดีค่ะจอคิวฮิตนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: โดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเมทิชาม
1: าในช่วงสุดท้ายและท้ายสุดกันของวันนี้นะคะเร็วๆนี้ใช่ไหมมันก็จะมีกิจกรรมหนึ่งที่น้องเมย์ไปทำนะคะก็คืองานละครเนาะเป็นงานละครเฉลิมพระเกียรตินะคะก็ชื่อละครเดี๋ยวก่อนนะนี่ลันดอนใช่ป่ะเออประมาณนี้นะคะแต่ว่าเขาจะมีแถลงข่าวนะคะที่สยามพารากอนในวันที่21ตั้งแต่ประมาณบ่าย2โมงถ้าใครว่างก็มาเจอกันได้นะจ๊ะยังแผ่นดิบค่ะมาอัปเดตกันดีกว่ายังแผ่นดิบค่ะที่อำเภอหาดใหญ่นะคะตอนนี้81บาทค่ะคลองแงะ82บาทจังหวัดตรัง82บาทภูเก็ต81บาท50สตางค์สุราษฎร์ธานี81บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่81บาท60สตางค์ค่ะยางลูกขุนนะคะ87บาท10สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย71บาท50สตางค์น้ำยาง79บาทนะจ๊ะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมธิชาแล้วนะคะทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะวันนี้หมดหน้าที่แล้วทิ้งท้ายเอาไว้กับเพลงนี้แล้วกันเนาะนาฬิกาตายจาก Body Slam นะคะจะหวานไม่หวานยังไงก็มาลองฟังดูแต่เชื่อว่าคนที่อกหักเนี่ย วันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: 73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: ริเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: สนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pulsa.
1: ครับสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับตี 2 ถึงตี 5 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยฮะในช่วงของฮิตมาราธอนครับสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดนะครับช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีด้วยนะครับผมทักทายครับก็อยู่เป็นเพื่อนกันนะฮะตี 2 ถึงตี 5 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมทักทายครับไปทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95ครับสวัสดีน้องใบบอกบุยนะฮะบุยวัสันบุยอะไรฮะแล้วก็สวัสดีพี่วิสิทธิ์ศักดิ์นะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สมบูรณ์ตายนะฮะทักทายครับผมไปถึงพี่ซาลิดนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับผมแล้วก็ทักทายครับผมไปถึงใครนะพี่สังสุราษฎร์นะฮะสวัสดีครับทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่ออีกสักหนึ่งบทเพลงหลังจากเพลงนี้อย่าลืมฮะโทรศัพท์เข้ามาครับ022481366ครับวันนี้เปลี่ยนจากน้องกวางเป็นน้องมีนะฮะน้องมีมารับใช้คุณผู้ฟังคุณผู้ฟังคุณผู้ชมด้วยนะฮะอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงในช่วงของมหานครไลฟ์กันก่อนฮะสักหนึ่งเพลงหลังจากเพลงนี้โทรศัพท์เข้ามานะครับมหานครไลฟ์ขอขอบคุณครับคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลักเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไทรมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลครับหลังจากเพลงนี้มารับสายกันนะครับ022481366ครับ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ขอมอบเพลงนี้ให้กับแฟนๆทุกคน
1: ขออีกรอบนะครับขออภัยนะฮะพอดีไฟล์น่าจะมีปัญหานะครับอ่ะจัดไปครับผม

0: ครับขอบคุณ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
5: กลับมานะครับผมนะฮะบทเพลงเมื่อกี้นี้ของพี่กุ้งสุธิราชนะครับถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้นะครับผมในช่วงของสายชิวฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยครับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะครับทักทายครับช่างแจ็คเทวาครับพี่สุวรรณีครับพี่ก้านกล้วยทักทายครับผมพี่สุฮอกกินบูมพี่วิชัยนะฮะพี่สิริพักนะครับพี่พรกิจใช่ไหมฮะมารายงานตัวนะฮะน้องแชมป์พี่สุวรรณีพี่สุภัทรานะครับพี่หนูเพียรสวัสดีครับทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กัน1สายพร้อมแล้วครับฮัลโหลสวัสดีครับผมฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลเกิดอะไรขึ้นไม่เป็นไรครับเดี๋ยวให้น้องเมย์ลองติดต่อกลับไปอีกสักรอบหนึ่งนะฮะอ่ะก็ไม่รู้ว่าสัญญาณไม่ดีหรือว่าอาจจะติดธุระก็ได้อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็ขอบคุณมากๆนะฮะที่ติดต่อกันมาแล้วก็ที่โทรศัพท์เข้ามานะครับตอนนี้ก็ยังรอรับสายเหมือนเดิมครับ022481366นะครับทักทายครับไปทาง SMS ด้วยนะครับ4689400สวัสดีไอ้กว้างโยโกฮาม่านะครับบอกว่าเพื่อชีวิตขอเป็นซาอุดอนจากวงคาราบาวนะครับผมพี่สังทองสีสายขอเพลงใจคอจากพี่พลพลใช่ไหมครับผมอ่ะจัดไปนะฮะอ่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับสายหน้าใหม่พร้อมหรือยังถ้าถ้าพร้อมแล้วบอกแล้วกันนะฮะโอเคครับผมหนึ่งสายพร้อมแล้วฮัลโหลสวัสดีครับ
6: ขอเป็นโสเก่งหน่อยครับ
5: ครับสวัสดีครับพี่งานพี่งานเนาะ
6: ครับ
5: พี่งานชุมพร
6: ครับขอเป็นโสเก่งหน่อยครับ
5: จะฟังเพลงอะไรครับ
6: เพลงโสเก่ง
5: เพลงอะไรนะ
6: คือโสเก่งโสเก่งโสแน่สนนั้น
5: อ้าวตอนแรกขอเป็นรักลงโลกของบ่าววีใช่ไหม
6: ไม่ใช่ครับขอเป็นแน่สน
5: ขอแน่สนเพลงอะไร
6: เขาจริง
5: เขาจริง
6: ครับเขาจริงในส่วนนั้น
5: อ่ะเดี๋ยวผมหาให้แล้วกันแต่ว่าตอนแรกกับตอนที่โทรศัพท์เข้ามาก็คือบอกน้องว่าเป็นเพลงรักลงโลกใช่ไหมของบ่าววี
6: ไม่ในส่วน
5: อ่ะในส่วนในส่วนนะอ่ะเดี๋ยวผมจัดให้แล้วกันน้อง
6: ครับเป็นเขาจริง
5: นะครับผมขอบคุณมากมากครับ
6: ครับ
5: ครับสวัสดีครับนะนะจัดไปอ่ะไม่เป็นไรครับแต่ว่าตอนแรกอ่ะที่โทรศัพท์ขอมานะครับก็คือเพลงรักลงโลกของพี่บ่าววีแต่ว่านั่นแหละครับเหมือนที่ผมบอกไปบางทีขอมาหลังไมค์แล้วนะครับก็ต้องเป็นเพลงนั้นนะฮะถ้าจะมาเปลี่ยนหน้าไมค์เนี่ยบางทีทางน้องๆเขาหากันไม่ทันนะครับอ่ะเอางี้ได้กว่าเดี๋ยวผมถ้ามีโอกาสมีจังหวะเดี๋ยวผมหาให้นะครับแต่ว่าตอนนี้ไปฟังเพลงนี้กันก่อนฮะรักลงโลกของบ่าววีอาสยามครับในช่วงของสายชิวฮิวใจครับไปฟังเพลงกันต่อเลย

นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม 8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก 6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับตอนนี้ครับผมก็มีเรื่องของสบู่สมุนไพรสุขสกินมาฝากเหมือนเดิมที่ผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดครับช่วยในเรื่องทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกทั่วร่างกายล้างหน้าได้สระผมได้เป็นสูตรเย็นสดชื่นมีฟองเยอะมาพร้อมกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันโปรพิเศษซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมฟรีครีมอาบน้ำแป้งชนิดซอง10มล8ซองพร้อมถุงตีฟองอีก8ชิ้นนะครับราคาเพียงแค่999บาทค่าจัดส่งและประกาศสินค้า50บาทครับสนใจสั่งซื้อโทรครับ02-114-3990หรือว่าแอดไลน์ได้ที่@shopmania นั่นเองนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับกำนันแดงพี่ดาวประสุขครับพี่วันวิสาพี่ชุมพิชัยยุทธนี่มาแล้วครับพี่สุนิสาพี่จ่าพี่น้ำแข็งพี่ก้านกล้วยช่างจักรเทวานะพี่สุธีราครับพี่สุภัทราพี่น้องโอมน้องแชมป์นะครับสวัสดีครับตอนนี้ปะฟังอีกสักหนึ่งเพลงหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่ออย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องเมย์ครับ02-248-1366ครับ

0: เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสมีจุดเด่นด้านใดบ้างสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากสัตว์ชนะให้พลังงานสะอาดเครื่องยนต์แรงขึ้นและช่วยประหยัดน้ำมันทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงลดลงสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
7: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กราบสวัสดีครับในชั่วโมงที่2ยังอยู่กับผมครับเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่ในช่วงของพาเรทเพลงฮิตแต่ว่าก่อนที่เราจะไปรับสายนะฮะทักทายกันก่อนครับสวัสดีไปถึงพี่ดาวพระสุขนะครับพี่แมวคนดีคุณพี่ทิพพวรรณใช่ไหมครับพี่อิลิสาปาเดฟนะปาเดฟลูกชิ้นทอดซอยมหาดไทยนะครับโอ้ยคิดถึงเหมือนกันนะไม่ได้กินลูกชิ้นทอดมานานแล้วนะครับกำนันแดงทักทายครับพี่จิรวรรณนะครับพี่รัตดานะครับสวัสดีพี่จุ๊บแจงนะครับผมพี่อาทิตย์ครับพี่บุษยาครับพี่สุนิสาจังแจ๊คครับพี่กันกล้วยครับทุกท่านนะที่ทักทายกันณตอนนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาทักทายกันต่อตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันนะฮะหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วใช่ไหมครับน้องเมย์พร้อมแล้วเนาะฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะโกเลสนุชนะคะ
1: สวัสดีครับผมน้องนุชภูเก็ต
2: ค่ะอยากจะมีโอกาสจะมาเที่ยวกินเจนะคะโกเลส
1: ครับผมยังไม่มีโอกาสเลยอยากไปเหมือนกันนะครับเป็นไงบ้างแถวภูเก็ตช่วงนี้ครับอากาศดีไหม
2: ก็ช่วงกันก็ฝนตกมั่งแดดออกมั่งค่ะ
1: สบายสบายเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ค่ะดูแลตัวเองด้วยนะก็เล็กคิดถึงกันน้องปอก็คิดถึงพี่มุกก็คิดถึงนุชก็คิดถึงนะ
1: ขอบพระคุณมากมากเลยครับผมแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไร
2: เพลงของพี่วิอะค่ะ
1: พี่วิระดาหรือเปล่า
2: ใช่ค่ะ
1: เพลงชื่อว่า
2: คนคุ้นแต่ไม่คุ้นเคย
1: อ๋อเพลงชื่อว่าคุ้นเคยไม่เคยคุ้นเพลงนี้เน
2: า
1: ะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ได้เลย
2: ก็เล็กวันหน้าเปิดเพลงของแม่บ้างนะที่ช่วยเจ็ดดีดีเจ็ดโหนะ
1: เพลงนี้ดีนะ
2: ใช่น้องชอบ
1: ได้เลยได้เลยครับยังไงเดี๋ยวจัดให้นะก่อนที่จะไปฟังเพลงจำสโลแกนของเราได้ไหม
2: พี่เพชรนำค
1: ่
2: ะ
1: ได้ครับพูดตามพี่เพชรนะ
2: โอเคค่ะ
1: น้ำพริกเผาพันท้าย
2: น้ำพริกเผาพันท้าย
1: หนักเครื่อง
2: หนักเครื่อง
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
2: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: ได้ครับผมอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมเพลงนี
2: ้ทุกคนเลยค่ะ
1: ครับผมขอบพระคุณมากๆครับเอาไว้คุยกันใหม่นะ
2: ก็เล็กดูแลตัวเองด้วยนะแล้วถ้ากินเจถ้ามีโอกาสก็มานะพออีกไม่นานแล้วแหละ
1: ได้เลยครับผมขอบคุณมากๆนะครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ค
1: ่ะครับผมนะครับจัดไปน้องนุชจากภูเก็ตนะครับขอเป็นคุ้นเคยไม่เคยคุ้นจากน้องวิระดาวงเทวันแล้วก็พี่กรุงสุธิราชด้วยนะครับไปฟังเพลงกันต่อฮะอีก4เพลงครับผมจัดไป

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กลับมานะครับผมจบไปทั้ง4เพลงนี่ขอแนะนำเพลงกันก่อนนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุ้นเคยไม่เคยคุ้นครับจากพี่กุ้งสุธิราชแล้วก็น้องวิรดาวงเทวันครับเจ็บบ่จำจากน้องกระติบสุรางคณานะฮะสุดท้ายคืออ้ายเจ็บนะครับพี่ไผ่พงศธรทดเวลาบาดเจ็บนะฮะจากบอยพนมไพรนั่นเองนะฮะทักทายกันหน่อยครับสวัสดีพี่น้องส่งข้อความกันมาทาง Facebook ครับ LTM FM 95นะครับสวัสดีไปถึงกำนันแดงบอกพาเด็ดร่อยร่อยร่อยนี่พี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะครับพี่พิทธวัฒในชั่วโมงที่2นะครับสวัสดีครับพี่บุญยากรพี่คมพี่คนสันโดษใช่ไหมฮะโอ้ยคนสันโดษเลยนะครับบอกว่าพี่มงคลบอกว่าเปิดเขียงครับวังเลาะเนี่ย

0: ูสดด้วยนะฮะพี่อารมณ์ครับสวัสดีครับพี่คมคายนะฮะทักทายครับผมพี่เอกศิลป์แล้วก็สวัสดีครับไปถึงป่าเดฟอีกสักรอบนึงนะครับขอบคุณมากๆครับที่ส่งข้อความกันมาเนาะทุกท่านเลยนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันครับพี่รัตดาด้วยครับขอเพลงโกหกหน้าตาจากพิธีอุเทนนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าในช่วงของเจาะคิวฮิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนเบอร์โอครับราคาเบาๆท้ายรองยอดขายกว่า300ล้านซองครับหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเราไปพักเอ้ยเราไปฟังเพลงกันต่อแล้วก็ต่อด้วยเพลงฮิตติดชาร์ตกันเลยดีกว่านะครับจัดไปบทเพลงนี้นะฮะขอดูสิเพลงอะไรวันนี้ฮะเป็นเพลงที่ชื่อว่าเล่าบอกเคยนะฮะจากน้องม่อนวรวิทย์สังกัดจอห์นนี่มิวสิกนะครับคำร้องทำนองโดยอาจารย์กี้พงศักดิ์เรียบเรียงโดยน้ำวายล้อมเดชนะครับจะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลยครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ีเพชรพุ่มพวง
1: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่16องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขอขอบคุณนะครับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองครับโทรเลยครับ1158และ73ปีทอส. Beyond Housing Bank นะครับมากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับจัดไปเพลงเมื่อกี้นี้จากแอนเดรียนะครับสบตานะเป็นเพลงวัยรุ่นยุค90นะฮะก่อนหน้านี้ก็คือตี3จากบอสธีรพงษ์แล้วก็สิทธิ์ของเจ้านะฮะจากวงไหมไทยนั่นเองนะครับสวัสดีครับไปถึงพี่แก้ววันนี้พี่หมูนะครับพี่หนูวันพี่จิรวันพี่แกนจุฬาพรพี่พิสารพี่เอลวิรุธนะครับพี่สุภาพทักทายครับผมพี่พรชัยทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาลุงต๋อยพี่มาละนะครับพี่มาลาพี่วีรวัฒน์ครับกำนันแดงพี่อุดรรถขยะบางนานะครับพี่บุญจกรพี่มงคลนะครับทุกท่านเลยครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันพี่วันเทาด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับป่ะฟังเพลงกันต่อครับหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อAll I Hit Hit Story เพลงช้างเผือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตอยากฟังเพลงอะไรอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะฮะ02-248-1366ครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: เพชรพุ่มพวงขณะนี้เวลา 3 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ขณะนี้เวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม 8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะฮะในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ครับในชั่วโมงที่3นะฮะทักทายทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ Good morning ครับสวัสดีตอนเช้าทุกคนเลยนะครับที่เพิ่งตื่นมาแล้วก็รับชมรับฟังฮะก็ในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่เมื่อกี้นะฮะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับผมนี่เลยฮะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทครับเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับ4เพลงจบไปยาวๆทั้งออนไลน์ฮิตทั้งฮิสตอรี่นะครับมีขอจองเป็นแรงใจจากพี่ไม้พี่รมพรนะฮะแต่ว่าเป็นคัฟเวอร์เวอร์ชันนะครับของอะไรนะ888 beat นะครับตามคำขอหลังใหม่ด้วยนะฮะแล้วก็โดยสารมากับกำลังใจนะครับอาจารย์เสถียรทำมือครับโกหกหน้าตายนะครับพี่เทอุเทนพรมมินนะฮะนี่แล้วก็ช้ำคือเราครับคุณแม่นิตยาบุญสูงเนินทั้ง4เพลงครับทักทายครับไปถึงพี่สุทัศน์ครับพี่สุชาดาครับพี่บรรเทาคุณพี่บุญเลียน

ะพี่สุทัศน์นะฮะทักทายครับผมบอกว่าน้องเพชรมีอะไรนะเพลงโจ๊ะให้ออกกำลังกายบ่น้อนะครับเพลงโจ๊ะผมไม่ค่อยมีนะเดี๋ยวผมมีเพลงสบายๆแล้วกันไม่รู้นะว่าจะสบายขนาดไหนนะครับสวัสดีครับพี่มังกรคุณยายพอเพียงพี่รัตดาพี่สุชาดานะครับสวัสดีพี่จิรวรรณนะฮะพี่สว่างนะครับสวัสดีครับผมกำนันแดงนะครับทักทายครับตอนนี้ปะฟังเพลงสบายๆกันบ้างดีกว่าจะสบายขนาดไหนไปฟังกันเลยครับ

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: กลับมานะครับในช่วงของมหานครแฟมิลี่ขอขอบคุณครับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ DPA นะครับหรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยครับ1158และเมื่อเสมหะกวนคออาคารไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองนะครับจัดให้4เพลงครับไม่ว่าจะเป็นบอดต้องการเสียใจจากน้องแบมไพลินมักอายไลเดอร์น้องกวางชิรพันธ์ก็มาดิคะจากน้องยุ่งยิ่งกันดอกนันนะครับตาฮักน้อน้องเนสพอนำนาจนะฮะจัดไปทั้ง4เพลงครับสวัสดีพี่พินโยฮะทักทายครับพี่มังกรพี่สุวรรณีครับผมพี่มานิดพี่แล้วก็ใครอีกขอดูสิพี่ประสิทธิ์ครับนะพี่สีไวพี่เยเฮอมาแล้วสวัสดีครับผมพี่จันเพนนะฮะพี่คมสันนะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็อะไรนะบอกว่าน่าเจ็บใจแท้ๆซื้อ65ตั้ง3ใบดันออก64อ่ะงั้นเดี๋ยวผมเปิดอีก1บทเพลงให้ฟังในช่วงของช้างเผือกสวัสดีครับพี่แก้วนะฮะพี่แก้วชโกด้าใช่ไหมครับสวัสดีครับพี่สุนีครับผมทุกท่านนะที่ทักทายกันนะครับป่ะขอบคุณอีกสักรอบนึงนะฮะแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันเลยครับผม
4: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: เพลงช้างเผือกและเอีซีเพลงดีจากเพื่อนบ้าน
2: สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์

สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งทีต้องจบให้ตรงจุด

0: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
1: ้
0: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นหืมรสอ่ะ
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

กลับมานะฮะในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตครับกลับมาท้ายชั่วโมงแล้วนะครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้ในช่วงของเพลงช้างเผือกก็คือเป็นไปตามคาดจากวงโหระพาก็ขอเป็นกำลังใจนะครับสำหรับหลายๆท่านที่ผิดหวังกันมาในเมื่อวานนะฮะก็ขอให้สู้ๆครับอีก2อาทิตย์ก็ค่อยว่ากันใหม่ใช่ไหมฮะสู้ๆนะฮะสวัสดีครับไปถึงพี่ชนินพี่น้องมังกรสวัสดีครับพี่พิทวัตรครับพี่อะไรนะพี่จุ้นใช่ไหมพี่จุ้นขนส่งทั่วไทยนะครับสวัสดีครับพี่สาวขามพี่พิทวัตรครับพี่พินโยพี่มานิดนี่สวัสดีครับพี่พรชัยด้วยนะครับพี่อารมณ์ครับพี่ศรีวัยครับพี่เยเฮือครับพี่คมสันสวัสดีครับวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมครับตี2ถึงตี5กับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะรักแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ครับรัก FM 95ลูกทุ่งมหานครผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม

0: ขณะนี้เวลา5:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: สู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่ง

อรุณสวัสดิ์ค่ะ5:12 นเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีที่17นะคะ17 กันยายน 2569กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95กับเรา2คนนะคะคุณจามอนปิดเตาภาคด้วยนะคะเดี๋ยวน้องดงจะเข้ามาวันนี้หลังไมค์มีน้องเมย์นะคะ022481366ค่ะใครจะบอกข่าวเล่าความก็โทรมารอสายได้เลยนะคะ022481366นะคะสวัสดีทักทายพี่สมพรจากโคราชพี่อารมณ์จากพัทลุงพี่ไหนอีกพี่ปาโมดผู้วงจังหวัดไหนพี่สริญญาฉัตรแก้วนะคะพี่หนูค่ะหนูคำเพลงอาจารย์ชัยวัฒน์ศรีสังมาช้าเลยค่ะวันนี้แต่ก็มาแล้วจะช้าจะเร็วก็มาได้นะคะพี่พิษณุจากศูนย์อาหารหอวังโรงเรียนใกล้จะปิดเทอมแล้วใช่ไหมคะพี่สิ้นเดือนใช่ไหมน่าจะสิ้นเดือนนี้เนาะโรงเรียนปิดเทอม1 เดือนประมาณ1 เดือนเต็มแหละแล้วก็กลับมาต้นเดือนพฤศจิกายนนะคะหลายๆโรงเรียนก็คุณพ่อคุณแม่แหละนะคะอาจจะต้องส่งลูกๆไปอยู่กับปู่ย่าตายายต่างจังหวัดก่อนนะปิดเทอมนะคะแต่บางบ้านก็อาจจะไม่ได้ส่งไปนะคะไปแค่เยี่ยมพอเพราะว่าบางคนบอกค่ะโอ้ยส่งลูกไปอยู่กับตายายนี่นะคะกลับมาตายเป็นลูกตายายไปเลยนะคะเปลี่ยนแปลงแค่1 เดือนพี่อาคมสวัสดีด้วยนะคะพี่นกเป็นบินล่องนะฮะตอนนี้อากาศเย็นฝนตกอยู่จังหวัดไหนคะแล้วก็อ๋อพี่ประโมทนี่อยู่จังหวัดตราดเนาะแล้วก็พี่แขกค่ะสุทธิรัตน์พี่ปูกัญญารัตน์นะคะมีสุวรรณทุ่งไม้ไทยฝนไม่ตกตัดยางได้เนาะพี่ประสิทธิ์นะคะพี่บุญรัตน์หนูคงค่ะพี่ประสิทธิ์ขุนนองสวัสดียามเช้าพี่ไหนอีกพี่ปูพี่ผู้ใหญ่วันพี่ณรงค์ประเวศชุ่มฉ่ำเหรอคะประเวศชุ่มชื่นเลยนะคะชุ่มฉ่ำหลายพื้นที่ฝนตกนะคะพี่ชลลี่นะคะมอเกษตรพี่ณรงค์ค่ะพี่แววเมื่อวานฝนเยอะมากคลองสามวานะคะกรุงเทพช่วงนี้ก็ฉ่ำๆกันไปนะคะพี่สุชาดาสวัสดีด้วยนะคะแล้วก็พี่หน่อยคณิษฐาเนาะไม่ได้ทักทายนานมากแล้วนะคะตัดยางต่อค่ะพี่อารมณ์บอกนะคะพี่ฝนค่ะสวัสดีพี่ฝนพี่ศิลวรรณเนียมสงประมาณแล้วเนาะพี่สัตย์ศรีธรศรีวิรัตพี่สุทัศน์จนุกูลนะคะนานๆจะทักทายกันพี่ศิลเมธอันนี้ทักทายเราน้องโด่งพับผ้าห่มนะฮะพี่ฉุยค่ะพี่ฉุยกันติยาพี่ฝนทักแล้วเนาะพี่ไหนอีกเนาะก็ประมาณนี้นะคะที่ส่งเข้ามาในเพจนะคะแต่ก็อ่านของทุกท่านนะคะที่ส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาอะไรอย่างนี้นะคะก็เห็นหมดแต่บางทีด้วยเวลานะคะวันนี้ข่าวหน้าหนึ่งด่วนรัฐมนตรีประกาศเลื่อนไทยเที่ยวไทยพลัสจากเดิมจะเริ่มเดือนหน้าเป็นเลื่อนไปเป็นเมษายนปีหน้าอ้าวเตานะคะหลายคนบอกโอ้ยฉันจะเที่ยวช่วงปลายปีนะคะไฮช่วงไฮหน้าหนาวสักหน่อยก็เลื่อนนะคะนี่เป็นความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสที่จะกระตุ้นการเดินทางในประเทศนะคะก็มีแนวโน้มจะเลื่อนนะจาก1 ตุลาคมนี้ก็จะ เป็นช่วงเดือนเมษายนแทนเนื่องจากว่ามีการหารือร่วมกันแล้วนะคะทั้งในที่ประชุมครม.ระดับกระทรวงรัฐมนตรีท่านอื่นๆก็เห็นพ้องต้องกันว่าจำเป็นต้องมีการกระตุ้นการท่องเที่ยวแต่ก็มีความเห็นแย้งเรื่องช่วงเวลากันอยู่ก็เห็นว่าไม่ควรอัดฉีดงบประมาณในช่วงไฮซีซั่นก็คือช่วงฤดูการท่องเที่ยวเนี่ย
ไม่น่าจะจำเป็นมากเท่าไหร่นะที่จะเริ่มตั้งแต่ปลายปีนี้จนถึงต้นปีหน้าเพราะว่า

0: โดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าที่พักให้คืนละ 1,500 บาทสูงสุด5คืนแล้วก็แจกคูปองแบบร่วมจ่ายอันนี้ครึ่งๆเลยค่ะ50 50นะเป็นเมืองหลัก 1,500 บาทต่อวันนะคะเมืองรองเอาไปเลย 2,000 บาทต่อวันคนละครึ่งจากการเงื่อนไขรายละเอียดและก็กรอบงบประมาณเดิมทั้งหมดก็ถือว่าได้รับความเห็นชอบแล้วในเบื้องต้นนะการวงเงินไว้แน่นอนแล้วแต่ว่าช่วงเวลาที่กำหนดเดิมเนี่ยที่จะให้เที่ยวกัน1ตุลาคมนี้ก็น่าจะเลื่อนไปเป็นปีหน้าค่ะน้องรง
1: แปลสวัสดีครับพี่ตีสวัสดีคุณลูกฟังครับ
0: โอ้
1: โอดเลยฮะกะว่า
0: จะไปกระตุ้นจะไปกระตุ้นการใช้จ่าย
1: เที่ยวส่วนลดสัก 1,500 แล้วโรงแรมแบบสมมติว่าในโรงแรม 4,000 เนี่ยเราจ่าย 2,500 อย่างเงี้ยแต่ว่า
0: ใช่โอ้นี่คือได้ระดับ 4-5 ดาวเลยนะ
1: 4-5 ดาว
0: แต่ก็เข้าใจได้แหละเพราะว่าช่วงมันเป็นช่วงไฮก็ไม่ต้องกระตุ้นอะไรมาก
1: ใช่
0: นะคะ
1: ใช่
0: ก็เลย
1: พฤศจิกธันวาเนี่ยโรงแรมเขานะพฤศจิกธันวามกราเนี่ยโอ้โหหน้าหนาวด้วยคนเขาเที่ยวกันอยู่แล้วอ่ะ
0: ใช่ก็เลยเอาไปช่วงโลๆหน่อยเผื่อนักท่องเที่ยวไม่มาแล้วเราก็เที่ยวกันเองนะคะรัฐบาลก็ช่วยเที่ยวกันน้อยเที่ยวกันน้อยอะไรประมาณนี้ก็เลื่อนไปแต่ว่าปี60-40อันนี้ไม่ใช่เที่ยวนะกินยังไม่เลื่อนใช่ไหม
1: เลื่อนไม่ได้นะนี่เลื่อนไม่ได้นะ
0: อ
1: ัน
0: นี้อย่าเลื่อนนะอย่าเลื่อนนะไม่เลื่อนนะยังไม่มีข่าวว่าจะเลื่อนนะคะ
1: แต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะวันไหนอย่างไรเนาะ
0: ค่ะ
1: ก็
0: ยังไม่เลื่อนดังนั้นเนาะก็เดี๋ยวรอ
1: เดือนนี้ผมยังไม่หมดพี่เหลือเชื่อนะ
0: เหลือเชื่อเหรอ
1: ไม่ค่อยได้ไปเดินตลาดซอย4ไงถ้าไปเนี่ยโอ้โหนะครับใช้เต็มแม็กโควต้า1วัน
0: ใช่ไหม1วัน200บาทนะคะก็เรื่องก็ไม่เป็นไรนะคะส่วนเมื่อวานเป็นไงคะผลประกอบการของหลายๆท่านมีเลขผีบอกบางคนบอกอู้ได้จริงๆเลขผีบอกเก่งสุดๆเลย
1: เหรอผีที่ไหนบอกฮะ
0: สาวน้อยสุรินทร์วัย12ขวบเขามีอาการประหลาดพ่อแม่ครอบครัวก็คิดว่าผีเข้าก็ให้เขียนเลขเสี่ยงโชคดูนี่ขนาดขอโทษนะลูกกำลังผีเข้าอยู่อาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะพ่อแม่ยังมีกระจิตกระใจให้เขียนเลขเหยียดได้อีกแต่ก็ถูกเอาไปลุ้นรางวัลกันก็บอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลกันใช้เป็นญาณนะฮะก็เป็นอาการแบบตัวแข็งๆไม่พูดไม่จาแล้วคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็เอากระดาษมาให้เขียนสักหน่อยแล้วตอนที่น้องเขียนเนี่ยเขาเขียนเป็นผู้ชายว่าผมชื่อแดงเขาเลี้ยงไงผมมาหาพี่แม่แท้งครับอยู่ในบ้านคนนี้เนี่ยเขียนลงมาเป็นอย่างเงี้ยเขียนต่อหน้าหลวงพ่อเลยนะหลวงพ่อก็สวดแผ่เมตตาให้กับวิญญาณที่เชื่อว่าสิงร่างน้องอยู่เพื่อความสบายใจเนาะหลวงพ่อก็ทำให้ทุกวิถีทางทั้งเป็นครูทั้งอะไรก็พาไปแล้วการประหลาดแล้วก็เขียนเล่น
1: นิมนต์หลวงพ่อมาด้วยเหรอครับพี
0: ่พาไปที่วัดเลย
1: อ๋อพาไปที่วัด
0: เลยใช่แถวสุรินทร์น่ะท่านเจ้าอาวาสก็ทำให้แต่เพราะว่าเด็กก็มีการแปลกประหลาดมาไม่ใช่เพิ่งเป็นนะเป็นมาเป็นเดือนแล้วค่ะน้องดงอาการเริ่มแรกตัวจะกระเจนเกร็งๆเหมือนจะชักอะแต่ก็ไม่ชักนะคะครูอะไรก็เห็นว่าเด็กคนนี้มันมีอาการมาหลายวันแล้วนะคะเป็นเดือนแล้วเพื่อความสบายใจก็โอเคนะคะปรากฏว่าตอนที่มาถึงวัดนั้นน้องอยากกินน้ำแดงก่อนเลยทั้งคุณครูและผู้ปกครองก็ต้องหาอุ้ยกินไปตั้งสองขวดเนี่ยดื่มอึกๆๆๆสองขวดติดกันเลยนะคะ

0: ็เลยเชื่อว่านั่นแหละวิญญาณเข้าสิงแล้วนะคะ
1: แล้วก็จับตาขนาดนี้
0: เปลี่ยน
1: นะ
0: โอ้โหเปลี่ยนให้ตั้ง8หลักตอนแรกนะคะแล้วก็เขาก็เอาแค่3ตัวไปเสี่ยงโชคกันก็ถูกกันนะ
1: โอ้โหถ้าให้แม่นขนาดนี้จะกี่ขวดก็บอกมาเลยฮะจะกี่ลังก็ยอมฮะ
0: เดี๋ยวน้องวินค่ะถ้าฟังอยู่เดี๋ยววดหน้าติดต่อข่าวเช้า95ก่อนดามอนหรือสมศักดิ์ก็ได้ค่ะ
1: จะกี่ขวดกี่ลังเนี่ยบอกพี่โด่งได้เลย
0: ได้หมด
1: แต่ถ้าเกิดว่าบอกผิดจะจ่ายตังค์เองนะ
0: บอกผิดไม่เอาแล้วน้ำแดงน้ำเบิงอ่ะกินน้ำเปล่า
1: เ
0: ลยก็ง่ายๆเลยเมื่อวานเนี้ยจริงๆเลขท้ายอ่ะ64ใช่ไหมเลขท้าย2ตัวนี่รถจอดอยู่ข้างหน้าเนี่ยไม่ซื้อเลขทะเบียนรถ364นะไม่ซื้อสักกระบาดดูดิ
1: เป็นรถพ
0: ี่
1: เหรอ
0: ใช่เลขรถพี่เพราะว่าตอนนั้นก็บอกว่าในกระเป๋าตังค์ใช่ไหมมันมีลดราคาแล้วก็ไปเลือกไอ้เลขที่ลดราคาทั้งหมดเลยไม่ได้ซื้อเลขทะเบียนตัวเองดูสิผีบอกผีไม่บอกก็ไม่ได้ถูก
1: มันไม่มีเหตุการณ์อะไรที่จะทำให้เราไปซื้อรถใช่ไหมล่ะเมืองนุ่มพี่เด้อ
0: ใช่คือรถคันนี้เป็นซื้อรถซื้อมือสองมาของงวดแรกเราซื้อเพราะว่าเราเห่อเพราะว่ามันได้มาเลขเกิด364แค่3ตัวเองก็เลยซื้อแต่มาครบปีละก็เลยเฉยๆกับมันละมันไม่ถึงนะ
1: โอ้
0: เมื่อวานก็ออกมา64ถ้าซื้อลอตเตอรี่เลขท้าย64นะโอ้โหมีเฮได้กินน้ำแดงแน่จบกันเลย
1: เหมือนมีหน้าใหม่มาแล้วนะฮะน้องเมย์แจ้ง
0: อ๋อมีแล้วนะคะไปรับกันค่ะ

0: ากอุบลราชธานี
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะสว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค่ะพี่พัชรีเหรอคะค่ะเชิญค่ะอยากถามค่ะว่าเงินที่ช่วยชาวนานะคะ
1: ครับ
0: ได้ละ 2,000 นะคะเดี๋ยวก็ว่าวันที่4กันยาจะประชุมครม.อะไรดูทางเฟซอะไรทีนี้ก็เลื่อนไปอีกแล้วไม่รู้จะวันไหนอะไรอย่างนี้ค่ะ
1: แล้ว
0: ยังไงล่ะคะคิดว่าจะได้ไหมคะ
2: เงินช่วยชาวนาข้าวนาปีใช่ไหมพี
0: ่ใช่
2: 2,000
0: นี่ค่ะ
2: ค่ะใช่ค่ะอันนี้ไม่เกินควรวันละ10ไร่หรือ20ไร
0: ่คือเขาบอกว่า20ไร่แต่ว่าไม่ต้อง20ไร่ก็ได้ค่ะถ้าช่วยไร่ละ 2,000 ขอแค่10ไร่ก็พอค่ะ
2: 10ไร่ก่อน10ไร่ก็จ่ายมาเถอะใช่มั้ยพี่เนาะ
0: ใช่10ไร่ก็จ่ายมาเถอะไม่ต้อง
2: ได้
0: 20ไร่หรอกค่ะคืออย่างนี้นะคะคือค่าปั่นนานี่ทางบ้านพี่นี่นะม
2: ัน
0: จะถึง 1,000 แล้วค่ะแล้วก็เซ็นเขาด้วยแม่มีนาอยู่10ไร่แต่ว่าต้องจ่ายเขาไร่ละ900บาทถึง 1,000 แล้วค่ะ
2: อุ
0: ้ยแม่ต้องเซ็นเขาแม่ยังไม่ให้เขาเลยให้แต่ค่าน้ำมันเขาไป
2: โ
0: อ้ค่ะอยากรู้ว่าจะได้ไหมคะไม่
2: มาทวงแล้ว
0: ค่ะไม่ต้อง20ไร่ก็ได้แม่ขอแค
2: ่10ไร
0: ่ก็พอค่ะ
2: 10ไร่คุณพันก็ขอ10,000ขอหมื่นเดียวขอหมื่นเดียวก่อนใช่ไหมอ
0: ะไรนะคะ
2: ว่าขอหมื่นเดียวก็เอาแล้วใช่ไหมคะ
0: ไหนบอกว่าจะช่วยไร่ละ 2,000
2: ค่ะยังก็เมื่อวานเนี้ยถ้าไม่ต้องร้องนะเมื่อวานเนาะเรารับสายท่านผู้ฟังท่านหนึ่งก็ถามเรื่องนี้ค่ะก็บอกว่ามีสัญญาณจากรัฐบาลมาว่ายังจ่ายอยู่นะ
1: ค
2: ะแต่ก็ยังไม่คืบหน้าค่ะครม.ล่าสุดก็ยังไม่คืบหน้า
0: ใช่ค่ะใช่บอกว่าเลื่อนอีกแล้วเขาบอกว่าอะไรวันที่9วันที่10กันยาเดี๋ยวประชุมครม.ทีนี้ว่าเลื่อนไปอีกแล้วอะไรอะอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้ว่าจะได้ไหมคะหรือว่าจะจ่ายเมื่อไหร่อะไรอย่างนี้ค่ะ
2: ค่ะ
0: คือค่าปุ๋ยค่าปั่นนาเดี๋ยวก็ค่าใส่เก็บเกี่ยวอีกแม่ยังไม่มีเลยแม่ต้องเซ็นเขาให้แต่ค่าน้ำมันเขาค่าเก็บเกี่ยวเดี๋ยวก็บอกว่าไม่รู้ว่าจะไล่เท่าไหร่
2: อ
0: ีกแต่ปีแต่ปี700แต่ปีนี้อาจจะเป็น900หรือ 1,000 อีกก็ได้แม่ต้องเหมือนถ้าจะซื้อข้าวกินก็เหมือนกับพี่ที่เขาว่าน่ะคือไร่เราก็จะลบจะล้างไปนะคะก็ต้องทำล่ะค่ะ
2: ไม่คืบหน้าโดยเน
0: ี่
2: ย
0: แม่เดือดร้อนจริงๆเลยค่ะเรื่องเอางานเงินที่ไหนไปให้ค่ารถค่าเกี่ยวอะไรเขาอย่างนี้นะคะ
2: พี่ยังค้างเขาอยู่เซ็นเข้ามาก็ทวงแล้ว
0: ใช
2: ่ก็ทวงแล้วเนาะ
0: ต้องเก็บนะคะเวลาเขาถึงเวลาว่าเก็บเกี่ยวเขาก็ต้องเอาอันที่ตีนาเราเขาก็ต้องเอานะคะให้แต่ค่าน้ำมันไปอย่าง 1,000 อะไรอย่างนี้นะให้เขานาแรกติดไร่อะไรประมาณนี้ก็มันต้องเก็บ 8,000 นะคะไล่ละ900ค่ะขอเถอะค่ะขอช่วยเถอะ
2: ค่ะรั
0: ฐบาล
2: ค่ะรัฐบาลก็กระทรวง
0: ก็ไม่มีใครอยู่คนเดียวแฟนก็ตายลูกก็คนเดียวไปอยู่กับเมียเขาแม่ก็อยู่คนเดียวแม่ผัวแฟนแม่เขาเพิ่งตายวันที่ไอ้วันเดือนนี่คือนายนนี่เองค่ะแม่ก็อยู่คนเดียวไม่รู้จะหาอะไรเงินที่ไหนนะคะ
2: ค่ะ
1: โอ้ได้ทำ
0: ช่วยหน่อยนะคะช่วยบอกรัฐบาลด้วยแม่ไม่มีแล้ว
1: โอ้คุณแม่ใจเย็นคุณแม่ทำเกษตรตอนนี้ก
0: ็แม่ต้องอยู่คนเดียว
1: เลยเหร
3: แม่เป็นโรคมากด้วยไม่รู้เบาหวานความดันไขมันและจิตเวชแม่ต้องไปเอาทุกเดือนที่โรงพยาบาลที
2: ่หมอนัดใช่มั้ย
3: แม่อยู
2: ่หมอนัดนะคะ
3: ไปนะคะ
2: ต้องหมอนัดทุกเดือนเหรอคะ
3: เดือนถึงไปจ้ะไปแม่ก็ไปได้อยู่แม่ไปมอเตอร์ไซค์นี่แม่ก็อยู่คนเดียวแฟนลูกแม่เขาก็ไปอยู่กับเมียเขาเขาเพิ่งเอาเมียเขา
2: แล้วก็เดี๋ยวรออีกหน่อยนึงค่ะเพราะว่ารัฐบาลก็ยังไม่ได้ปฏิเสธว่าจะไม่จ่ายจะไม่อะไรนะคะเดี๋ยวเขารอสรุปอีกสักนิดนึงค่ะนะว่าเงินอุดหนุนไร่ละ 2,000 ครัวเรือนละ 40,000 เนี่ยจะยังไงจะเหลือ 1,000 นึงไหมยังไม่ชัดแต่ว่าล่าสุดนั้นรู้สึกว่ารองนายกคุณเอกนิติเนี่ยเขาบอกกำลังทำแผนอยู่ค่ะนะคะรออีกนิดนึงรออีกนิดนึง
3: แต่บอกว่าเอาว่าไร่ละ 2,000 ไม่จำเป็นต้อง20ไร่ค่ะขอแค่10ไร่ก็พอค่ะ
2: รออีกหน่อยนึงนะรอไหนๆก็รอละรออีกหน่อยนึงเดี๋ยวรัฐบาลก็จะแจ้งมาค่ะ
3: อยากทราบว่ามันจะได้จริงไหมคะ
2: เข้าใจว่าญาติน่าจะได้แต่ว่
3: า
2: เด
3: ี๋
2: ยวรอข้อตัวเลขรอข้อตัวเลขแล้วก็รอเรื่องของเดี๋ยวมันจะมีหลายพื้นที่ที่จะมีอันเนี้ยภัยธรรมชาติมากระทบอีกน้องๆเพราะว่าเราก็จะเพาะทีเดียวเข้าใจว่าอย่างนั้น
1: ครับครับ
2: มันจะมีอีกแผนรับมือจากความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติไอตัวซุปเปอร์เอลนีโญอะไรของเขาเนี่ยค่ะคุณป้าคุณพี่นะคะเดี๋ยวจะครอบคลุมตัวน้ำท่วมไทยแลนด์ด้วย
3: นะคะขอแค่10ไร่ก็พอค่ะไม่ต้องเลย
2: ได้เดี๋ยวความชัดเจนเรื่องการอนุมัติมาเมื่อไหร่หลักเกณฑ์อย่างเป็นทางการเดี๋ยวจะรีบแจ้งในรายการเลยค่ะติดตามข
3: ่
2: าวเช้า95
3: ยังได้เร็วเลยค่ะว่าไร่ละพันก็ได้ค่ะ
1: ค
3: ่ะนี่แหละนะฟังเลยเขาบอกว่าพี่ก็ได้ค่ะ
2: โอ้ค่ะค่ะเดี๋ยวรออีกหน่อยแล้วเดี๋ยวชัดเจนยังไงก็จะไม่แจ้งให
3: ้ไม่มีอะไรเคลื่อนที่เลย
2: นะคะได้ค่ะได้ค่ะ
1: ป้า
2: ใจเย็นๆขอให้ถูกว่าแข็งแรงนะคะอยู่คนเดียวนะคะ
3: ตั้งสอบพอประจำโทรเมื่อไหร่ไม่ติดสักทีวันนี้ติด
1: มีอะไรโทรมาได้
3: แฟนเขายังอยู่แฟนก็ชอบฟังประจำจะโทรเมื่อไหร่ก็ไม่ติดเลยจะพูดเรื่องข้าวนี่แหละค่ะเห็นพี่เขาก็พูดอยู่แต่ว่าแม่ก็อยากพูดเองด้วยนะคะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะได้ครับได้
3: คิดว่าจะได้ไหมคะ
1: ได้
2: น่าจะเนาะเราก็เดี๋ยวรอรัฐบาลแถลงแหละ
1: เขาไม่กล้าไม่จ่ายหรอกนะเขาได้มาทุกปีกันนะ
2: ได้ค่ะได้มานานแล้วหลายปีแล้วด้วย
3: นะคะ
2: ได้
3: ค่ะได้นะคะเพราะว่าน
2: าน
3: เขาจ่าย
2: พร้อมกันหมดเลยสวัสดีค่ะคุณป้า
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

0: ไปยี่ข่าวเช้ากันต่อค่ะนุ่ง
1: ครับผม
0: หลายคนก็รอรัฐบาลเนาะก็ไม่รู้จะมีคำตอบเมื่อไหร่เนาะรัฐบาลเองก็ยังไม่ได้ชัดเจนเนาะบางในบางเรื่องอันนี้ก็ต้องเข้าใจด้วย
1: ครับผมก็เฝ้ารอเนาะผมต้องเฝ้ารอเมื่อกี้เราก็ได้ยินได้เห็นความอัดอั้นแล้วล่ะนะครับเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ฟังอยู่ก็ที่แค่หนึ่งคนนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วสองวันติดกันนะที่โทรถามเรื่องเกี่ยวกับพวกเงินช่วยเหลือนะพี่ตีนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ว่าผู้คนเขาเฝ้ารอจริงๆนะ
0: อยากให้ทุกคนคือใครที่มีหน้าที่อ่ะนะคะนี้ฝากเจ้าหน้าที่นะคะช่วยชี้แจงนะให้มันชัดเจนขอระยะเวลาแล้วก็ขั้นตอนก็ได้นะว่าขณะนี้เนี่ยมันถึงไหนละใช่ไหม
1: ครับ
0: อย่าให้ชาวบ้านรอแบบไม่มีความหวังนะคะคือถ้าไม่ได้ก็บอกว่าอ๋อไม่มีละรอบนี้ไม่จ่ายไม่อะไรก็ว่ากันไปเนาะ
1: ครับ
0: ดีไหมคืออยากให้รออ่ะพอคนพอมีความหวังแล้วพอมันไม่ได้มันก็จะชอกช้ำ
1: โอ้
0: เสียใจ
1: ครับ
0: นะคะก็อยากให้ทุกคนสู้นะคะคือเราต้องสู้กับอะไรรู้ไหมสู้กับภัยธรรมชาติด้วยนะคะแล้วก็ทุกปีนะทุกปีเงินช่วยเหลือชาวนาชาวไร่แล้วก็พอมาเจออะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็ต้องฝากด้วยนะคะสำหรับชาวนาชาวไร่ชาวสวนเนี่ยเราก็ต้องปรับด้วยนะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าปีนี้เนี่ยเดี๋ยวเดือนหน้าตุลาพฤศจิกาเนี่ยนะคะก็จะมีฝนถล่มหนักเลยเราก็จะต้องรับมือกับมันให้ได้นะคะเพื่อผลทางการเกษตรเนาะมันเป็นไปธรรมชาติอ่ะมันก็ไม่รู้ว่าจะต้องมีไปจนถึงเมื่อไหร่แล้วมาทุกปีเนี่ยอย่างวันนี้ไปจนถึงวันที่20นะคะจะกระทบมากในภาคเหนือกับอีสานเนี่ยค่ะพรุ่งนี้ภาคใต้วันนี้17เนาะอีสานกับเหนือนี่หนักเดี๋ยว18เป็นต้นไปภาคใต้จะหนักวันนี้นะคะจังหวัดที่คาดว่าจะหนักสุดเลยค่ะ17คืออุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์ภาคเหนือภาคอีสานนี่คือจังหวัดเลยอันนี้หนักมากนะไม่ได้หนักธรรมดาแล้วก็ภาคใต้วันนี้ระนองกับพังงาส่วนหนักแบบหนักธรรมดาเนาะมีเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรส่วนอีสานนี่เกือบทุกจังหวัดค่ะวันนี้ทั้งโลก
1: โอ้โหเหนืออีสาน
0: ใช่เหนือกับอีสานวันนี้เป็นหนักเลย
1: เตรียมรับมือได้เลย
0: เตรียมรับมือนี่คือเรื่องของภัยธรรมชาติแล้วก็พอช่วงกลางปีก็ภัยแล้งอีกนะคะ
1: ในกรุงเทพเนี่ยสุดพอตกเย็นทีไรนะตกแบบโอ้โหทั้งวันสองวันติดเลยนะพี่มืดแบบ
0: ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำมาก
1: งานทีไรตกทุกที
0: ค่ะเนี่ยก็มันเป็นอย่างเงี้ยทุกปีเนาะ
1: จะเป็นอย่างนี้อยู่
0: ไม่ได้
1: ต้องทำใจ
0: ต้องทำใจ
1: เพราะว่ามันหน้าฝนนะฮะ
0: ใช่
1: ค่ะครับแต่ว่ามีพี่ผู้หญิงคนนี้ฮะบอกอันนี้ทำใจไม่ลงจริงๆนะเธอเนี่ยนะครับโดนมิจฉาชีพหลอกเงินไปนะพี่สีนะก็รีบไปโรงพักนะเขาบอกว่าให้ไปแจ้งความเร็วเดี๋ยวบางทีเนี่ยอายัดบัญชีทันนะช่วยทันใช่ไหม
0: เผื่อได้คืน
1: เงินจะไม่ถูกเหมือนกับไประงับบัญชีปลายทางได้ยังไม่ถูกโยกไปอีกบัญชีนึงอย่างเนี้ยนะฮะก็รีบไปแจ้งความนะครับที่โรงพักแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีมีความหวังไปโรงพักคุณตำรวจช่วยด้วยปรากฏไปถึงนะครับเจอตำรวจคนแรกนั่งหลับ
0: เอ
1: าไม่เป็นไรหันไปโต๊ะหนึ่งคนที่สองนั่งเล่นเกม
0: หมายถึงร้อยเวร
1: นั่งหลับอีกคนเล่นเกมอยู่นะไม่รับแจ้งความอ่ะคือแบบโอ้โหคือพูดจาแบบปัดพูดจาไม่ดีจนแบบคนเนี่ยเขากำลังมีความทุกข์อ่ะใช่ไหมพี่แล้วเขาอยากมีความหวังว่า เออถ้าเขารีบมาเนี่ยถ้าคุณตำรวจช่วยหน่อยได้ไหมตำรวจก็พูดเหมือนปัดโอ้ยไม่ทันละมั้งเดี๋ยวนี่นั่นนี่นั่นจริงๆเล่นเกมอยู่อืมเล่นเกมอยู่นี่ฮะแล้วสุดท้ายก็ได้ครับคำแนะนำว่าโน่นโทรไปแจ้งนู่นสิ1441อ่ะเขาเป็นตำรวจที่ดูแลเรื่องโดนมิจฉาชีพหลอกนะครับคนที่พูดนี่ไม่ใช่คนเล่นเกมนะคนที่หลับตื่นมาสลึมสลือบอกไอ้หนูโทรไปนู่นน่ะ1441เลย
0: เสียงนี้เลย
1: ประมาณนั้นเลยพี่กำลังเขาบอกว่าเสียงนี้อย่างอาการแบบงัวเงียสลึมสลือลุกขึ้นมาบอกนะฮะแล้วก็บอกว่าขึ้นไปชั้น2ไปติดต่อชั้น2พอเธอถามว่าแล้วต้องขึ้นไปทางไหนอยากขึ้นทางไหนก็ขึ้นทางนั้นเลยหนูมันทำไมเป็นอย่างนี้เนาะตำรวจเนาะคือคนยิ่งทุกข์ใจมายิ่งรีบเนี่ยนะฮะตำรวจเป็นที่พึ่งของประชาชนนะเราได้ยินคำนี้มาตั้งแต่เราเกิดอ่ะพี่สีแล้วดูสิที่พึ่งไว้ล่ะพี่ตำรวจคุณตำรวจนะครับอ่ะชั้นสองกับชั้นสองเธอบอกพอบอกชั้นสองขึ้นทางไหนอยากขึ้นทางไหนก็ขึ้นเธอก็หาทางขึ้นจนเจอนะครับอย่างที่บอกพอขึ้นไปนะครับอีกคนนั่งเล่นเกมอยู่เธอบอกว่าหนูถูกโกงมาต้องการความช่วยเหลือนะอีกฝ่ายก้มหน้าเล่นเกมต่อนะมันหยุดไม่ได้นะเล่นเกมนะพี่บอกรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงช่วงเธอนั่งรอเนี่ยเธอก็พยายามบอกถึงความกังวลนะครับว่าเนี่ยถ้ามันเกินระยะเวลาแล้วเนี่ยมันยิ่งช้าเนี่ยหนูจะยิ่งไม่ได้เงินคืนนะ
0: ระยะไม่ทันแล้ว
1: ไม่ทันใช่นะครับตำรวจพูดแทรกขึ้นมาเลยเดี๋ยวเล่นเกมอยู่เขาไม่พูดเล่นเกมอยู่นะแต่เขาบอกเดี๋ยวอารมณ์ประมาณว่านี่แหละเขาเล่นเกมอยู่นะครับโอ้โหเธออัดอั้นนะเธอถึงขนาดสุดท้ายเนี่ยเธอกลับเลยนะฮะเธอทนไม่ไหวกับบรรยากาศแบบนั้นนะฮะเธอกลับมาอัดคลิปนะครับระบายทั้งน้ำตาเลยนะพี่แล้วว่าเนี่ยเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นเรื่องเล่นๆนะอย่างน้อยเนี่ยควรจะพูดจาดีกว่านี้จะแนะนำอะไรเธอเนี่ยก็ควรจะแบบโทรไป1441แล้วยังไงต่อบอกขั้นตอนหน่อยใช่ไหมว่ามันเดี๋ยวจะมีตำรวจรับเรื่องตำรวจเขาจะออกเลขมาให้แล้วคุณเอาเลขนั้นมาที่ท้องที่ให้มันมีความหวังว่าแบบยืนอยู่ข้างกันน่ะในวันที่ต้องการน่ะในวันที่แบบโดนหลอกมาแล้วอ่ะพี่ใช่มั้ยโดนมิจฉาชีพหลอกมาเนี่ยก็ช้ำใจอยู่แล้วรีบพออยู่แล้วนะครับรายงานล่าสุดทราบแล้วนะครับเห็นบอกว่าเหตุเกิดที่สภ.บางละมุงครับ
0: ค่ะโอ้ใครที่เห็นภาพหน้าโรงพักก็รู้นะว่าสภ.อะไรใช่ไหม
1: ครับผมตอนนี้ก็
0: บางละมุง
1: อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับเห็นว่าทางโรงพักก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับว่าเอนะตำรวจช่วงที่เข้าเวรเนี่ยเป็นใครอย่างไรนะทำไมนั่งหลับเสร็จแล้วบนนั่งเล่นเกมแต่คือทั้งโรงพักนี่มันจะไม่มีตำรวจที่แบบว่าช่วยได้เลยใช่ไหม
0: เพรา
1: ะว่า
0: เขาไม่รีบเลย
1: ร้อยเวร
0: แต่ว่าเรื่องหลอกลวงมิจฉาชีพเป็นเรื่องปกติเดี๋ยวก่อนอย่างนี้เหรอให้จบเกมนี้ก่อนอย่างนี้ใช่ไหมหรือยังไง
1: นั่นสิ
0: ฮะโอ้ยไม่เร่งไม่รีบเลยเพราะว่า
1: ตอนนี้ร้อยเวรเนี่ยมันก็ต้องอยู่ชั้นหนึ่งตรงข้างๆแล้วทำไมป๋าที่หลับแล้วตื่นมาวะขึ้นไปชั้นสอง
0: เป็นชั้นสองทำไมคือร้อยเวรสิบเวรต้องอยู่มาถึงก็คือเหมือนเป็นหน้าเป็นตาของโรงพักเลยแหละ
1: ร้อยเวรก็อยู่ห้องกระจกข้างๆสมมติเดินเข้าไปเนี่ยนะก็จะเจอตำรวจที่แบบอาสาคนนึงตั้งต้อนรับอยู่นะคอยแนะนำหรือเขาให้ขึ้นไปชั้นสองไงเป็นห้อง
0: โรงพักต้องเหมือนกันใช่ไหมต้องเหมือนกันเนาะ
1: ส่วนใหญ่ก็จะต้องห้องรับแจ้งความต้องอยู่ชั้นหนึ่งข้างๆเลยนะพี่นะ
0: เหมือนมีประชาสัมพันธ์อยู่ก่อนแล้วก็แจ้งความตรงนี้อะไรอย่างนี้ค่ะส่วนที่ตม.เมื่อวานนี้เขาก็จับกระบวนการคอลเซ็นเตอร์ที่หลอกลวงอันนี้เป็นชาวญี่ปุ่นนะคะแถวบางบอนนะคะเป็นการที่ตม.พบว่ามีต่างชาติ เข้าออกบ้านหลังหนึ่งแถวซอยเอกชัย112เป็นจำนวนมากและพฤติกรรมเนี่ยน่าสงสัยก็เลยไปขอศาลอนุมัติหมายค้นดูว่าเฮ้ยทำไมคาลือหาดบ้านหรูเนี่ยไม่มีคนไทยเลยไฟสว่างแต่ว่ามีคนเยอะมากและไม่ใช่คนไทยก่อนเข้าไปตรวจสอบพบเจอว่าเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์บอสเนี่ยเป็นจีนใช้นอมินีเป็นผู้เช่าคาลือหาดผู้เช่ามาเป็นปีนะลุงคิดดู
2: ครับ
0: ค่าเช่าค่าเช่าเดือนละเท่าไหร่รู้ไหม900,000 บาท
1: บ้านหลังนี้ใหญ่โตเลยพี
0: ่ใช่ค่ะใหญ่โตมาโหระทึกมากคำว่าค่าเช่าเดือนละ900,000ค่ะปีละเท่าไหร่
1: เข้าบ้านเนอะนี่มันบ้านแบบพวกถ่ายละครเลยป่ะฮะบ้านหลังนึงอย่างนั้นเลยป
0: ่
1: ะ
0: อะไรอะเช่าบ้านเดือนละ900,000โอ้ก็ตำรวจก็เข้าไปก็เจอผู้ต้องหา15 คนมีคนไทยอยู่คนนึงอีก14เป็นญี่ปุ่นจีนไต้หวันและพม่าทั้ง15คนทำหน้าที่ในระดับปฏิบัติการก็คือโทรศัพท์หลอกลวงเหยื่อเครือข่ายนั้นมุ่งเป้าไปที่ญี่ปุ่นเป็นหลักส่วนบอสเนี่ยเชื่อว่าน่าจะยังหลบหนีอยู่ในประเทศในไทยนี่แหละเป็นจีนก็ตำรวจตม.ก็เฝ้าระวังไม่ให้หลบหนีออกทางช่องทางธรรมชาตินะคะรูปแบบของแก๊งนี้ก็คือว่าไม่ได้มีพฤติกรรมซับซ้อนอะไรเขาก็จะสุ่มโทรศัพท์ไปหาเหยื่อบอกว่ามีพัสดุสิ่งผิดกฎหมายตกค้างถ้าเหยื่อหลงเชื่อก็จะแกล้งโอนต่อไปที่ตำรวจนะตำรวจปลอมนี่แหละก่อนจ้างว่าพบธุรกรรมทางการเงินต้องสงสัยหรือเกี่ยวข้องกับการกระทำที่ผิดกฎหมายจากนั้นก็หลอกให้เหยื่อโอนเงินมาตรวจสอบเหมือนกับหลอกคนไทยจากนั้นตำรวจก็พาสื่อเข้าไปดูตามห้องต่างๆที่เช่าหลังละ900,000ต่อเดือนนะคะพบว่าแบ่งพื้นที่ชัดเจนชั้น2ของคฤหาสน์มีห้องทำงานเอาไว้ต่อโทรศัพท์หลอกลวงผู้เสียหายแล้วก็จะแปะสคริปต์เป็นภาษาญี่ปุ่นถัดมาก็จะเป็นพื้นที่เอาไว้ต่ออีกสายหนึ่งห้องนี้จะมีชุดตำรวจแปะโลโก้ตำรวจสถานีต่างๆเอาไว้เป็นโรงพักญี่ปุ่นเลยแขวนอยู่เต็มเลยค่ะมีชุดตำรวจญี่ปุ่นแขวนอยู่เต็มไปหมดเลยอันนี้ไม่ใช่ตำรวจปอยเต็ดนะเป็นตำรวจญี่ปุ่นตอมสำหรับของกลางที่ตำรวจยึดได้นะคะมีคอมพิวเตอร์มือถือชิปแลกเงินรวมถึงยาไอซ์และอุปกรณ์เสพยาอีกจำนวนหนึ่งด้วยนะคะไม่ได้ซับซ้อนอะไรก็คือเหมือนกับที่หลอกคนไทยนั่นแหละแต่นี่เขามุ่งไปที่ญี่ปุ่นอันนี้แก๊งนี้มุ่งหลอกคนญี่ปุ่น
1: จริงค่ะว่ามาใช้ฐานปฏิบัติในไทย
0: ใช่ก็แสดงว่ามันได้ผลนะถูกไหมแสดงว่าญี่ปุ่นก็ถูกหลอกมาเยอะเหมือนกันนะไอ้มุกเนี้ยเนาะโอ้ไปดูอลังการมากดูอาร์มเนี่ยอาร์มแขนของตำรวจญี่ปุ่นนะมีหลากหลายเยอะเลยนะคะนี
2: ่
0: ตาลงพักอ๋อญี่ปุ่นใส่ชุดนี้นะตำรวจญี่ปุ่นใส่เสื้อสีฟ้าอ่อน
1: โอ้มันก็รู้นะก็เอาชุดจริงมาเลยใช่ไหมพี่นะ
0: เอาชุดจริงมาเลยแล้วก็เดี๋ยวพอประโอนสายปุ๊บไปคุยกับตำรวจเนี่ยมันก็ไอ้คนนี้ก็นั่งแท่นเป็นตำรวจญี่ปุ่นมีห้อยบัตรนะแล้วก็ใส่ชุดแล้วก็คุยกันเป็นภาษาญี่ปุ่นว่าโอนเงินมาตรวจสอบเฮ้ยก็คงได้ผลนะไม่ได้ผลมันคงเลิกไปแล้วอ่ะเนาะ
1: นั่นสิมันชอบบ้านเจ้าแสนมันเป็นยังไงบ้านของหูหน้าต่าง
0: โอ้โหหรูจริงๆดูเลยไปดูเลยบ้านหรูมากหรูสุดๆ900,000ต่อเดือนแสดงว่า
1: บ้านที่เวลาเขาเอาไว้ถ่ายละครอย่างนั้นใช่ไหมพี
0: ่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะ
1: หรูหราต้นๆอย่างนั้นเลยมั้ง
0: ระดับหรูหรามากก็เฉพาะข้างหน้ามันมีน้ำพุนึกออกไหมมีน้ำพุแล้วก็มีม้าสองตัวมีม้าสองตัวคาลือหาดอย่างนั้นเลยอ่ะให้นึกถึงบ้านของนักการเมืองรวยๆอ่ะอย่างนั้นเลยอ่ะ
1: ครับ
0: ไอตรงม้าสองตัวพี่มีน้ำพุก็คือเหมือนวงเวียน
1: อ
0: ่ะ
1: อ๋อบ้านเหมือนบ้านใส่ทอง
0: นั่นล่ะนั่นเลย โอ้โห900,000มันต้องมีผลประกอบการเท่าไหร่อ่ะใช้บ้านเดือนละ900,000อ่ะ
1: เดือนนึงต้องได้เท่าไหร่นะ
0: นี่แหละก็เป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์แล้วทุกที่นะต้องมีบอสเป็นจีนเนาะ
1: ครับ
0: เออไอ้พวกนี้มันก็คิดมุกได้อยู่แค่นี้นะการทำมาหากินของมันเนาะ
1: อืม
0: ค่ะ แต่มาอยู่ในไทยประเทศไทยนี่เป็นแหล่งอะไรก็ไม่รู้นะ
1: แหล่งที่วันหนึ่งมีคนถูกหลอกเนี่ยไม่ว่าจะ call center หลอกซื้อขายของนะครับหลอกโอนหลอกอะไรก็ตามเนี่ยเฉลี่ยหลัก10ล้านนะต่อวันนะบางวัน
0: อา
1: จจะ40ล้าน
0: อ
1: ันนี้ตัวเลขของศูนย์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเลยนะครับบางวัน10ล้านบางวัน30ล้านบางวัน40ล้านก็แล้วแต
0: ่ก็คนแล้วแต่ที่มันจะหลอกได้นะ
1: มันดี
0: แล้วฐานปฏิบัติการมันก็จะอยู่ในบ้านเราเนี่ยใกล้ๆบ้านเรานี่แหละเนี่ยใครที่อยู่ในหมู่บ้านนะคะหรูๆอะไรต่างๆนะคะดูข้างบ้านด้วยนะคะช่วยกันสอดส่องดูแลนะคะแจ้งตำรวจผิดปกติรีบแจ้งเลยค่ะว่าเหล่านี้มันแปลกๆอะไรอย่างนี้นะคะ
1: ค่ะผม
0: แจ้งหน่อย
1: ส่วนบ้านไหนเป็นสวนบ้างล่ะนี้กลับมาแถวๆก็น่าจะเป็นคนไทยเรานี่แหละที่บ้านอยู่สวนอย่างพี่สีในพี่สีปลูกนู่นปลูกนี่บ่อยๆนะตัดต้นไม้เองไหมครับพี
0: ่ตัดเองค่ะนี่เรามีเขาเรียกอะไรนะตัดต้นไม้อ่ะเขาเรียกเครื่องอะไร
1: เครื่องพวก
0: เครื่องตัดต้นไม้นั่นแหละเรียกชื่อไม่ถูกแล้วก็โดนหลอกมาเยอะนะไอ้ไฟฟ้าประเภทไฟฟ้าน่ะ2 3เครื่องแล้วเนี่ยวางอยู่เนี่ยต
1: ั
0: ด3ตัด3ครั้งมันก็ตายละเสียละ
1: ต้องระวัง
0: นี่ฮะโหนี่ค่ะ
1: เครื่องอะไรนะพี่เครื่องอะไรนะ
0: เครื่องตัดหญ้าเครื่องตัดหญ้า
1: อ๋อเครื่องตัดหญ้าอะไรพวกนี้ใช่มั้ยตัดเองใช่มั้ยตัดเองนี่ต้องระวังนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีคุณปานะครับที่โคราชนะฮะแกก็อย่างนี้แหละตัดต้นไม้เองที่บ้านเนี่ยมีต้นไม้มีสวนมีอะไรเนี่ยแล้วก็ตัดเองปรากฏว่าไม่รู้มาก่อนเลยว่าต่อนะครับมันไปสร้างรังอยู่ใต้ต้นไม้แกนะฮะเจ็ดรังเจ็ดจุดตัวต่อพันกว่าตัวนะครับลุมต่อยแกเพราะไม่รู้ไงต้นไม้บางทีมันก็ลกๆแกก็ตัดจุบจับจุบจับจุบจับเรียบร้อยเลยครับมันบินออกมานะโอ้รุมต่อยนะครับรุมต่อยใส่คุณตาที่อำเภอสีคิ้วนะครับจังหวัดนครราชสีมาโอ้เป็นอุทาหรณ์เลยครับนะฮะจากการสอบถามนะครับผู้ภัยก็ไปที่เกิดเหตุนักข่าวก็ไปนะครับคุณตาบอกว่าเนี่ยกำลังออกมาตัดต้นไม้ถางหญ้านะคือต้นไม้เนี่ยมันเริ่มรกนะครับระหว่างนั้นเนี่ยนะระหว่างตัดอยู่เนี่ยก็คิดว่าสงสัยไปรบเหมือนกับต่อมันต้องคิดว่ามารบกวนบ้านมันนะมันบินออกมาต่อยเลยครับโอ้โหโชคดีเขาบอกคุณตาเนี่ยวิ่งหลบเข้าไปในบ้านได้ทันก็เลยเป็นแค่บาดแผลเล็กน้อย
0: โอ้ไม่งั้นนะ
1: ใช่คุณตาก็เลยเริ่มสังเกตนะครับพอตกเย็นแล้วออกไปใหม่ละเหตุการณ์สงบละเลยลองไปดูอยู่โอ้ต่อเนี่ยมันไปสร้างรังอยู่ใต้จั่วบ้านทีนี้ไอ้ตอนตัดต้นไม้เนี่ยสงสัยเขย่าต้นไม้ตัดต้นไม้เนี่ยมันไปโดนรังมันคือมันไม่ได้มาสร้างรังที่ต้นไม้นะฮะแต่ว่าการตัดต้นไม้เนี่ยไปโดนคงแบบมีตัดแล้วไปโดนมันเหมือนกับว่านะนะครับพอแกรู้เนี่ยนะฮะโอ้โหเขาบอกว่า
0: ต้องระวัง
1: มาสร้างรังอยู่ทั้งหมด7จุดแต่มีเป็นพันตัวนะก็เลยให้กู้ภัยมารมควันเลยฮะกู้ภัยเขาจะมีอุปกรณ์นะ
0: ใช่ใช่เรียกเขาได้อย่าทำเองนะถ้าไม่เชี่ยวชาญพอนะคะอันตรายมาก
1: ใช่ใช่ใช่ใช่
0: มีถึงชีวิตนะต่อพึ่งเนี่ยนะคะ
1: ใช่
0: มีถึงชีวิตน่ากลัว
1: นี่แหละแกก็เลยบอกเป็นอุทาหรณ์นะครับแกอยากให้เรื่องราวของแกเนี่ยนะว่านะก็หนึ่งถ้าพบรังต่อรังแตนนะครับอย่าทำเองสองนี่ฮะก็คอยสอดส่องดูแลถ้าต้นไม้เราสูงเท่าบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คอยมองดูหน่อยว่ามันมีอะไรหรือเปล่าบางทีจะตัดต้นไม้ถึงก็คอยดูด้วยนะครับไม่งั้นมันนี่แหละพอไปโดนมันแล้วมันแตกตื่นแล้วต่อยเราได้ครับผม
0: ปิดท้ายนิดเดียวนี่ก็ต่อยเหมือนกันค่ะน้องโด่ง
1: ใครต่อยใครฮะ
0: ไรเดอร์ต่อยลูกค้าสั่งของแล้วไม่รับ สั่งของแล้วไม่รับเหรอนี่ก
1: ็สั่งของแล้วไม่รับ
0: แทบกันเดือดเลยอันนี้จากต่อก็เป็นไรเดอร์นะคะคือไรเดอร์คนนี้แกไปส่งของให้ลูกค้าที่บ้านหลังหนึ่งนะคะแล้วปรากฏว่ามีคนในบ้านที่ไม่ใช่คนสั่งออกมารับหน้าแทนก็บอกว่าอ๋อไม่รับปฏิเสธอ้างว่าคนที่สั่งอ่ะไม่ปกติหมายถึงว่าอาการไม่ปกติฝั่งไรเดอร์บอกว่าอ้าวเรารู้แบบนี้แล้วทำไมพี่ปล่อยให้เขาเล่นมือถือล่ะไอ้ฝั่งคนที่อยู่ในบ้านก็ยังเกิดว่าเอ้าก็เขายังเดินได้พูดได้กินได้อ่ะบังคับเขาได้ยังไงฝั่งไรเดอร์ก็บอกว่าเรียกคนสั่งออกมาถ้างั้นผมปล่อยทีนึงแล้วจะไม่เอาเงินซึ่งเจ้าของบ้านที่ออกมาบอกเอาถ้าไรเดอร์มีพฤติกรรมแบบนี้แสดงว่าเคยทำแบบนี้มาก่อนใช่หรือไม่แล้วคนในบ้านก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นนี่นะจะต้องแจ้งบริษัทต้นสังกัดแล้วนะคะถ้าเป็นแบบนี้ไรเดอร์ก็บอกว่าถ้าคุณอันนี้สายเสียสั่งของแล้วไม่เอาก็เลยแนะนำว่าไม่ควรให้คนไม่ปกติในบ้านน่ะใช้โทรศัพท์มือถือนี่ค่ะแต่ก็ยังไม่ทันได้ต่อยนะคะเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยเห็นบอกว่าไปแจ้งคนแจ้งความกันให้ตำรวจแบบไก่เกี่ยนะคะอันนี้แค่ประทักคารมนะยังไม่ต่อยขอต่อยแลกกับการไม่เอาเงินก็ได้ประมาณเนี้ยก็ไม่ควรเลยนะไรเดอร์ก็นะก็ตีคืนไปก็แล้วกันแต่เข้าใจแหละเสียเวลาเพราะบางทีอ่ะอาจจะมาแบบไกลมากๆแล้วมาแค่บ้านหลังนี้หลังเดียวส่งของชิ้นเดียวอ่ะร่วงก็เสียเวลานะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เข้าใจไรเดอร์แต่ก็อย่าต่อยเลย
1: เหรอ
0: เป็นคดี
1: ครับ
0: รับสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
1: ครับ

0: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: บีโอแคลมีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: บีโอแคลเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและถัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
11: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
13: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
14: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ตุ๊ดฉาสารเพิ่มคุณภาพในน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยดูแลเครื่องยนต์อย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์และเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะให้ตอบสนองทุกการขับขี่ในทุกเส้นทางและยังปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้ 100% ช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอบประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
5: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
6: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
5: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
6: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
5: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
3: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
5: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
7: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
8: ยามาฮ่า

6:16 กลับมาชั่วโมงที่2นะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็Facebook LTM FN 95นะคะจังหวัดนครพนมจริงๆก็เป็นจังหวัดที่น่าท่องเที่ยวเนาะมีหลากหลายนะวัฒนธรรมมีสถานที่ท่องเที่ยวก็เยอะแต่ว่าวันนี้นครพนมก็เป็นหนึ่งในจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักด้วยนะคะสำหรับในพื้นที่อีสานเนาะก็ต้องเตรียมรับมือนะคะที่บุรีรัมย์ที่ท่านผู้ฟังถามมาก็ใช่ค่ะโอ้บุรีรัมย์นี่หนักเลยค่ะตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะบุรีรัมย์รู้สึกว่าถล่มเมื่อวานนี้ถนนบางสายน้ำท่วมสูงนะคะรถเล็กเนี่ย

ไม่สามารถที่จะผ่านได้นะคะแถวอำเภอนางรองนะคะอำเภอนางรองถนนเชื่อมกับตำบลโคกว่านอำเภอละหารทรายมีน้ำท่วมขังระยะทางประมาณ200

ฝนตกหนักต่อเนื่องพายุถล่มซ้ำอีกนะคะแล้วก็ท่วมขังไม่ต้องนานแน่นะอาทิตย์เดียวต้องเข้าเสียหายแน่นอนนะคะก็น้ำเนี่ยต้องใช้เวลาหลายวันนะมันถึงจะลดโดยเฉพาะถ้าจุดไหนเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะอันนี้ก็น่าเห็นใจเลยนะสำหรับชาวนาในช่วงนี้นะคะรอพี่ที่นครพนมค่ะเมื่อสักครู่เมื่อวานนี้มีคนถามมาก็เปิดให้แล้วเรียบร้อยนะคะมาเรื่องข่าวบันเทิงกันบ้างนะคะมาดูน้าแอดกันหน่อยน้าแอดคาราบาวนี่เป็นหนึ่งในทีมนักจัดรายการของวิทยุขึ้นลูกทุ่งมหานครของเรานะคะมาหลายปีแล้วด้วยค่ะทุกวันอาทิตย์นะคะกับคู่กับพ่อวันสุบ้างพี่ต้นสุชาติก่อนหน้านี้นะคะตอนนี้ก็เป็นพี่ดีเจนึกชื่อไม่ออกเอ้าดีเจขึ้นเราชื่ออะไรอ่ะนะคะเดี๋ยวพี่เฉลิมเดี๋ยวชื่อจริงพี่ดูสิแล้วมีอัลไซเมอร์เริ่มแล้วนะคะเราบอกว่าอัลไซเมอร์จะถามหาคนที่เป็นแบบไม่ค่อยจะสิงสิงกับใครอะไรเงี้ยเราก็โพสต์เล่นๆว่าเราเป็นประเภทอินโทรเวิร์ตแต่ชอบจอดส่องเรื่องชาวบ้านเพื่อหน้าที่การงานจะเอามาเล่าให้คนอื่นฟังอะไรประมาณนี้นะมีคนก็เลยทักมาในข้อความบอกว่าระวังนะพี่สีนะคนที่เป็นอินโทรเวิร์ตเนี่ยไม่ค่อยยุ่งสูงสิงกับใครเนี่ยสมองก็จะเสื่อมไวเดี๋ยวเป็นอัลไซเมอร์นึกเขาหวังดีใช่ไหมแล้วก็หัวเราะไปตกแซวเล่นนะคะเอาพูดถึงน้าแอดต่อน้าแอดเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มอบเงิน1 ล้านให้กับเนเน่ไปนะคะเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าเดินทางไปประกวดในรอบชิงชนะเลิศแล้วนะคะเดี๋ยว22อุ๊ยอีก5 วันแล้วเนี่ยนะคะสำหรับอเมริกาคอตทาเลนต์นะคะตอนนี้เนเน่ขับครอบครัวก็ถึงที่นู่นเรียบร้อยแล้วนะคะเราเห็นภาพข่าวแล้วค่ะมีรถโอ้โหอย่างรู้เลยค่ะมารับที่สนามบินนะคะคือเขาดูแลดีมากเนาะแล้วก็แฟนคลับของเนเน่นะคะที่อยู่ในอเมริกานะคะเขาก็โพสต์ภาพติดตามนะคะบางคนที่ถ่ายเครื่องบินกำลังแลนดิ้งให้เห็นเลยว่าเนเน่มาแล้วด้วยสายการบินนี้เนี่ยน่ารักมากนะเขาทำงานอยู่บนตึกแห่งหนึ่งอ่ะเขาบอกว่าเนี่ยลำเนี้ยนะคะเที่ยวบินนี้เนเน่นั่งอยู่นะกำลังจะมาถึงแล้วเมื่อมาถึงปุ๊บปรากฏว่ามีรถของทางรายการนะคะไปรับสำหรับเนเน่นะคะที่สนามบินพร้อมครอบครัวนี่เนเน่รอยัลก็โพสต์เลยนะคะเป็นภาพที่น่ารักมากเลยนะคะเดินทางไปถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะต้องรอว่าเนเน่เนี่ยจะคงต้องซ้อมเลยเนาะเพราะว่าอยู่เมืองไทยก็ซ้อมหนักวันหนึ่งตั้ง 4-5 ชั่วโมงทุกวันนะคะเรื่องของเพลงที่จะใช้แข่งในรอบชิงเนี่ยยังไม่เป็นที่เปิดเผยนะคะเขาก็ยังเรียกว่าเป็นความลับกันอยู่นะคะสำหรับณขณะนี้นะแต่ที่เราได้เห็นก็คือว่าเห็นบอกว่ารอบนี้เนี่ยน่าจะมีคนไทยเข้าไปชมค่อนข้างเยอะนะสำหรับในส่วนของเนเน่นะคะส่วนน้าแอดกลับมาที่น้าแอดต่อนะคะน้าแอดเนี่ยขณะนี้ได้ทำเพลงให้กับเนเน่อยู่ 1เพลงรู้สึกไอ้1หรือ2 1เพลงก็คือลูกสาวร้องน้าแอดบอกว่าไปบังคับลูกสาวมาร้องเป็นเพลงภาษาอังกฤษเนาะเป็นเพลงสากลนะคะมาร้องให้เพราะว่าลูกสาวก็อาจจะไม่อยากจะร้องเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยน้าแอดบอกว่าก็ไปบังคับลูกสาวมานะคะมาร้องเพลงนี้เพื่อเนเน่เลยนะคะเป็นสาวน้อยมหัศจรรย์เลยแล้วก็อีกเพลงหนึ่งมีศิลปินหลายคนร่วมกันร้องหนึ่งในนั้นก็เห็นมีคุณเท่นะคะอุเทนพลมินมีพี่ติ๊กชิโร่นะคะเห็นแล้วก็ปล่อยทีเซอร์ออกมานิดหนึ่งนะยังไม่ได้เห็นไม่ได้เป็นเพลงเท่าไหร่นะคะก็เดี๋ยวรอดูรอชมกันแล้วก็มีในส่วนของมือกีตาร์ระดับพักการในประเทศไทยมารวมตัวกันที่ห้องอัด

0: นะคะที่จะทำเพลงให้กับนีนี่นะคะโอ้นี่คือเป็นสุดยอดเลยนะสำหรับในส่วนของมือกีตาร์ยอมรับในฝีมืออันฉกาจฉกรรจ์ของน้องนะคะน้องแพรวหรือว่านีนี่นี่แหละค่ะมากันหมดเลยเนาะมีเห็นพี่กิตติกีตาร์ปืนเข้ามาพี่โป่งหินเหล็กไฟก็มาร้องพี่โป่งก็ร้องด้วยนะคะแล้วก็มีพี่ป๊อปนะพี่ป๊อปเดอะซันนี่แหละนะก็นี่คนนี้ก็เป็นมือกีตาร์ระดับประเทศเลยต้องบอกว่าอย่างนั้นนะคะและแอดก็บอกว่าชื่นชมเนเน่มากคือเราไม่เคยเห็นนะระดับศิลปินระดับนี้เขาชื่นชมเขาชื่นชมเด็กที่แบบคือแอดบอกนี่เป็นตัวอย่างเยาวชนได้ดีมากเลยนะคะ
1: โอ
0: ้เนี่ยค่ะ
1: แล้วจะแข่งเมื่อไหร่ใกล้ๆมั้งใช่ไหมพี่วันนั้นบอก20กว่าๆใช่ไหม
0: ใช่
1: น้องเนี่ย22หรือ23เนี่ยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะจะกลับไปแข่งรอบ
0: ก็บอกว่า22
1: 22ครับพี่น้อง
0: 22ใช่ค่ะ22เนาะก็เดี๋ยวรอชมกันจะคือตอนนี้ยังไงก็ตามนะคะเนเน่เนี่ยเหมือนไม่ได้ไปแข่งอ่ะเหมือนไปโชว์ไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วล่ะ
1: โอ้ใช่มันเลยจุด
0: นะคะ
1: เลยจุดนั้นไปแล้วล่ะเลยจุดที่ว่า
0: จุดนั้นไปแล้วจริงๆใช่
1: กำไรชีวิตแล้วอ่ะนะพี่ดา
0: แล้วมันเป็นอย่างที่บอกอ่ะปรากฏการณ์สุดประทับใจมากในวงการดนตรีเพราะว่าศิลปินที่มารวมตัวกันเนี่ยรุ่นใหญ่แล้วเป็นขุนพลกีตาร์หมดเลยนะที่มานี่นะคะในเพจของน้าอ้วนคาราบาวเผยภาพการร้องเพลงการซ้อมการทำงานในห้องดนตรีเพลงนี้ชื่อว่าเพลงเน่นายแน่มากนะคะโดยเฉพาะหลายหูนานมากแล้วเราไม่เห็นพี่กิตติกีตาร์ปืนมานั่งเล่นกีตาร์เพลงนี้นะคะเนี่ยค่ะกิตติกีตาร์ปืนก็เอากีตาร์ปืนนี่เป็นมือกีตาร์ระดับครูเลยนะคะแล้วก็มีพี่โอ้ค่ะพี่โอ้ดิโอลานโปรเจกต์อะโอลานภูมิใจน้องโด
1: ค
0: นนี
1: ้
0: คนนี้ต้องบอกว่าเป็นมือกีตาร์ระดับตำนานในวงการร็อกนะคะแล้วก็พี่ป๊อปป๊อปเดอะซันโอ้โหป๊อปเดอะซันมีพี่หมูวงเนี่ยคาเลโดสโคปโอ้โหนะคะมากันหมดเนี่ยและแอดสามารถที่จะมาดึงมาได้หมดแล้วก็เรียกว่าวัยเก่ารวมอาวุโสในวงการพ่อของเนเน่นะคะคุณมะลงอำลอยก็โพสต์ว่าลุงป้านะอาและพี่ชายรวมพลกันผ่านบทเพลงเนเน่นายแน่มากเพื่อส่งหลานสาวคนเก่งของชาวไทยไปดังในอเมริกาแล้วก็แฮชแท็กแอดคาราบาวหลังจากนั้นก็แล้วแต่น้องครับนี่นะคะเราได้เห็นบรรยากาศในการทำงานในห้องอัดโอ้อลังการงานเจ้าแม่นะคะ
1: มือกีตาร์ระดับประเทศมารวมตัวกันนะเพื่ออันนี้นะ
0: เพื่อ
1: มีโอกาสจะได้เห็นใช่โอกาสจะได้เห็นการรวมตัวนี่ยากมากนะฮะ
0: โอ้น้อยเลยค่ะน้อยจริงๆยากมากนะคะโอกาสนี้ก็มากันเกือบจะครบนะรู้สึกว่าถ้าจะขาดก็น่าจะเป็นกีตาร์คิงอ่ะแกน่าจะป่วยอยู่นะคะไม่เห็นเดี๋ยวนะกีตาร์คิงพี่แหลมมอริสัน
1: โอ้
0: ไม่ได้มาน่าจะป่วย
1: น่าจะป่วยเลยจริงชื่อทั้งนั้นครับผม
0: ใช่ค่ะใช่แต่นอกนั้นมาหมดเลยนะคะก็เดี๋ยวรอดูชมกันสำหรับเนเน่คือตอนนี้ลุ้นว่าเนเน่เลือกเพลงอะไรในการประกวดรอบสุดท้ายเนเน่จะแต่งชุดยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็คือคาดเดากันไม่ถูกเลยมีทายกันด้วยนะในเพจเนี่ยก็ทายกันหลายเพลงด้วยนะแล้วเมื่อวานนี้มีเนี่ยเมทัลลิก้านะคะมาคอมเมนต์ด้วยนะน้องดง
1: วงเมทัลลิก้า
0: ใช่ค่ะไม่รู้ว่าแอดมินเนี่ยเป็นใครมาคอมเมนต์นะคะเนี่ยเมทัลลิก้านี่คือแบบโอ้โหระดับตำนานกันนะคะยังอยู่กันครบหรือเปล่าไม่แน่ใจ
1: เราเห็นพวกแบรนด์เสื้อผ้าเอาวงเขามาทำเป็นเสื้อเยอะแยะมากมายเลยนะฮะแทบจะทุกแบรนด์ต้องทำอ่ะโ
0: อ
1: ้ตอนนี้เขารู้จักน้องเนเน่นะ
0: รู้จักเนเน่แล้วค่ะก็ไม่รู้ว่าแอดมินของคนที่ดูอยู่คือเมทัลลิก้ามากดหัวใจแล้วก็คอมเมนต์ด้วยอีโมจิลูกไฟลุกอ่ะ
1: ครับ
0: เขาไม่ได้แบบไม่ได้แบ

0: พิมพ์เป็นข้อความแต่ว่าเป็นฮีโมจิรูปไฟลุกนี่แหละค่ะกระแสตอบรับ
1: เ
0: มทัลลิก้านะคะเออนะคะเซอร์ไพรส์มากค่ะกลับมาที่น้าแอดอีกนิดนึงนะคะน้าแอดมีหลายเรื่องเพราะว่าอันนั่งมาจากเมื่อวานนี้เนี่ยแกไปร่วมงานแถลงข่าวอันนี้แคมป์ไฟดนตรีมาริโฮน่านะคะที่ร้านแถวเรียกคลอง2นะคะทีนี้ก่อนเริ่มแถลงข่าวน้าแอดก็ให้สัมภาษณ์คือไม่รู้อะไรอยู่ๆน้าแอดก็พูดถึงการใช้สิทธิ์บัตรทองเป็นครั้งแรกในชีวิตของแกให้นักข่าวฟังแกบอกว่าแกเนี่ยไปหาหมอตอนนั้นด้วยอาการนอนไม่หลับจากการหักดิบน้ำมันกัญชาเออแกหักดิบแกใช้น้ำมันกัญชาแล้วแกก็อยากจะเลิกไม่อยากใช้แล้วแกก็เลยไปหาหมอเพราะแกนอนไม่หลับไปใช้สิทธิ์บัตรทองทีนี้หมอก็ดูอย่างละเอียดตรวจละเอียดให้นะคะได้ยาดีแล้วก็ใส่ตังแค่เล็กน้อยนิดนึงถามว่าเฮ้ยระดับแอดคาราบาวเนี่ยนะใช้สิทธิ์บัตรทองเหรอใช่ครับวันนั้นเนี่ยไปแล้วก็พอดีพยายามจะหักดิบน้ำมันกัญชาพอหักดิบปุ๊บมันนอนไม่หลับมา3วันแล้วก็บอกว่าตัวผมเนี่ยเป็นคนสันดานแบบเนี้ยบุหรี่ก็โยนทิ้งแบบหักดิบเหล้าก็โยนทิ้งหักดิบไอ้น้ำมันกัญชาก็จะหักดิบเหมือนกันแต่หมอเคยเตือนแล้วว่ามันไม่ได้มันต้องค่อยๆลดไม่ใช่อยู่ๆก็จะหยุดปุ้งไปเลยอย่างเงี้ยหมอบอกไม่ได้แล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนอนไม่หลับนะคะบอกก็นอนไม่หลับตายเลยคอนเสิร์ตนี้ทุกวัน3คืนก็ยังไม่หลับแล้วจะเอาเสียงที่ไหนมาร้องเพลงรับงานไว้แล้วคือไม่มีวันหยุดเลยก็เดินจากโรงแรมมันไม่ไกลนะคะไปหน้าโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ก็ไปแบบคนธรรมดานี่แหละก็ไปถึงบอกหมอว่าหมอผมอยากจะมารักษาคอตอนแรกก็ไม่รู้ว่าคนตอนแรกก็ไม่รู้ว่านี่คือแอดคาราบาวนะเพราะว่าตอนนั้นอาจจะใส่หมวกไปเลยพวกนี้นะคะแล้วก็หมอก็บอกได้ครับทีนี้หมอก็รักษาให้เพราะมันเกินเวลาราชการแล้วนะไป4โมงเย็นน่ะหมอคิดตังค์300โรงพยาบาลคิดตังค์300ซึ่งนายบอกว่าโอ้กรุงเทพนี่นะคะผมเสียตังค์เป็นหมื่นมาที่นี่300สบายน่ะเสร็จแล้วพอเขารู้ว่านี่คือแอดคาราบาวเขาก็พาไปหาคุณหมอไปอะไรเรียบร้อยก็รักษาจนเรียบร้อยหมอก็จัดยาให้ตอนจ่าย300บอกทำไมมันแค่นี้ล่ะหมอก็บอกบัตรทองไงใช้บัตรทองได
1: ้ไม่เคยใช
0: ้นาแอดไม่รู้ว่าตัวเองมีบัตรทองแกไม่เคยรู้ว่าตัวเองมีชื่อในบัตรทองไม่รู้ด้วยซ้ำพอหมอบอกก็เช็คแล้วโรงพยาบาลเช็คว่ายืนยงโอภากุลมีบัตรทองอ่ะแกก็บอกโอ้ตายโอมีบัตรทองด้วยนะคะแกก็เลยประทับใจนะคะนั่นแหละหายเรียบร้อยนะแกบอกดีมากเลยหมอเก่งด้วยนะแกก็บอกชื่อโรงพยาบาลมาเลยว่าโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห
1: ์โรงพยาบาลนี้ที่รับน้องหมูป่าจำได้พี่น้องหมูป่าจากถ้ำอ่ะ
0: ก็ไปที่นี่เนาะ
1: ครับผม
0: ใช่ใช่โรงพยาบาลนี้นายแอนเลยชมเยอะเลยนะโอ้โหตัวนี้หายเลยครับตั้งแต่ไปรักษาบัตรทองมาเสียตังค์สาวไว้สุดยอดมากเลยครับนะคะไม่ใช่ว่าพอหมอบอกว่าเห็นบัตรทองแล้วก็เอายาแบบห่วยๆมาให้นะนายแอนบอกไม่ใช่เลยผมเจอด้วยตัวเองทุกคนเสมอภาคนะคะไปเข้าคิวนะตอนนั้นก็ไปเข้าคิวไปยืนรอคิวเหมือนเดิมเพราะว่าเขาไม่รู้ว่านี่คือใครประมาณนั้นค่ะ
1: โอ้เท่าเทียมครับผม
0: โอ้โหนายแอนได้72แล้วนะปีนี้
1: เท่าไหร่พี่72เหรอ
0: ค่ะ72ขวบแล้วศิลปินแห่งชาติค่ะค่ะ
1: อีกคนหนึ่งก็นักร้องเหมือนกันนะครับพี่ป๊อปปองกูลนะครับนี่ฮะ
0: โอ
1: ้ค่ะพี่ป๊อปปองกูลเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยเกือบหรอกเขาเนี่ยตอนนี้ถูกเหมือนกับว่ามองว่าไม่ใช่คนกรุงเทพไปละ
0: เ
1: ขาบอกว่ามันจะมีคำบางคำนะที่แบบใช้แล้วคนจะรู้เลยว่านี่ไม่ใช่คนกรุงเทพ
0: โอเคยังไงอะภาษาอะไร
1: นึกถึงตัวเองนะพี่ตอนม.1 เนี่ยเข้ามาเรียนกรุงเทพนะคือเราอยู่ต่างจังหวัดมาทั้งชีวิตเลยนะพี่ก็คือย้ายตามพ่อไปเรื่อยนะครับอยู่พิจิตรไปอยู่พะเยามาอยู่กำแพงเพชรไปเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะอยู่โซนภาคเหนือแล้วพอเรามาอยู่กรุงเทพเนี่ยมันจะมีคำบางคำที่แบบ

0: ถูกเพื่อนล้อแล้วจำมาถึงทุกวันนี้นะเช่นคนกรุงเทพเรียกหนังยางนะแต่ว่าเราจะเรียกยางวง
1: อ๋อใช่เราเรียกยางวง
0: เราบางเรื่องเราจะเรียกยางวงยางวงเพื่อนก็ล้อ
1: ยางวงเหมือนกัน
0: ก็อะไรยางวงเพื่อนก็ล้อ
1: ผิดตรงไหน
0: ไปเล่นเกมกับเพื่อนเงี้ยกดตุ่มนี้ดิกดตุ่มเอตุ่มเอเราก็ตุ่มเพื่อนที่หันมาตุ่มไม่ใช่ตุ่มเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเรียกตุ่มมาตลอดดีกว่าทำไมมาปุ่มอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเรียกตุ่มเอตุ่มบีตุ่มเครื่องตุ่มลงกดเวลาเล่นเกมกับเพื่อนเลยก็ได้เรียกวงเรียกตุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับคำพวกนี้มันก็จะเป็นคำที่แบบว่าทำให้คนรู้ว่านี่ไม่ใช่กรุงเทพนะครับล่าสุดที่ป๊อปปองคูณบอกเหมือนกันเขาบอกว่าเนี่ยเขาเนี่ยโดนถอดออกจากคนกรุงเทพเนทีฟแล้วแน่ๆเลยเพราะว่าคำที่เขาใช้เนี่ยนะฮะคุณลูกวันหรือพี่สีเขาบอกถังน้ำเนี่ยเวลาเขาเผลอเรียกนะเขาจะเรียกกระแป๋ง
1: กระแป๋งได้กระแป๋งก็คือกระป๋องนั่นแหละกระป๋องน้ำมันแหละ
0: กระป๋องน้ำกระแป๋งน้ำนะคนเรียกไม่เรียกน้ำคนเรียกเขาเรียกถังน้ำ
1: ภาษาใต้เขาเรียกทุ้ง
0: ทุ้ง
1: ทุ้ง
0: คือถ้าไปเรียก
1: กระแป๋งนี่แหละ
0: นี่คนจะมองรู้เลยว่าไอ้นี่ไม่ใช่กรุงเทพ
1: ไอ้นี่มาจากไหน
0: เ
1: ขารู้เลยว่าไอ้นี่มาจากนี้
0: บันไดเลื่อนนะครับพี่ป๊อปบอกขึ้นกระไดเลื่อนถ้าบอกกระไดเลื่อนนี่คนที่ไหนคนที่ไหน
1: กระไดเลื่อน
0: ที่ไหนขี่มอเตอร์ไซค์เวลาเผลอๆก็บอกเอามอเตอร์ไซค์ไปนะเปิดคนที่บอกเอามอเตอร์ไซค์ไปขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปพี่ป๊อปบอกขึ้นเครื่องไป
1: ก็เรียกรถเครื่องก็เรียกได้อะรถเครื่องอะไม่เป็นไร
0: ได้แล้วรถเครื่องนะครับเวลาตักข้าวอีกถ้าเกิดเวลาไปตักข้าวเนี่ยนะฮะเกจะบอกว่าคดข้าวให้หน่อยคดข้าวคดข้าวให้หน่อย
1: นะ
0: ครับคำพวกนี้แหละมันก็เลยจะเหมือนกับมีความบ่งบอกนิดนึงว่ามีความน่ารักในตัวนะว่านี่ไม่ใช่คนกรุงเทพ
1: ไม่ใช่คนกร
0: ุ
1: งเทพแน่นอนนะคะมันก็เป็นเอกลักษณ์ดีนะอย่างเช่นคู่ของคุณเจมอะเจมเรืองศักดิ์อะกับครูก้อยอะเขาก็เป็นคนบ้านเดียวกันตอนนี้เขาทำคอนเทนต์เรื่องนี้เลยค่ะเรื่องภาษาใต้ใช่แต่ใต้ลึกๆเลยอะเขาทำคอนเทนต์เรื่องนี้แหละนั่นแหละคนก็เข้าไปขำกันเพราะบางคำบางทีเอ้ยยังไม่ได้หยิบมาใช้นานมากแล้วนะ
0: ครับ
1: นั่นแหละค
0: ่
1: ะ
0: ก็เหนียวแล้วผมล่ะคืออ่านพูดละเขินพูดละอายตัวเองในบทข่าวนะพี่เพราะนั้นไปจะทำรายการเรื่องพบค่ำนะในบทข่าวเนี่ยเขาจะเขียนหนึ่งขนมทางใต้พื้นเมืองเนาะเขาชื่อขนมโกใช่ไหมพี่ตี
1: ขนมเลยนะ
0: ขนมโกไหมขนมโกบ้านที่ตรังเขาเรียกขนมโก
1: นมโคเหรอข้าวควายเหรอ
0: นมโคใช่ไหมนมโค
1: นมโคใช่แป้ง
0: มันจะเหมือนแป้งแล้วก็คลุกมะพร้าวอ่ะนะใช่ฮะ
1: ใช่ค่ะขนมโคข้าวควาย
0: วันนั้นเนี่ยเขาก็เขียนติดมาขนมโคแสนอร่อยเนาะแล้วเราก็อ่านแล้วก็นึกว่าอ๋อมันเขาหมายถึงขนมโคแสนแล้วก็อ่านว่าขนมโคแสนอร่อยมากอะไรอย่างเงี้ยจนในหูเขาบอกมาว่าขนมโค
1: โคแสน
0: โคแสนอร่อย
1: ก็ไม่รู้จัก
0: เว้นมาให้เราก็ไม่รู้จักไง
1: ขนมโคโคแสนครับโอ้ยเดี๋ยวนี้ภาษาถิ่นก็เอามาใช้ทำเป็นคอนเทนต์น่ารักดีเนาะแล้วมันแปลกนะน้องโด่งใช่ไหมว่าคำบางคำอ่ะภาคใต้กับภาคอีสานจะคล้ายกันภาคเหนือก็จะเรียกแบบนึงคำบางคำอ่ะพอมาเรียกเอ้าทำไมมันเรียกเหมือนกันโอ้มันแปลกเนี่ยเป็นบางคำนะคะ
0: ต้องจำเลยนะจำได้เด็กๆเพื่อนหัวล็อกย้อนไว้ยางวงดูดิมันเรียกยางวงอะไรอย่างเงี้ยเราเรียกยางวงมาทั้งชีวิตนะ
1: ยางวง

0: มีกีฬาไหมวันนี้เอเชียนเกมจะเริ่มแล้วนะคะ
1: ก็วันนี้ฟุตบอลนะครับเตะนัดที่2แล้วหลังจากที่วันนั้นเราแพ้ญี่ปุ่นมานะพี
0: ่เราแพ้เจ้าภาพใช่ถูกว
1: ัน
0: นี้เราจะเจอไต้หวันเหรอ
1: เราจะถ่าย
0: วันนี้เจอไต้หวัน
1: ครับเจอไต้หวันตอนบ่าย 10:50 ช่อง9ถ่ายทอดนะครับ
0: ค่ะ
1: เที่ยงทางประเทศไทยคือพิธีเปิดจริงๆจะมี19พี่เพราะฉะนั้นก็จะเป็นกีฬาที่จะแข่งก่อนช่วงนี้ก็จะเป็นแบบประเภทแบบกีฬาประเภททีมอะไรอย่างเงี้ย
0: บาสเกตบอลแข่งไปแล้ว
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ส่วนบอลชายเมื่อวานนี้ชนะนะ
1: สุดยอดเลยครับ
0: สุดยอดเลยประเดิม3คะแนนนะคะเมื่อวานนี้ฟุตบอลชายเอาชนะทีคิสถาน
1: สามต่อสองพี่เหลือโดนนำก่อนนะ
0: ใช่
1: เกือบหลับแต่กลับมาได้บอลไทย
0: โอ้โห
1: หลับแต่กลับ
0: เก่งมากเลยอ่ะจริงนะไล่แซงได้เฉยเลยอันนี้เก่งมากนะคะโคตรวังก็ยิ้มตาปิดตานะคะน่ารักเลยส่วนอันเนี้ยเราชอบมากเลยกีฬานี้ตะก้อค่ะถึงญี่ปุ่นแล
1: ้
0: วไม่มีห้องพักน้องดง
1: เอ้าทำไมฮะ
0: นี่ดราม่ามากทีมตะก้อไทยออกจากสนามบินโซนาภูมิไปถึงนาโกย่าตั้งแต่ดึกคืนวันที่15นะคะกำหนดจะเข้าพักที่เรือสำราญลำหนึ่งที่ท่าเรือนาโกย่าเจ้าภาพก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้พักเรือสำราญชื่อว่าคอสตาเซเลน่านะทีนี้พอไปถึงนะคะประมาณ16:30นักกีฬาตะก้อไทยก็ยังไม่มีที่พักเพราะเจ้าหน้าที่แจ้งว่าไม่พบรายชื่อนักกีฬาทีมชาติตะก้อไทยเอ้าแล้วคราวนี้นักกีฬานักตะก้อสาวของเราก็นอนรอบนพื้นอยู่ตรงนั้นเนี่ยตรงล็อบบี้บนเรือนั่นแหละอาการก็อ่อนล้าแล้วนะคะเธอก็โพสต์บอกว่าเนี่ยเอาให้ดูเลยสภาพตอนนี้ยังไม่ได้ที่พักนะคะเดือดร้อนจนถึงท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกนะคะคุณชลิตรัตน์จันทรุเบกษาในฐานะรองกับหัวหน้านักกีฬาไทยชุดเอเชียนเกมบอกว่านี่เป็นความผิดพลาดของผู้รับจัดงานให้ทางญี่ปุ่นที่ลืมส่งเอกสารนะของนักกีฬาตะก้อเข้าสู่ระบบที่พัก
1: เ
0: อกสารของทีมตะก้อไทยหายไปทั้งหมดเลย
1: ครับ
0: ดูลืมเขาลืมส่งเอกสารของทีมนักกีฬาตะก้อไทยเข้าระบบ
1: มันต้องมาลืมของเราพอดีนะ
0: อะไรอ่ะสุดท้ายนักกีฬาตะก้อต้องไปพักกับนักกีฬาของคณะอื่นก่อนแล้วก
1: ็
0: ญี่ปุ่นบอกว่าเดี๋ยวจะรีบแก้ปัญหาให้นะคะ
1: ครับ
0: อันไรดูดิดู
1: มันลืม
0: ทีมชาติเรานะคะไปนอนระเกะระกะอยู่ตรงเนี้ย
1: ครับผม
0: ก็ยังดีที่แบบมีมือถือเป็นเพื่อนนะคะนอนเล่นเฟซไปก่อนใช้ฟีดไปก่อน
1: โอ้แต่มันทำให้เห็นได้ว่าระดับญี่ปุ่นเนี่ยมันก็มีเขาก็ผิดพลาดเหมือนกันนะ
0: มี
1: ไอ้เรื่องแบบคือเชื่อว่ามันต้องแบบโหมันอีกประเทศทั่วเอเชียใช่ไหมมันก็คงเอกสารเลยการจัดการอะไรมันก็คงจะเยอะนะแต่ว่าญี่ปุ่นก็พลาดได้นะโอ้โห
0: อย่างไม่น่าเชื่อนะไม่น่าเชื่อจริง
1: ครับ
0: มันเก่งไปแล้ว
1: เนาะโอ้ครับผม
0: เนี่ยเห็นหน้าชัดเจนเลยนักกีฬาตะก้อสาวไทยนะสวยนะคนเนี้ย
1: สวยพี่สวยไหมเขาจะไม่ได้แบบแมนผู้ชายอย่างเงี้ยหรอเล่นตะก้อเนี่ยก็จะในมุมเรานึกว่าจะเป็นแบบสาวห้าวเลยอ่ะ
0: ไม่ห้าวเลยคนนี้สวยเลยแต่ว่าตอนขึ้นฟาดเนาะตอนขึ้นฟาดนะอย่าให้เห็นนะสุดๆ
1: ครับครับผมเขาจะมีการจัดแมตช์อำลาลีโอเนลเมสซี่แล้วนะครับลาทีมชาติอาร์เจนตินานี่ครับก็วันที่6ตุลาคมนี้นะครับนั่นหมายความว่าเมสซี่จะนะครับยุติเส้นทางในทีมชาติอาร์เจนตินาแล้วนะเพราะว่าอยู่นั้นที่บอลโลกมีคุยคนคุยว่าปีนี้เมสซี่39นะฮะถ้าอีก4

0: ปีข้างหน้า4ปีข้างหน้าเนี่ยเมสซี่43เนี่ยก็ยังไหวไหมอ่ะอย่างตอนนี้โรนัลโดเนี่ย40 41โอ้นะครับปรากฏว่าไม่ต้องลุ้นแล้วฮะเมสซี่บอกไม่เอาแล้วพอแล้วเป็น1แชมป์โลกกับอีก2รองแชมป์นะฮะ2รองแชมป์โลกกับอีก1แชมป์โลกนะครับก็จะมีการเตะนัดอำลากันนะครับวันที่6ตุลาคมนี้นะสำหรับทีมชาติอาร์เจนตินาโอ้ผมไม่อยากจะคิดเลยนะไปเล่นที่อาร์เจนตินาด้วยนะครับสนามแตกแน่นอนนะเตะกับทางโบลิเวียแล้วก็บูกินาฟาโซนะครับแหมสองประเทศนี้โชคดีเลยได้เป็นแบตเหมือนกับอำลาเมสซี่ไปในตัวด้วยครับโอ้นะฮะก็เห็นบอกว่าจะเชิญบรรดานักเตะที่คว้าแชมป์โลกร่วมกับเมสซี่เนี่ยกลับมาแข่งนัดนี้เป็นพิเศษด้วยนะครับคนที่จะก็จะรีทายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้กลับมาลงเตะด้วยกัน
1: ยิ่งใหญ่เลยเนาะอำลา
0: โอ้การอำลาที่ใช่แบบคนทั้งประเทศอาจจะต้องถือเป็นวันหยุดงานของประเทศเขาเหมือนตอนที่ป้าบอลโลกเลยพี่
1: โอ้โห
0: คือผู้คนออกมาแบบตามท้องถนน
1: ก็ต้องให้เขาแหละเนาะ
0: ต้องให้เขาจริง
1: ก็ยิ่งใหญ่
0: เป็นจ่าฟุตบอลโอ
1: ้
0: ครับผมนั่นแหละก็เดี๋ยวรอดู6ตุลาคมนะฮะอังลาเมสซี่ครับผม
1: ครับ
0: ครับ
1: ปิดท้ายบันเทิงและกีฬา

0: วันนี้มีข่าวเรื่องคุณทักษิณมาฟ้องแกไปยื่นฟ้องกรมสรรพากรนะคะหลังจากสรรพากรตามยึดทรัพย์อีก 15,000 ล้านเมื่อวานนี้ทนายความคุณวินยัติชาติบนตรีก็บอกว่าขณะนี้กรมสรรพากรนั้นได้มีการยึดทรัพย์และทรัพย์ของคุณทักษิณชินวัตรเพื่อนำไปชำระหนี้ภาษีจากการขายหุ้นชินคอปเมื่อปี49นาที่ทางศาลฎีกาแผนกคดีอาญาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยสรุปว่าการประเมินภาษีโดยกรมสรรพากรโดยชอบแล้วนั้นเนี่ยคุณทักษิณไม่ได้มีเจตนาโต้แย้งหรือไม่เคารพคำพิพากษาแม้คดีดังกล่าวศาลฎีกาวินิจฉัยว่าการประเมินภาษีของกรมสรรพากรจากการที่คุณทักษิณขายหุ้นชินคอป329ล้านหุ้นนะคะให้กับกลุ่มเทมาสิกคิดเป็น 15,800 กว่าล้านถือเป็นฐานเงินได้พึงประเมินที่ต้องนำมาคำนวณเพื่อชำระภาษีประจำปีนั้นๆก็คือปี49นะคะก็ยังชำระกันไม่ครบแต่ว่าในมุมของคุณทักษิณเดี๋ยวมองว่าเป็นการเรียกเก็บแบบซ้ำซ้อนยึดทรัพย์ซ้ำซ้อนก็เลยฟ้องค่ะศาลภาษีอากรกลางรับนะคะก็จะนัดไต่สวนนัดแรก7ตุลาคมนี้ค่ะน้องดวง
1: ครับผม
0: เออนี่ค่ะก็ฟ้องกลับนะเพราะว่าทนายบอกว่าคุณทักษิณไม่ได้เพิกเฉยว่าไม่ได้ชำระภาษีแต่ว่าเพราะเงินที่ได้นะจากการขายหุ้นเนี่ยตกเป็นของแผ่นดินเงินคือยึดไปหมดแล้วเพราะนั้นเขาคิดว่าการยื่นฟ้องเนี่ยเพื่อเกิดความชัดเจนว่าภาระภาษีเมื่อปี49เนี่ยมันสิ้นสุดแล้วเพราะคุณยึดทรัพย์ไปแล้วกรมสรรพากรก็ควรจะยุติในการแช่งหน้าที่สองว่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมายก็เลยฟ้องนะคะเออว่าไม่มีละจะไม่ชำระแล้วยอดนั้น
1: นี่ครับผม
0: อืมค่ะอ่ะโอ้โหต้องรอนะค่ะ
1: สู้กันตามกระบวนการทางกฎหมายกันไปนะครับพักฟังเพลงไหมพี่ครับผม
0: ค่ะเดี๋ยวกลับมาช่วงท้ายค่ะ
1: ครับ

0: จากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือ

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: ูตรใหม
1: ่ Pulsar ล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
6: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
7: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาฉลากก่อนใช้ยา
8: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S

ไปเจอต่างชาติหัวหมอครับพี่นะครับสั่งเสื้อกีฬาทางออนไลน์นะแล้วก็พอเสื้อมาส่งเนี่ยนะฮะเขาสั่งหมด4ตัวพอเสื้อมาส่งปุ๊บก็แจ้งกลับไปทางร้านจำหน่ายนะครับบอกว่าใส่ไม่ได้จะขอคืนทางร้านเขาก็ให้คืนอยู่แล้วนะครับเขาก็แจ้งขั้นตอน1 2 3 4ปรากฏว่าไปเอาเสื้อปล

อมส่งไปคืนแล้วเก็บเสื้อจริงไว้ก็หัวหมอนะพวกนี้หัวหมอนะเขาบอกเป็นชาวต่างชาตินะครับที่เข้ามาอยู่ในไทยเออพวกนี้นะครับนะก็ตอนนี้ตำรวจเขาไปตามจับแล้วเพราะว่าอะไรรู้ไหมไปโกงเสื้อของทีมอะไรรู้ไหมฮะตำรวจทำงานไวเลยฮะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไปส่งคืนเดี๋ยวเอาเสื้อปลอมไปส่งคืนให้สโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ด

0: 5.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: เจ็ดในแกตรงทักทายคุณผู้ฟังกันอีกครั้งนึงนะคะแล้วขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ค่ะในเช้านี้นะคะรับหน้าที่โดยเราสองคนค่ะลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์ค่ะ
2: และผมต้นสุชาติชวังกูลนะครับเมื่อกี้นี้เราได้ทักทายคุณผู้ฟังทาง LINE แล้วก็ทาง Facebook ไปแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ทักทาง TikTok ขอทักนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะน้อยใจก็จะเห็นคุณสุภชัยคล้ายทองมาสวัสดีเราเป็นท่านแรกนะครับแล้วก็คุณ Ion Girl วันนี้ฟังจากหาดใหญ่บอก26องศานะครับวันนี้จะพาไปเที่ยวตลาดนัดค่ะชาวโลกแล้วก็เห็นคุณวิโรจน์นะครับบอกว่าวันนี้ชลบุรีเช้านี้อากาศปลอดโปร่งมากมากเลยเนี่ยก็เพราะว่าเรามีฝนแล้วนะก็เลยช่วยกำจัดฝุ่นอะไรทั้งหลายคุณฟูด้าฟูจินนะครับคุณหนูยี24นะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านที่เข้ามาทักทายเราแล้วก็เข้ามาดูไลฟ์ของเรารวมทั้งช่วยกันแชร์ไปให้กับท่านผู้ฟังท่านอื่นๆด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆเลยครับ
1: ค่ะขอบคุณนะคะสำหรับทุกข้อความเลยไม่ว่าจะมาทางไลฟ์ทาง Facebook ทาง TikTok นะคะทาง LINE Official นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวเรามาติดตามดูข่าวสารกันต่อนะคะแล้วก็ช่วง 7:10 นาทีนะคะช่วงเจาะลึกอาเซียนเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณกฤตอึ้งวิทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะคุยกันต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเรื่องของมนต์เสน่ห์ของอาหารเมียนมาวันนี้จะเป็น EP ที่2นะคะติดตามได้ในช่วงคุณกฤตพร้อมกับของรางวัลที่คุณกฤตนำมาฝากกันในเช้านี้นะคะแต่ก่อนอื่นค่ะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ฟังกันไปดูข่าวสารต่างๆนะคะขออัปเดตนะคะเรื่องของเวียดนามนะคะที่ตอนนี้เนี่ยค่ะเวียดนามก็มีกำหนดนะคะที่จะเป็นหนึ่งประเทศที่จะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาตินะคะ UN General Assembly คราวนี้เนี่ยค่ะภาคธุรกิจของทั้งสหรัฐอเมริกาและเวียดนามเนี่ยค่ะตอนนี้ก็เตรียมที่จะลงนามความตกลงความร่วมมือฉบับใหม่หลาย10ฉบับนะคะในระหว่างการเดินทางเยือนนครนิวยอร์กของโตเลิมนะคะผู้นำสูงสุดของพรรคคอมมิวนิสต์แล้วก็ประธานาธิบดีเวียดนามที่บอกไปนะคะว่าจะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาตินะคะ UN General Assembly ในสัปดาห์หน้าซึ่งตามข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารภายในนะคะแล้วก็คำยืนยันจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยค่ะก็ระบุว่าอาจจะมีการประกาศข้อตกลงทางการค้าแล้วก็ธุรกิจมากถึง29ฉบับนะคะในระหว่างการประชุมทางธุรกิจซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นที่นิวยอร์กในวันที่23นะคะโดยที่จะครอบคลุมอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์สำคัญอย่างเช่นพลังงานนะคะเทคโนโลยีการบินการบริโภคทางการเงินนะคะโดยข้อตกลงส่วนใหญ่เนี่ยมีลักษณะเป็นความตกลงแบบไม่ได้ผูกพันทางกฎหมายนะเขาเรียกว่า non-binding agreements นะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์เชิงรุกของเวียดนามแล้วก็การผ่อนคลายความตึงเครียดทางการค้าแล้วก็ลดความเสี่ยงจากการถูกกดดันเรื่องมาตรการภาษีจากรัฐบาลสหรัฐนะคะในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานนะคะบริษัทชั้นนำของสหรัฐอย่างMurphy Oil นะคะและ Chevron ก็เตรียมประกาศข้อตกลงร่วมกับบริษัทที่ชื่อ Petro เวียดนามนะคะเป็นรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานของเวียดนามขณะที่Exxon Mobil นะคะก็วางแผนที่จะลงนามข้อตกลงร่วมกับบริษัทเวียดนามที่ชื่อว่า Vietnam Refinery and Petrochemical Corporation นะคะซึ่งเป็นผู้บริหารโรงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศอันดับ2ของประเทศนะคะโดยความเคลื่อนไหวทางด้านพลังงานครั้งนี้เนี่ยถือเป็นก้าวสำคัญเนื่องจากว่า Exxon Mobil